หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเค้ามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้มั้ยนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้สภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเค้าเรียกว่าclause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สําคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู่นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชําระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมุตินะคะแล้วมีจํานวนที่มัน hit trigger ตามที่กําหนดในข้อกําหนดสิทธิ์เนี่ยสมมุติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมุติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สําคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชําระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชําระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สําคัญมากๆเลยสมมุติเค้าเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เค้าอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชนรันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจ

จะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดันของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดันตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชนิดันเนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงแคบเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับ

คำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นผู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่ 2-3 คำนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์นึงเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

0: เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: มาพันนี้คีออกต่างเพศมิจฉาชีพต้องแคบกลับใจเพราะว่าเราอิมาเปิดโปงกลโกงการจักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันคีออกแรกผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาแล้งว่าได้ทุนขึ้น 100% ของเดือนแรกเดือนต่อไปได้กำไรเห็นๆถ้ายิงชวนเพื่อนมาทำยิงตอบแทนสูงโอ้ยพ้นตอบแทนใหญ่โตโมโหลานพันนี้ขี้ยกกับเพ่ขี้ยกที่ต้องแคบตัดสินใจยึดนะบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วพลาดแล้วก็จะตกขบวนบีบให้เราขาดสติให้แคบตัดสินใจของจริงก็ไม่แคบกับบันนี้หรอกขี้ยกกับเพ่ขี้ยกที่สามการันตีพ้นตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนในโลกการันตีว่าได้พ้นตอบแทนแมนเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท้องไวถ้ามีคำว่าการันตีต่อใดคีย์ออกกับเพ่คีย์ออกสิแอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจเลวะน่าเชื่อถือโดยที่เจ้าตัวที่ทุกแอบอ้างไม่ได้รู้เรื่องเลยสักนิดหรืออ้างว่าเป็นเช่นใครๆก็ลงทุนกันอ้างกันพันนี้คีย์ออกกับเพ่คีย์ออกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ไม่ได้บอกให้ชัดว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้มีใครกำกับอยู่ไหมถ้าเจอปัญนีขี้ยกกับเพ่จำไว้ดีใครมาชวนลงทุนโดยวิธีปัญนีต้องให้เป็นคนรู้จักเพื่อนญาติพี่น้องให้ต้องใส่ไว้ก่อนเลยวะกำลังทุกล็อกขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีแคปไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบ

0: รวจสอบได้แม้ตั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
1: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก

5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่68อาสวะตอนที่3
1: เราสมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครอบงำพวกมันไว้อย่าให้มันหนีรอดไปได้ไป
2: ลุยเลย
3: นะ
4: เฮ้ยจุ๊บปานโดนสิงไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
2: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ย
3: เออข้าอยากกินซาลาเปาอยากกินของอร่อยอยากกินอยากกินอยากกิน
4: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
3: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
4: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิน้อยอยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วว้าย
3: ไอ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
4: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
3: แย่แล้วแบบนี้สู้ไปก็ไม่มีทางชนะศิลารีบแบนสติแล้วหนีเถอะ
4: อ่ะไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี้ออกไปให้พ้น
2: ย้อนมันสู้กลับ
3: หนีกันเถอะ
4: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าอย่ามาทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
3: มันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิไปนะจังหวะจังหวะ
5: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
1: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
4: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
3: เฮ้ยแสงอะไรเนี่ย
1: ฮะ
3: กันเข็มทอง
6: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
7: เย้ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
3: พวกเจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟพังไปแล้วไง
6: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้า
4: ไปเร็วไปเร็วเจ้าปัน
7: อย่าหนีนะ
6: เฮ้ย
7: นี่นะน้อยเจ็บใจนะ
1: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิ

0: จากสมุบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
1: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
2: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
3: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ทันเวลาพอดี
4: เรื่องความไวขอให้บอก
1: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
3: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดสั่นไหวอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
4: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
3: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
4: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจค่ะเธอ
3: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึบ
5: เจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
1: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
2: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
4: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
0: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
4: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย
1: นั่นท่านยายในเมืองชรามรณะนี
2: ่จริงๆด้วย
5: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
1: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
3: นมของเด็กชาตินี่ความแก่ความเจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะเอ๊ะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรนะ
4: สิ่งใดก็ตามที่ยังขึ้นอยู่แก่การเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่การเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
0: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ละ
1: ฮะ
6: ไอ้ศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
1: ฮะจริงเหรอเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
3: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
4: ข้าก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
3: เข็มทอง
0: ไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
2: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
3: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
1: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
3: ลิฟต์กลับมาแล้ว
6: เฮ
7: ้
6: ย
7: โอ้ย
2: เฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
1: นั่นสิเออร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
7: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
1: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
7: ฮะเ
2: ฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟต์ใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
7: ถามข้าแล้วข้าจะรู้มั้ยเนี่ย
1: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
7: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ้ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
1: กดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มน่ะนะ
0: ศิลาเจ้าปันและกันจะเดินทางกลับไปยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัท สิริวรางกูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอ

0: ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

นี่เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะ

0: ื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้รุ่งนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาท 10 บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10 บาทเดือนนึงก็ได้300 บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10 บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอะค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่นThe Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: นี่เด็กๆกูมีอะไรจะอวดนะกูสั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีนะ
1: ฮะสวยจังเลยค่ะปู
2: ่ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
2: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
0: ปู่เขาเอารูปไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
1: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: วัดมูลีโลกยารามพุทธศักราช2563
4: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเธอเดี๋ยวสกปรก
1: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
4: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
2: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกๆศาสนาเลยใช่มั้ยครับ
4: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกๆศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
2: นมัสการค่ะ

0: เมื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
1: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
0: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีมาวลิดางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
2: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: ในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: ผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
3: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลาง

0: ของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
2: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
0: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
0: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
0: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้าง
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
2: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัตเอาไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
1: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
2: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
0: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
0: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
2: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
0: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความ

0: รู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
1: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
2: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
1: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าสูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
3: แล้วถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
1: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
0: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
1: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
1: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
2: ไปกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุด การใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือ

0: อยากบินได้เหมือนแมลงปอตัวนั้นเอ๊แต่ว่าแคทโต้ไม่มีปีกแล้วจะบินได้หรือจ๊ะ
1: เอ๊
0: ใช่แล้วล่ะถ้าจะบินได้ก็ต้องมีปีกนะจ๊ะดูอย่างนกสินกมีปีกแมลงปอก็มีปีกหรือว่าผึ้งที่ชอบน้ำหวานก็มีปีกนะจ๊ะแคทโต
1: ้นกมีปีกแมลงปอมีปีกผึ้งมีปีกแคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้แคทโต้จ๊ะยังมีสัตว์อื่นๆที่มีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะอย่างเป็ดไก่แล้วก็นกเพนกวินไงจ๊ะแคทโต้รู้จักไหม
1: แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้อ้าวเดี๋ยวสิแคทโต้จะไปไหนอ่ะไม่ฟังกันเลยนะเนี่ยเอ๊ะจะทำอะไรเหรอจ๊ะแคทโต้อ้าวนั่นฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟา
2: สวัสดีครับสวัสดีแคทโต้
0: เอ๊ะไม่รู้เหมือนกันนะว่าแคทโต้เขาจะ

0: นี่อะไรเหรอจ้าแคทโต้ฟาฟารู้หรือเปล่าว่านั่นน่ะคืออะไร
1: ไม่รู้ครับ
2: ปีกปีกของแคทโต้
0: ฮะแคทโต้ทำปีกเหรอจ๊ะ
2: บินบินบินบินบินบินบิน
1: เ
2: อบินบินบินบินบินบิน
0: ฟาฟาแคทโต้เป็นอะไรหรือเปล่าท่อสงสัยแคทโต้จะเศร้ามากนะฟาฟาที่บินไม่ได
1: ้เฮ้ยนี่ไง
0: อ๋อที่แท้ฟาฟาก็พาแคทโต้มานั่งเครื่องบินนี่เอง
2: ว้าวอังอึ้ง
1: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ
2: ่าฮ่า
0: โอ้ในที่สุดแคทโต้ก็บินได้สำเร็จแล้วจะบินเองไม่ได้ก็ตามขอบใจมากนะจ๊ะฟาฟาโอ้วันนี้เวลาหมดแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะล้อเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
4: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที่กับคุณครูณรัตราชนิดกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในเช้าวันนี้นะคะคุณครูแพรวก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่ได้มาพบกับเด็กๆแต่วันนี้คุณครูแพรวสังเกตเห็นว่าเด็กๆของคุณครูแพรวเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะง่วงมากๆเลยดังนั้นขอมาเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆ ก่อนทำกิจกรรมได้ไหมคะได้ให้เด็กๆทำท่าทางตามคุณครูแพรวนะคะกำกำกำแล้วก็แบแบแบแบแบแบแล้วก็ตอกตอกตอกตอกตอกตอกแล้วก็ม้วนม้วนม้วนม้วนม้วนม้วนแล้วก็ดึงให้ตึงดึงให้ตึงแล้วก็พลักออกไปเก่งมากๆเลยสดชื่นขึ้นไหมคะสดชื่นขึ้นในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาสนทนากับเด็กๆด้วยคุณครูแพลวนะคะได้ไปเปิดเจอคลิปวิดีโอหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยเกี่ยวกับการข้ามถนนการข้ามถนนเนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันของตนเองใช่หรือไม่ใช่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าโอ้โหหนูข้ามเป็นประจำเลยใช่ไหมคะใช่เวลาข้ามถนนข้ามตรงไหนดีนะ
1: ทางม้าลาย
0: เด็กๆบอกว่าทางม้าลายถ้าไม่ได้ข้ามที่ทางม้าลายข้ามที่ไหนได้อีกอยู่สูงๆต้องเดินบันไดต๊อกๆๆขึ้นไปถูกต้องข้ามสะพานลอยเพราะว่าอะไรคะถ้าหากว่าเราเนี่ยมีทางเลือกระหว่างสะพานลอยกับข้ามใต้สะพานลอยเด็กๆคิดว่าตรงไหนปลอดภัยที่สุด
1: สะพานลอย
0: เก่งมากๆเลยถึงแม้ว่าจะต้องขึ้นสะพานลอยบันไดอาจจะเยอะสักหน่อยแต่มันปลอดภัยกับใครคะตัวเองถูกต้องเลยค่ะแล้วคุณครูแพรวนะคะยังสังเกตอีกว่าคลิปวิดีโอที่คุณครูแพรวดูมีความคล้ายคลึงกับการข้ามถนนของโรงเรียนเราในตอนเช้าในตอนเช้าเด็กๆสังเกตไหมว่าหน้าโรงเรียนจะมีคุณครูยืนอยู่ทั้งสองฝั่งถนนฝั่งหนึ่งตรงที่เด็กๆลงรถมาปุ๊บต้องยืนรอเพื่อให้ใครพาข้ามคุณครูอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีคุณครูที่เขารอรับเด็กๆใช่หรือไม่ใช่เด็กๆ เห็นธงสีแดงๆที่คุณครูเขาถือกันไหมเขามีไว้ทำไมคะ
2: เอาไว้กันรถ
0: ถูกต้องเวลาที่คุณตำรวจเขาเป่านกหวีดปี๊ดและโบกให้รถหยุดหนูจะเห็นคุณครูที่เป็นผู้ชายซะส่วนใหญ่ใช่ไหมโรงเรียนเรานำธงสีแดงออกมาเพื่อเป็นสัญญาณให้รถทำไมหยุดแล้วเด็กๆจึงค่อยๆเดินข้ามใช่ไหมคะเราจะวิ่งแซงเพื่อนฟิ้วออกมาเลยได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้ถ้าล้มขึ้นมาใครเจ็บอันตรายไหมแบบนี้อันตรายแล้วถ้าหากว่าคุณครูยังไม่กั้นรถให้หยุดคุณตำรวจยังไม่เป่านกหวีดให้รถหยุดหนูจะวิ่งปรุดไปเลยได้ไหมคะอันตรายไหมแบบนี้ถูกต้องดังนั้นนะคะเราก็จะต้องรอสัญญาณจากผู้ใหญ่ด้วยเข้าใจไหมคะเก่งมากๆเลยวันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวไหมนะวันนี้ขอเชิญพี่อมทรัพย์ค่ะพี่อมทรัพย์มาเลยวันนี้อมทรัพย์มีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างนะ
3: ตอนที่หนูไปโรงเรียนหนูเห็นนก
0: อ๋อพี่อมทรัพย์บอกว่าตอนกำลังเดินทางมาโรงเรียนสังเกตเห็นนกใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: เป็นยังไงคะลูก
3: เป็นตัวสีฟ้าฟ้า
0: โอ้เป็นตัวสีฟ้าฟ้าแล้วเป็นยังไงอีกคะ
3: มันมีปีก
0: อ๋อมันมีปีกอมทรัพย์ชอบนกไหมลูก
3: ชอบ
0: ใช่ไหมคะเอาปรบมือให้กำลังใจอมทรัพย์ด้วย

0: ใครต่อไปดีนะขอเชิญอานนท์ครับอานนท์มาแล้วมาเลยอ่ะพี่อานนท์วันนี้มีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้คุณครูแผ่วฟังบ้าง
1: ถ้าคืนนึงมีตังค์เยอะๆเราจะไปที่เครื่องบิน
0: อ๋ออานนท์บอกว่าถ้าเรามีเงินเยอะๆหรือว่าตังค์เยอะๆเนี่ยอยากจะขึ้นเครื่องบินใช่ไหมคะ
1: ใช่อ
0: ยากขึ้นไปไหนลูก
1: ไปต่างจังหวัด
0: อยากไปต่างจังหวัดใช่ไหมใช่อยากไปจังหวัดที่เป็นยังไงอ่ะ
1: ไม่รู้อ่ะ
0: ยังไม่รู้แต่ว่าเป้าหมายแน่ๆคืออยากขึ้นเครื่องบินใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่อาจเดี๋ยวค่อยๆลองศึกษาดูนะว่าจังหวัดไหนที่อนนท์สนใจแล้วอยากขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวดีไหมคะ
1: ดี
0: อ่ะปรบมือให้อนนท์ด้วยขออีกสักคนนึงวันนี้ขอเชิญพี่เตยพี่เตยมาเลยลูกพี่เตยมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆกับคุณครูแพรวฟังคะ
2: เมื่อวานหนูไปเที่ยวกรุงเทพ
0: อ๋อหนูเคยไปเที่ยวกรุงเทพใช่ไหมเป็นอย่างไรคะลูก
2: หนูไปหาที่พัก
0: หนูไปหาที่พักใช่ไหมคะที่พักของหนูเป็นอย่างไรคะลูก
2: เป็นโรงแรม
0: เป็นโรงแรมใช่ไหมมีสระว่ายน้ำไหมลูก
2: มี
0: มีแล้วพี่เตยได้เล่นน้ำไหมคะ
2: เล่น
0: เล่นเล่นกับใครคะลูก
2: เล่นกับพ่อแม่
0: เก่งมากๆเลยแล้วเราเล่นคนเดียวได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: เพราะอะไรอะลูก
2: เดี๋ยวจมน้ำ
0: เดี๋ยวจมแล้วจะเกิดอันตรายต่อใคร
2: ตนเอง
0: ตนเองเอาปรบมือให้กำลังใจพี่เตยด้วยเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะคุณครูแพลวนะคะอยากฟังจังเลยว่าทางเด็กๆปลายทางนะคะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆกับคุณครูฟังบ้างดังนั้นนะคะจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปกิจกรรมกันค่ะ

เรื่องราวของเด็กๆแต่ละคนนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะมีเพื่อนๆปลายทางเนี่ยเล่าให้คุณครูแพรวฟังด้วยว่าเพื่อนๆปลายทางมีประสบการณ์ในการขึ้นรถไฟเพื่อนๆเดินทางด้วยรถไฟไปต่างจังหวัดแล้วก็ได้สังเกตระหว่างทางด้วยว่ามีธรรมชาติสวยงามมากๆและที่เพื่อนๆชอบคือมีคนขึ้นมาขายของบนรถไฟเพราะว่าเพื่อนๆหิวก็เลยซื้อก๋วยเตี๋ยวกินเพื่อนๆค้นพบว่าอร่อยมากๆเลยและที่สำคัญเพื่อนๆบอกอีกนะว่าเมื่อรับประทานเสร็จแล้วเพื่อนๆเนี่ยเอาไปทิ้งถังขยะได้เรียบร้อยน่าเอาเป็นแบบอย่างไหมคะน่าเพราะว่าถ้าเรารับประทานอาหารหรือว่าขนมเสร็จแล้วเราจะวางทิ้งเอาไว้ตรงนั้นเลยได้ไหมคะเป็นนิสัยที่น่ารักไหมลูกไม่น่ารักใช่มันจะเป็นขยะที่เดือดร้อนคนอื่นเขาต้องมาเก็บใช่หรือไม่ใช่เราไปทิ้งที่ไหนดีถังขยะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเราก็เก็บกลับไว้ให้กับตัวเองก่อนแล้วเราค่อยเอาไปทิ้งถังขยะเนาะพิกเนาะใช่เอาละค่ะต่อไปก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆรอเด็กๆอยู่ใครพร้อมแล้วบ้างถ้าพร้อมแล้วคุณครูแพลวจะให้เด็กๆไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนโตขึ้นอยากเป็นอะไร

มีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและเก่งมากเลยค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแผ่วก็ได้เตรียมการเคลื่อนไหวนะคะที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆ

มคะแล้วถ้าคุณครูแพลวเคาะแบบนี้ล่ะจ๊ะให้เคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นแต่ต้องฟังจังว่าถ้าคุณครูแพลวเคาะแบบนี้ให้หนูหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเก่งมากๆเลยค่ะและที่สำคัญเลยเราจะต้องหาอะไรเป็นของตนเองทำยังไงนะลูกกางแขนทีนี้ยืนขึ้นได้เลยเอาละค่ะคุณครูแพลวนะคะจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาหาพื้นที่เป็นของตนเองพร้อมไหมคะขออีกทีหนึ่งพร้อมหรือยังคะน่ารักมากๆเริ่มเลยใครได้พื้นที่แล้วให้ทำยังไงนะลูกยืนใช่โดยที่ขาของตนเองแขนของตนเองต้องไม่ชนกับสิ่งต่างๆนะคะถ้าชนแสดงว่าได้พื้นที่หรือยังยังไหนลองกางแขนให้กว้างสิลูกชนไหมลูกอ่ะคุณครูแพลวสังเกตเห็นว่ามีคนชนอยู่ใครที่ได้พื้นที่แล้วน้องยืนเฉยๆนะคะใครที่ยังชนอยู่คุณครูแพลวให้ขยับอีก2ครั้งเยี่ยมเลยค่ะเอามือลงต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันโดยคุณครูแพลวนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วบริเวณห้องเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปซ้ายและไปทางด้านขวาก็ได้แต่เด็กๆจะต้องฟังเริ่มแล้วนะคะ

0: ขอถามพี่นิลินหยุดอยู่ในท่าอะไรลูก
1: ผ
0: ี
1: เส
0: ื้
1: อ
0: ผีเสื้อขวัญเอ๋ยล่ะคะ
1: ผีจ้าเอ๋
0: เอาผีจ้าเอ๋หรอเช่ล่ะลูก
1: น
0: กพาคินล่ะครับอ๋อแพนกวินใช่ไหมลูกแล้วเด็กๆปลายทางล่ะโอ้โหเพื่อนๆปลายทางบอกว่ากำลังหยุดอยู่ท่าทางเป็นกวางอ้าแล้วหนูล่ะโอ้หยุดอยู่ในท่าเป็นเต่า

0: ให้เด็กๆนั่งลงให้เด็กผู้หญิงเอากระโปรงคลุมหัวเข่าด้วยเก่งมากค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหากันซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงเป็นเพลงที่ชื่อว่าออกกำลังกายรับแสงตะวันให้เด็กๆนะคะตั้งใจฟังเพลงและเคลื่อนไหวตามเพลงตามความคิดหรือว่าจินตนาการของเด็กๆได้เลยแต่ชนกันได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้อ๋อไม่ได้นะคะพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ทีนี้นะคะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางยืนขึ้นเลยเอาล่ะดังนั้นพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
2: พร้อมแล้ว
0: ดังนั้นเพลงมา

ั่งลงในท่าที่สบายยืดขาออกมาจากนั้นนวดไปที่ขา10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทีนี้นวดไปที่แขนข้างหนึ่ง10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกครั้งหนึ่ง1 2 3 45 6 7 8 9 10จากนั้นนั่งขัดสมาธินะคะสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วหลับตาค่อยๆหายใจเพราะว่าเราเหนื่อยแล้วดังนั้นนะคะเมื่อเราผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วเราต้องฝึกการหายใจด้วย

ทีนี้ค่อยๆลืมตานะคะแล้วกลับไปนั่งที่ของตนเองปรบมือ5ครั้งปรบให้เบากว่านี้ปรบใหม่5ทีอย่าได้มีเสียงเลยเอามือวางไว้ที่ตักเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวพื้นฐานนะคะและได้เคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาซึ่งในวันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวประกอบเพลงใช่ไหมคะเพลงยาวไหมลูกแต่สนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะดังนั้นต่อไปอยากจะให้ไปพักจะให้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปจ้ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆของคุณครูแพลวจำได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรนะถูกต้องเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆนะคะนั่นก็คือเรื่องนี้เลยค่ะการประกอบอาหารนะคะผัดซีอิ๊วเด็กๆรู้จักผัดซีอิ๊วไหมลูกรู้จักใช่ไหมคะหน้าตาของผัดซีอิ๊วเป็นแบบนี้ปึ๊บนี่เด็กๆสังเกตดูในภาพของเราเด็กๆ เห็นอะไรบ้างลูกเด็กๆบอกว่าเห็นผักเห็นอะไรอีกขอถามพี่การ์ตูนน้องเห็นอะไรอีกคะเห็นเส้นใช่ไหมขวัญเอ๋ยนะลูก
1: เห
0: ็
1: นไข่
0: เห็นไข่ใบบุญละจ๊ะเห็นหมูด้วยพี่นิลินละลูกเห็นผักอ่ะเอามือลงมาประกอบอาหารนะคะเมนูผัดซีอิ๊วกันดีไหมคะดีแต่ก่อนอื่นเลยขอมาทำความรู้จักกับวัสดุนะคะวัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์กันก่อนได้ไหมได้เลยค่ะสิ่งแรกเลยนะคะก็คือเส้นใหญ่ค่ะเส้นใหญ่นะคะเราจะเอาเส้นใหญ่เนี่ยนะคะมาใช้ในการผัดซีอิ๊วในวันนี้ถัดมานะคะก็จะเป็นเนื้อหมูใช่เลยเนื้อหมูคะน้านะคะคะน้าเป็นผักหรือเปล่าเป็นคะน้าให้อะไรเกลืออะไรนะเกลือแร่และเราก็มีไข่ไก่ไข่ไก่มีกระเทียมนะคะน้ำตาลน้ำมันและเครื่องปรุงรสต่างๆรวมถึงมีที่คีบอาหารนี่ที่คีบอาหารนะคะมีกระทะไฟฟ้าและภาชนะในการที่เราจะใส่ผัดซีอิ๊วพร้อมหรือยังเราจะมาดูวิธีการทำกันก่อนปึ๊บนี่เลยค่ะวิธีการทำของเราไม่ยากเลยเขาบอกว่าให้นำเส้นใหญ่ใส่ภาชนะเติมซีอิ๊วดำคลุกเคล้าผสมให้เข้ากันนะคะต่อมาตั้งกระทะใช้ไฟแรงใส่น้ำมันลงไปจากนั้นพอน้ำมันร้อนแล้วนะคะก็ใส่กระเทียมลงไปผัดและนำหมูหมักลงไปผัดจากนั้นพอหมูเริ่มสุกนะคะก็ให้ตอกไข่ลงไปตามด้วยคะน้าและใส่เส้นใหญ่นะคะลงไปผัดปรุงรสตามชอบนะคะผัดจนทุกอย่างเข้ากันจากนั้นก็ตักเสิร์ฟและรับประทานได้เลยยากไหมเดี๋ยววันนี้คุณครูแพลวจะให้เด็กๆนะคะหลายๆคนเนี่ยออกมาช่วยคุณครูแพลวในการประกอบอาหารได้ไหมคะได้เลยใครพร้อมแล้วให้นั่งตัวตรงขั้นแรกเลยขออาสาสมัครนะคะมานำเส้นใหญ่คลุกกับซีอิ๊วดำคนแรกนะคะขอเชิญพี่โอติค่ะพี่โอติมาถือถ้วยให้ครูแพลวทางฝั่งนี้อ่ะถือถ้วยไว้ก่อนนะคะจากนั้นเขาให้ทำอย่างไรนะคีบเอาเส้นใหญ่เนี่ยมาคลุกกับอะไรเด็กๆจำได้ไหมลูกซีอิ๊วอะไรนะถูกต้องคลุกกับซีอิ๊วดำจากนั้นโอติวางแป๊บหนึ่งนะคะนี่คือซ ซีอิ๊วดำนะคะหรือที่เราเรียกว่าซีอิ๊วหวานใส่เยอะมากได้ไหมเพราะอะไรอ่ะลูกโอ้มันไม่เค็มลูกมันอาจจะดำปี๋ไปเลยอย่างนั้นดีไหมฮึดีเหรอไม่ดีทีนี้พี่โอติเอาที่คีบอาหารของคุณครูคุกเลยค่ะช่วยกันคุกเลยได้ไหมคุกเลยคุกเลยเก่งมากๆเลยคุกให้เข้ากันคุณครูแพลวใส่ถุงมือแล้วทำช้าๆนะคะเพื่อนๆจะได้สังเกตด้วยชึบได้ไหมคุณครูแพลวเนี่ยใส่ถุงมือด้วยเดี๋ยวคุณครูแพลวช่วยพี่โอติคุกคุณครูแพลวจะใช้มือนะคะในการขยี้ลงไปพี่โอติเปิดฝาซีอิ๊วแล้วเทซีอิ๊วใส่ให้คุณครูแพลวเพิ่มฝาสีเหลืองค่ะที่รักใช่ค่อยๆนะคะได้ไหม1 2 3ปึ๊กช่วยดีกว่า1 2 3พี่โอติเหยาะลงมาช้าช้ามันเป็นซีอิ๊วดำหวานลูกมันไม่เค็มหรอกแต่ว่าถ้าเกินไปมันจะเป็นยังไงคะดำดำปี๋เลยใช่ไหมครับขอบคุณครับคุณครูแพลวก็จะยีเส้นนะคะให้ซีอิ๊วเนี่ยมันติดเส้นใช่ไหมคะโอติถือให้เพื่อนดูเป็นยังไงคะเป็นเริ่มเป็นสีหรือยังเป็นแล้วขอบคุณโอติค่ะต่อมาปรบมือให้เพื่อนด้วยขอเปิดกระทะก่อนได้ไหมนับพร้อมกัน1 2 3ปิ๊บขอปรับฟังก์ชันด้วยเป็นผัดจากนั้นขอเชิญมาลิมาเทน้ำมันให้หน่อยจ้ะเทช้าๆนะทางนี้เลยค่ะข้างหน้าเลยค่อยๆเทลงไปตอนนี้น้ำมันมันยังไม่ร้อนกระทะก็ยังไม่ร้อนอีกหน่อยนึงพอค่ะนั่นแหละทีนี้มาลิมายืนฝั่งนี้จากนั้นนะคะเราจะรอให้กระทะของเราเป็นยังไงก่อนให้มันร้อนโดยคุณครูแพลวนะคะจะค่อยๆเกลี่ยน้ำมันให้ทั่วกระทะเนาะจากนั้นคุณครูแพลวจะให้พี่มาลิช่วยคีบกระเทียมใส่ลงไปให้คุณครูแพลวหน่อยได้ไหมพี่มาลิจับนะชึบใกล้ๆเลยปึ้งอีกนิดหนึ่งเพื่อความหอมอีกหน่อยหนึ่งครับขอบคุณค่ะมาลิเชิญนั่งได้ต่อมาขอเชิญเห็นไหมน้ำมันเป็นยังไงลูกมันกระเด็นถ้าเด็กๆมายืนใกล้ๆเกินไปจะเป็นยังไงคะมันจะกระเด็นโดนใช่ไหมใช่พี่แม็กเชิญพี่แม็กครับพี่แม็กมาถือหมูให้ครูแพลวหน่อยครูแพลวจะคีบหมูได้ไหมพี่แม็กถือแน่นๆนะครับจากนั้นเขาบอกว่าให้ใส่อะไรลงไปหมูว้าขอบคุณค่ะจากนั้นทำยังไงดีได้กลิ่นไหมจริงเหรออ่ะเดี๋ยวลดจริงเหรอเขาบอกว่าเมื่อหมูเนี่ยเริ่มที่จะสุกใช่ไหมให้ใส่อะไรลงไปจำได้ไหมไข่หรอเขาบอกว่าให้ตอกไข่ลงไปคุณครูแพลวขอตอกเองได้ไหมเพราะกลัวน้ำมันโดนเด็กๆว่ายเห็นไหมต้องระมัดระวังใช่เปล่าตอกไข่ลงไปป๊อกป๊อกแวบว้าวจากนั้นทำอย่างไรค่อยๆยีใครช่วยออกมาช่วยยีได้บ้างนะเชิญน้ำหวานจ้ะน้ำหวานออกมาเลยน้ำหวานจ้ะน้ำหวานมายืนฝั่งนี้ได้ไหมลูกลัดหลังครูแพลวมาเลยค่ะน้ำหวานจับตะหลิว แบบนี้แล้วค่อยๆหยีเป็นอย่างไรคะยากไหมไม่ยากเลยอ่ะหนูแสดงว่าน้ำหวานเก่งแล้วสิใช่ไหมขอเพิ่มเตาอีกหน่อยนึงแล้วก็อีกนิดนึงจากนั้นเขาให้ใส่อะไรลงไปคะน้าก่อนเปล่าใช่ไหมอ่ะน้ำหวานคุณครูแพลวถือให้น้ำหวานเอาตัวคีบหนีบลงไปเลยค่ะช่วยช่วยกันอีกนิดนึงโอเคขอบคุณน้ำหวานค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยและเขาให้ใส่อะไรลงไปเส้นหรือเปล่าใช่ใครมาใส่เส้นให้ครูแพลวหน่อยเร็วขอเชิญต้นน้ำจ๋าต้นน้ำเทเส้นลงไปให้หน่อยอ่ะจับฝั่งนู้นเลยค่อยๆเทนะคะอ่ะจับไว้เฮ้ยขอบคุณค่ะต้นน้ำเอาถ้วยมาวางไว้จากนั้นเขาให้ทำอย่างไรนะปรุงอะไรรสตุกๆหรือเปล่าไม่ใช่อ้าวขอบคุณต้นน้ำขอเชิญโอ้ขอเชิญพี่การ์ตูนการ์ตูนมาปรุงรสช่วยครูแพลวหน่อยได้ไหมฝั่งนี้เลยน้องเทน้ำมันหอยลงไปให้นิดนึงแบบนี้อ่ะพอแล้วขอบคุณค่ะการ์ตูนคนต่อมาฟ้าใสจ๋าซอสปรุงรสต้องเข้าแล้วนะจุดนี้มาเลยค่อยๆจับโอเคเมื่อมีซอสปรุงรสมาแล้วน้ำตาลต้องมาไหมมาสิโอ้โหกลิ่นเป็นไงเนี่ยหอมไหมลูกหอมเลยเชิญใครดีนะพี่เปามาเติมน้ำตาลให้ครูแพลสักหน่อยนึงทางนี้ค่ะช้อนตักน้ำตาลให้นิดนึงอีกนิดนึงค่ะเท่านี้แหละหวานไปไหมอ้าวโอเคค่ะโรยลงไปเลยจึ๊งๆๆจากนั้นครูแพลวก็จะทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันวางช้อนไว้เลยลูกได้กินไหมจริงหรอหาคนมาช่วยผัดหน่อยได้ไหมขอเชิญพี่เบมาเลยพี่เบฝั่งนี้ลูกครูแพลจับไว้ให้พี่เบมาช่วยผัดหน่อยจับตะหลิวเลยครับน้ำมันไม่กระเด็นแล้วลูกน้ำมันไปแล้วหมดแล้วน้ำเป็นไหมโอเคยากไหมไม่ยากขอบคุณค่ะนิรินจ๋านิรินมาช่วยคนหน่อยได้ไหมนิรินคนเลยใกล้ๆค่ะไม่เป็นไรคุณครูแพลวอยู่ด้วยนี่เริ่มได้ที่ยังได้แล้วใช่ไหมนิรินบอกเพื่อนซิหอมไหม
1: หอม
0: หอมมากเลยขอบคุณนิรินปรบมือให้นิรินด้วยจากนั้นเมื่อเราผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องทำการปิดกระทะจากนั้นเขาให้ทำอะไรนะตักใส่ไหนใส่จานให้เรียบร้อยใช่ไหมคะใช่ขั้นตอนนี้คุณครูแพลวทำเองเป็นยังไงหูขนาดนั้นเลยเหรอหูน้ำลายไหลเลยตักช้าๆให้เพื่อนๆ เห็นด้วยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บหมดเลยไหมหมดเลยใช่ไหมคะแท้แท้เสร็จเรียบร้อยแล้วผัดซีอิ๊วของพวกเราใช่ไหมเดี๋ยวหาคนออกมาชิมขอเชิญพี่พริก ผู้เชี่ยวชาญด้านของอร่อยของคุณครูแพรวเปิดแมสเลยจ้ะลูกสาวพี่พีคเราเพิ่งผัดเสร็จเนี่ยมันร้อนมากๆเลยดังนั้นคุณครูแพรวจะให้พี่พีคเป่าก่อนได้ไหมเพราะไม่เช่นนั้นมันจะทำไมมันจะร้อนมากๆเลยใช่ไหมคะอ่ะพี่พีคเป่าฮู้ฮู้ฮู้ร้อนนะรสชาติเป็นยังไงอร่อยใช่ไหมปรบมือให้ด้วยขอบคุณค่ะดังนั้นนะคะคุณครูแพรวอยากให้เด็กๆช่วยกันสรุปจังเลยว่าการทำผัดซีอิ๊วเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างได้ไหมคะได้คนที่จะออกมาช่วยครูแพรวสรุปเป็นใครดีนะขอเชิญฟ้าใสค่ะฟ้าใสจับไมค์เลยฟ้าใสจำขั้นตอนได้ไหม
1: จำได้
0: จำได้ขั้นตอนแรกเราทำอะไรลูก
1: ใส่น้ำมัน
0: อ๋อฟ้าใสบอกว่าใส่น้ำมันแล้วทำอย่างไรอีก
1: แล้วก็เอากระเทียมมาใส
0: ่อ๋อใส่กระเทียมลงไปแล้วเอาอะไรมาผัดด้วย
1: หมู
0: เนื้อหมูใช่เอาเนื้อหมูมาผัดให้พอสุกก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เอาปรบมือให้ฟ้าใสด้วยต่อไปเชิญมาลิจ้ะมาลิมาช่วยคุณครูแพลวหน่อยสิเมื่อเราผัดหมูจนสุกแล้วใส่อะไรลงไปอีก
1: ไข่จาน
0: ใส่ไข่ก่อนใช่ไหมคะเราจะตอกไข่ลงไปแล้วก็ผัดจากนั้นเราถึงใส่อะไรน้องจำได้ไหม
1: ใส่ผัก
0: ใส่ผักหรือว่าก็คือคะน้าของเราใช่ไหมคะจากนั้นจึงใส่เส้นใหญ่ที่เราคุกซีอิ๊วดำหรือว่าซีอิ๊วหวานลงไปแล้วผัดให้เข้ากันใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ใช่ต่อมาครูแพรวขอเชิญอ่ะเชิญค่ะปังหอมปังหอมจ๋าจากนั้นเราปรุงรสด้วยอะไรบ้างน้องจำได้ไหม
1: ซีอิ๊วดำ
0: ซีอิ๊วดำเราใส่ไปที่เส้นแล้วใช่ไหมคะเราจะใส่เป็นซอสหอยนางรมแล้วก็ซอสปรุงรสใช่ไหมและที่สำคัญเลยเราใส่อะไรไปด้วย
1: คือ
0: น้ำตาลถูกต้องใส่หมดนี่พวดลงไปเลยได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เพราะอะไรอะลูกเพราะเดี๋ยวมันจะหวานเกินเก่งมากๆเลยปรบมือให้พี่ปังด้วยถูกต้องเลยค่ะและในวันนี้อย่างที่คุณครูแพรวได้บอกไปว่าพี่พีคเป็นตัวแทนมาชิมใช่ไหมแต่คุณครูแพรวเนี่ยอยากให้เด็กๆทุกคนได้รับประทานด้วยดังนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูแพรวนะคะจะให้คุณครูปลายทางรวมถึงคุณครูแพรวด้วยได้เตรียมผัดซีอิ๊วนะคะให้เพียงพอต่อเด็กๆทุกคนแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะมารับประทานกันในตอนพักเที่ยงหรือว่าตอนอาหารกลางวันได้ไหมคะตั้งตารอไหมตั้งตารอแต่รับประกันพี่พีคบอกว่าอร่อยมากๆเลยดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นก่อนได้ไหมคะได้ดังนั้นขอให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางไปพบกับกิจกรรมต่อไปได้เลย

ふん。うん。

Yeah.

Oh.

ันนี้เปเป้และเพื่อนๆ เจอกล่องใบใหญ่ตกอยู่1ใบเปเป้และเพื่อนๆ นำกล่องใบนั้นไปเล่นโดยจินตนาการเป็นของเล่นได้หลายอย่างเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างเฉลยเปเป้และเพื่อนๆ นำกล่องมาทำเป็นบ้านเป็นรถแล้วก็เป็นสไลเดอร์ครับและเพื่อนๆล่ะครับถ้าเจอกล่องใบใหญ่อย่างเปเป้อยากเอามาทำอะไรครับ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะ

0: พลังแห่งความคิด
1: โอ้โห
2: มีพลังแห่งความคิดด้วย
3: ออกอากาศช่อง BLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: วันนี้เสนอตอนฝนเอ่ยฝนตกสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
5: สวัสดีครับ
4: โอ้โหเสียงฟ้าร้องดังลั่นเลยนะเนี่ย
5: ฮะฟ้าร้อง
4: ใช่แล้วจ้าฟ้าร้อง
6: ท่าทางฝนใกล้จะตกแล้ว
5: เอ๊ะฝนตก
4: จริงสิฟ้าฟ้ารู้จักฝนหรือเปล่าจ๊ะเวลาฝนตกน่ะจะมีหยดน้ำตกลงมาจากท้องฟ้าเต็มไปหมดเลยนะ
7: ฟ้าฟ้ารีบกลับบ้านเถอะจ้า
5: เอ๊ะ
4: ใช่แล้วล่ะฟ้าฟ้าถ้าฟ้าฟ้าไม่รีบกลับบ้านนะพอฝนตกลงมาตัวฟ้าฟ้าก็จะเปียกน้ำไปหมดเลย
5: ฮะเหรอครับ
4: เพราะฉะนั้นฟ้าฟ้ารีบกลับบ้านกันดีกว่านะจ้า
5: ฮะครับบ๊ายบายครับลุงคอคอป้าแมงโก
8: ้บ๊ายบายจ้า
5: เอ
4: ๊
5: ะ
4: อ๋อไม่ทันซะแล้วฝนตกลงมาซะแล้วล่ะฟ้าฟ้า
5: ฮะฝนตก
4: เป็นยังไงบ้างฟ้าฟ้าตัวเปียกไหมจ้าอ้าวฟ้าฟ้าเป็นอะไรไปน่ะ
5: หนาว
4: โอ้จริงสิถ้าโมแต่ตากฝนเย็นๆแบบนี้ฟ้าฟ้าอาจจะไม่สบายก็ได้นะ
5: เอ๊ะ
4: ถ้าฟ้าฟ้าไม่อยากจะป่วยฟ้าฟ้าต้องหาที่หลบฝนซะแล้วล่ะ
5: เอ้ยครับ

0: บ้างจ๊ะฟาฟาหายเปียกฝนหรือยัง
1: ครับ
2: อ้าวฟาฟา
1: ฮะแล้วก็ลมฝนลมฝน
2: ไม่เป็นไรฉันมีร่ม
1: เ
0: อ๋อฟาฟายังไม่รู้จักร่มนะสิที่ดาโบถืออยู่เขาเรียกว่าร่ม
1: ฮะร่ม
0: ใช่แล้วจ้าร่มเนี่ยเขาเอาไว้กันฝนได้ด้วยนะ
1: เอ๊ะ
0: ถ้าไม่เชื่อฟาฟาก็ลองเข้าไปอยู่ใต้ร่มดูสิ
1: ฮ่าจริงด้วย
0: ใช่แล้วถ้ามีร่มนี่แล้วก็เราก็สามารถไปไหนมาไหนตอนฝนตกได้เลยจ้า

0: แดบบี้ใส่อยู่เขาเรียกว่าเสื้อกันฝนนะจ๊ะ
1: เสื้อกันฝน
0: ใช่แล้วจ้ะเสื้อกันฝนน่ะก็เป็นเครื่องมือกันฝนอีกอย่างนึงพอเราใส่เสื้อกันฝนแล้วตัวเราก็จะไม่เปียกฝนเลย
1: โอ้โห
0: ถ้าไม่เชื่อก็ลองถามแรบบี้ดูสิแรบบี้ตอนนี้เธอเปียกฝนหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่เปียกค่ะ
0: เห็นไหมล่ะฟาฟาแรบบี้เขาไม่เปียกฝนเลย
1: อ
0: ๋อแค่มีร่มหรือเสื้อกันฝนพวกเธอก็สามารถไปไหนมาไหนตอนฝนตกได้แล้วล่ะจ้าฝนหยุดตกแล้วล่ะทุกคนตอนนี้ไม่ต้องกลัวเปียกฝนแล้วจ้า
1: ดีจังเลยฮ่าฮ่าเฮ้ยฟ้าร้อง
0: จำไว้นะจ๊ะน้องๆเวลาฝนตกเราต้องกางร่มหรือใส่เสื้อกันฝนไว้ตัวจะได้ไม่เปียกวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมนะคะศิลปะสร้างสรรค์และ
1: เก่ง
0: มากๆเลยค่ะก่อนที่เรานะคะจะไปทำศิลปะกันนะคะขอเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆก่อนได้ไหม
1: ได
0: ้ค่ะให้เด็กๆนะคะทำท่าทางตามคุณครูแพรวนะคะพร้อมหรือยัง
1: พร้อม
0: แล้วนะคะกำกำกำแล้วก็แบแบแบแบแบแบแล้วก็ตอกตอกตอกตอกตอกตอกแล้วก็ม้วนม้วนม้วนม้วนม้วนม้วนแล้วก็ดึงให้ตึงดึงให้ตึงแล้วก็ผลักออกไปเก่งมากเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆวันนี้นะคะมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆอยู่ถึง4กิจกรรมเลยโดยกิจกรรมแรกนะคะเป็นกิจกรรมปั้นกิจกรรมที่2วาดภาพด้วยสีเทียนกิจกรรมที่3นะคะพิมพ์ภาพจากเศษวัสดุค่ะ

0: และกิจกรรมที่4นะคะตัดภาพอาหารปะติดลงบนกระดาษแค่ฟังชื่อเนี่ยก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมลูกใช่วันนี้คุณครูแพลวจะสาธิตเป็นกิจกรรมที่4นะคะนั่นก็คือตัดภาพอาหารปะติดลงบนกระดาษมาดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนเลยปิ๊งนี่เลยค่ะของเรานะคะวันนี้เราก็จะมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยก่อนอื่นเลยเราจะมีกระดาษ A4 นะคะหรือกระดาษนะคะสำหรับทำผลงานศิลปะมีดินสอมีกระดาษนะคะกระดาษเหมือนกันแต่เป็นกระดาษ A4 ที่ถูกตัดครึ่งนะคะมีสีเทียนมีกรรไกรปลายมนมีกาวและไม้สำหรับทากาวและผ้าเช็ดเก่งมากขั้นตอนแรกไม่ยากเลยค่ะเด็กๆ เราจะใช้ดินสอเขียนอะไรลูกชื่อเพื่อนได้ไหม
1: ไม่ได้อ้
0: าวต้องเป็นชื่อใครเหรอคะที่รักชื่อตัวเองถูกต้องถ้าน้องเขียนไม่ได้ให้ปรึกษาใครลูกคุณครูแต่คุณครูแพลวมั่นใจว่าเด็กๆของคุณครูแพลวเขียนได้แล้วคุณครูแพลวเน้นย้ำนะว่าถ้าหนูเขียนชื่อตัวใหญ่มากๆหนูจะมีพื้นที่ทำงานเยอะไหมลูก
1: ไม
0: ่
1: เยอะ
0: ใช่หนูต้องเขียนตัวพอดีพอดีนะจ๊ะจากนั้นเราก็จะใช้สีในการวาดจานก่อนจานเป็นอย่างไรดี
1: วงกลม
0: วงกลมใช่ไหมคะอ่ะวงกลมคุณครูแพลวจะวาดวงกลมเวลาเด็กๆวาดวงกลมเด็กๆวาดอย่างไรไหนลองทำมือขึ้นมาวาดบนอากาศให้ดูก่อนพร้อมๆกัน1 2 3ปึ๊บอีกครั้งปึ๊บเก่งมากทีนี้ลองมาวาดลงบนกระดาษบ้างชึบปึ๊บเด็กๆอาจจะทำได้กลมกว่าคุณครูแพลวนะจานของคุณครูแพลวเนี่ยคุณครูแพลวอยากได้มี2ชั้น
1: ม
0: ี
1: 2ช
0: ั้
1: น
0: ใช่นี่ยากไหม
1: ไม
0: ่ยากใช่ไหมคะจริงเหรออ่ะมีจานแล้วเนี่ยคุณครูแพลวก็อยากได้ช้อน
1: ซ่อม
0: ใช่ปกติแล้วซ่อมอยู่ฝั่งไหนซ้ายโอ้โหกว่าจะตอบได้ลุ้นแทบแย่เลยใช่ไหมอีกฝั่งหนึ่งล่ะชึบยากไหมไม่ยากแต่เด็กๆอย่าลืมนะคะช้อนเนี่ยช้อนอันนี้ช้อนอันนี้ซ่อมเราจะต้องระบายสีด้วยนะจานเราก็ต้องระบายสีนะคะจากนั้นเราก็จะหยิบกระดาษนะคะที่เราตัดครึ่งเอาไว้มาวาดเป็นอาหารแล้วใส่ลงไปในจานวันนี้วาดอะไรดีนะวันนี้คุณครูแพลวอยากวาดสิ่งนี้

0: คุณครูแพลวจะไม่ได้ใช้สีเดียวนะเด็กๆอันนี้สีอะไรอันนี้สีเอาสีดำจากนั้นคุณครูแพลวก็จะใช้สีอื่นทำอย่างไรลูกใช่วันนี้คุณครูแพลวอยากรับประทานปลาร ับประทานได้เลยจากนั้นเราสามารถวาดรูปอื่นๆได้ไหมคะได้วันนี้วาดรูปอะไรดีนะเป็นสเต็กอีกแล้วเหรอสเต็กเรารับประทานไปแล้วใช่ไหมหนูรับประทานเฟรนช์ฟรายเหรอกับปลานะคุณครูแพลวอยากรับประทานเป็นแสดงว่าหิวแสดงว่ามีเด็กๆหิวด้วยล่ะค่ะแต่ว่าเด็กๆว่าแค่นี้ได้ไหมคะหนูต้องทำอย่างไรด้วยวาดเยอะๆและระบายสีให้ทำไมให้เนียนใช่เมื่อเรารับประทานโปรตีนแล้วคาร์โบไฮเดรตแล้วอย่าลืมว่าจะต้องมีเกลือแร่จำเกลือแร่ได้ไหม
2: ได
0: ้คืออะไร
2: ผ
0: ักจะผัก
3: แครอทพอด
0: ี
3: เลย
0: หยิบสีเขียวมาเป็นแครอทเหรอเป็นผักที่โดนหั่นเรียบร้อยแล้วอาจจะเป็นผักกาดหอมก็ได้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็จะใช้อะไรทำอย่างไรเด็กๆสังเกตไหมคุณครูแพลวจะไม่วางติดแบบนี้ถ้าน้องวางติดแบบนี้แล้วน้องตัดยากไหมหนูคิดว่ายากสิดังนั้นน้องต้องเอามือด้านนึงนะคะจับแล้วค่อยๆเอามืออีกด้านนึงประคองเห็นไหมถ้าว่าประคองไม่แน่นจะเป็นยังไงมันปลิวใช่เด็กๆคุณครูแพลวสังเกตเห็นว่าหลายๆคนเวลาน้องวาดรูปอ่ะน้องไม่มั่นใจที่จะวาดให้มันชิ้นใหญ่บางคนอ่ะวาดจิ๋วเดียวหนูคิดว่าถ้าหนูวาดเล็กจนเกินไปจะมองเห็นไหมคะไม่เห็นดังนั้นหนูจะต้องทำอย่างไรคำนวณดูว่าจานที่น้องวาดไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีขนาดเท่าไหนแล้วก็พยายามวาดให้มันสมดุลกันนะคะถ้าน้องวาดจานใหญ่เบ้อเริ่มเลยแต่หนูอ่ะวาดอาหารชิ้นจิ้วนึงหนูคิดว่าจะสวยไหมลูก
2: ไม่
0: สวยดังนั้นนะคะลองวางแผนนะคะออกแบบแล้วจงมั่นใจว่าเวลาวาดเนี่ยให้มันพอดีนะคะสวยไม่สวยคุณครูแพลวเคยว่าไหมไม่ว่าเลยเพราะว่าทุกๆกิจกรรมเนี่ยเด็กๆขามันเป็นการฝึกใครลูกฝึกตัวเองใช่วันนี้อาจจะทำได้รู้สึกว่าสวยนิดนึงพรุ่งนี้อาจจะสวยมากๆก็ได้ใช่ไหมใช่หรือฝึกไปเรื่อยๆใช่ไหมอาจจะทำได้แบบสวยสุดๆอ๋อเห็นไหมขนาดคุณครูแพลวจับนะยังปลิวเลยดังนั้นเด็กๆจะต้องจับให้แน่นนะคะใช่จริงเหรอคะอ่ะสมมุติว่าคุณครูแพลวตัดแบบนี้ก่อนจานอย่าลืมว่าหนูต้องระบายอะไรด้วย
2: ระบายส
0: ีนะใช่ขอทำแบบรวดเร็วเพราะว่าไม่เช่นนั้นเด็กๆจะมีเวลาทำน้อยใช่ไหมลูกใช่อ่ะจากนั้นคุณครูแพลวก็จะทากาวปุ๊บคุณครูแพลวเห็นเด็กๆทำแบบนี้ปักขึ้นมาแล้วก็ปาดเลยเด็กๆคิดว่าแบบนี้ได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ต้องทำยังไงลูกปาดให้มันพอเหมาะพอควรถ้าน้อยไปมันจะติดไหม
2: ไม
0: ่ติดแต่ถ้าเยอะไปเป็นไงคะแช

0: ขาดไหม
1: ขาด
0: เสียดายเลยใช่ไหม
2: แล้วก
0: ็
2: เน
0: ื้อ
2: ของ
0: ของ
2: เพ
0: ื่อ
2: นคนอ
0: ื่
2: น
0: อ๋อจ๋าม ัน
2: จะได้ปลาเลย
0: กิจกรรมนี้ยากไหมลูกไม่ยากเลยดังนั้นนะคะวันนี้คุณครูแพลวจะให้เด็กๆทำอย่างน้อย2กิจกรรมเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมนะคะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วเด็กๆสามารถเข้าไปเล่นที่ไหนมุมประสบการณ์ได้ซึ่งในวันนี้ครูแพลวขอเปิดเป็นมุมหนังสือ

0: เด็กๆนะคะมีความตั้งใจกันทุกๆคนเลยค่ะคุณครูแพลวขอชื่นชมวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอ
1: คะ
0: เป็นอย่างไรคะลูก
2: ขึ้นมาซื้อค่ะของกำลังซื้
0: อคนกำลังมาซื้อใช่ไหมคะกำลังเลือกซื้อเลยใช่ไหมใช่หนูชอบผลงานชิ้นนี้ไหมลูก
2: ชอบค่ะ
0: เพื่อนๆชอบไหมคะคุณครูแพลวก็ชอบปรบมือให้กำลังใจปังหอมด้วยคนสุดท้ายขอเชิญพี่เตยพี่เตยเชิญค่ะดูซิว่าวันนี้พี่เตยทำผลงานชิ้นไหนนะและจะเอาผลงานอะไรมานำเสนอเราเนาะมาเลยจ้าอาที่รักเดินฝั่งนี้เลยนี่ค่ะพี่เตยจ๋าวันนี้พี่เตยทำกิจกรรมไหนมาโชว์เพื่อนๆจ๊ะ
2: กิจกรรมใหม
0: ่กิจกรรมใหม่ใช่ไหมคะหนูวาดอาหารอะไรติดลงไปบ้างลูกเนี่ยอันนี้คืออะไรคะ
2: ไข่ดาว
0: มีอะไรอีกด้วย
2: กุ้ง
0: มีกุ้งด้วยแล้วก็มีอะไรถูกต้องเลยค่ะการ์ตูนเอาล่ะค่ะเด็กๆค่ะพร้อมที่จะพบกับเกมคุณครูแพลวหรือยัง
3: พร้อมแล้วค
0: ่
3: ะ
0: ใครพร้อมแล้วให้นั่งตัวตรงเยี่ยมเลยเกมการศึกษาในวันนี้ของเรานะคะมีชื่อเกมว่าเกมการศึกษาหน่วยที่6อาหารดิไหนบ้างที่หนูคิดว่าเป็นเนื้อสัตว์ขอถามคนที่ทำถูกกติกาเพราะว่ากติกาของเราบอกแล้วภาพต่อมาภาพนี้หรือเปล่า
3: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่เพราะว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรลูก
3: สตรอเบอร
0: ี่เป็นผักเนื้อสัตว์หรือผลไม้คะ
3: ผลไม
0: ้แสดงว่ารูปนี้ยังไม่ใช่ใช่ไหมคะแล้วภาพนี้ล่ะ
3: ใช
0: ่ภาพหมูเป็นอะไรลูกเป็นเนื้อสัตว์ไหมลูก
3: yeah.
0: เป็นแสดงว่าคุณครูแพลวจัดหมวดหมู่ถูกหรือยัง
3: yeah.
0: ถูกแล้วยากไหมคะ
3: yeah.
0: ไม่ยากเลยที่เหลือให้เด็กๆเล่นเองทำได้ไหม yeah. ทำได้เอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะไปเลือกเกมการศึกษาถ้าหากว่าประสบปัญหานะคะต้องการคำแนะนำคุณครูปลายทางก็สามารถให้คำแนะนำและความช่วยเหลือเด็กๆได้นะคะพร้อมหรือยัง
3: พร้อมแล้ว
0: ดังนั้นเราไปเลือกเกมการศึกษากันเลย
3: yeah.

0: เด็กๆนะคะสามารถเล่นเกมการศึกษาได้เก่งกันทุกๆคนเลยค่ะมีความตั้งใจมากๆเลยวันนี้ตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเราได้ทำกิจกรรมกันเยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: มีใครอยากออกมาสรุปไหมวันนี้ครูแพลวขอเชิญการ์ตูนค่ะชื่อพี่การ์ตูนวันนี้ตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเราได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างคะอ่ะการ์ตูนเชิญเลยค่ะน้องจับตรงนี้นั่นแหละวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปบ้างลูก
2: เสริมประสบการณ
0: ์อ๋อเสริมประสบการณ์น้องทำอะไรลูก
2: ผัดซีอิ๊ว
0: ผัดซีอิ๊วได้ลองชิมแล้วใช่ไหมคะอร่อยไหมลูกอร่อยง่ายไหมคะง่ายใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องลองกลับไปแนะนำสูตรให้คุณพ่อคุณแม่ทำให้รับประทานดีไหมดีเอาปรบมือให้การ์ตูนด้วยเก่งมากๆเลยค่ะตั้งแต่เช้าเป็นต้นมานะคะเราก็ได้ทำกิจกรรมกันเยอะแยะมากมายเลยกิจกรรมข่าวนะคะหรือว่าสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆก็สามารถเล่าเรื่องราวนะคะของตนเองออกมาได้อย่างน่าสนใจต่อมากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆก็สามารถเคลื่อนไหวประกอบเพลงนะคะออกมาได้อย่างน่ารักมากๆเลยและกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้เด็กๆชอบมากๆเลยเราประกอบอาหารเมนูอะไรนะลูกผัดอะไรนะ
1: ผ
0: ั
1: ดซ
0: ีอิ
1: ๊ว
0: เก่งมากๆเลยค่ะและกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมคุณครูแพลวสังเกตนะคะว่าเด็กๆมีความตั้งใจกันมากๆเลยหูขอชื่นชมเลยและกิจกรรมสุดท้ายกิจกรรมอะไรนะ
1: เก
0: มการศึกษาวันนี้หลายๆคนก็ตั้งใจปรบมือให้ตนเองด้วยแต่น่าเสียดายจังเลยวันนี้เวลาของความสนุกของเราเป็นยังไง
1: หมดลงแล้ว
0: ก่อนที่เราจะลากันไปขอร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะนับ1 2 3วันนี้หมดเวลา

0: ทุกเช้าอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
1: เอกีเอกีเอกีเอกี
0: เรียนเสียงเสมือนเลยนะฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเสียงเนี้ยมันคือเสียงของอะไร
2: ไม่รู้ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเราลองไปตามหาเจ้าของเสียงกันดีกว่าดีไหมฟาฟา
2: ดีครับดี
1: เอกีเอกเอกเอกีเอกเอกเอกีเอกเอกเอกีเอกเอกเอกีเอกเอก
0: เราลองไปตามหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะ
3: เ

ท่าทางจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาถ้าอย่างนั้นเราไปหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะจ๊ะ

อย่าเพิ่งเศร้าไปสิจ้าฟาฟาฮ่าดูนั่นสิตรงนั้นมีเล้าไก่อยู่ด้วยลองไปถามลุงไก่เขาดูดีไหมจะได้ลองทำเต็มที่

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนไม่ได้ตั้งใจ

Whoa!

ความซนของเป้ๆและเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
2: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
1: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
3: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
2: ต้นกล้าเป็นอะไร
1: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
3: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
2: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2: พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหล

หลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะในรายการพุทธธรรมนำปัญญาซึ่งในโอกาสนี้จะขอนำเสนอสาระการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพัฒนาศาสนทายาทโดยเฉพาะในช่วงนี้วันนี้วันที่1มีนาคมพุทธศักราช560มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่23ขึ้นนะโดยปีนี้พุทธศักราช2560เราได้ทำเป็นโครงการเพื่อที่จะถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรุ่นข้าราชการที่9ของพวกเราท่านได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างทุ่มเทสูงส่งสำหรับพระพุทธศาสนาเป็นองค์เอกคลักษาสนุปถัมภกแล้วก็เป็นผู้ที่ถือว่าเป็นแบบอย่างของชาวพุทธที่ดีเลิศเราในฐานะชาวพุทธโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ไทยก็ต้องปฏิบัติตนตามรอยของพระองค์ท่านด้วยเพื่อที่จะสนองพระฤทธิ์พระคุณให้พระราชดำริของพระองค์ท่านนั้นประสบความสำเร็จในแง่ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการช่วยเหลือประชาชนให้ปฏิบัติเป็นชาวพุทธที่ดีงามนอกจากนั้นก็ต้องปฏิบัติตนตามนโยบายของคณะสงฆ์และรัฐบาลไทยด้วยเพื่อที่จะให้การอยู่ร่วมกันนั้นอยู่ได้อย่างมีความสุขในปีนี้พุทธศักราช2560มหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตสายต่างประเทศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรมการศาสนาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาแล้วก็สมัชชาสงฆ์ไทยอื่นๆได้ร่วมกันดำเนินโครงการนี้ขึ้นโดยมีพระธรรมทูตมาเข้ารับการอบรมจำนวน115รูปแล้วก็จะอบรมกัน3เดือนด้วยกันโดยที่การอบรมของพวกเราก็มีทั้งภาคปฏิบัติคือการเข้าวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา1เดือนการไปดูสังเวชนิฐานไปนมัสการสังเวชนิฐาน4ตำบลที่อินเดียเนปาลเพื่อให้เกิดศรัทธามากยิ่งขึ้นแล้วการฝึกภาษาเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาภาษาต่อไปการฝึกปฏิบัติในรูปแบบต่างๆรวมถึงการฟังภาควิชาการจากการปฏิบัติผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ในการบริหารจัดการวัดการสร้างวัดการบริหารจัดการคณะสงฆ์และการศึกษารวมถึงการเผยแผ่เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านทั้งหลายอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้เข้าติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่23ถวายพระราชกุศลก็ขอให้ทุกท่านได้

0: มีส่วนในการที่มีส่วนในการร่วมอนุโมทนาในการพัฒนาศาสนทายาทพัฒนาพระสงฆ์เพื่อไปทำงานในต่างประเทศคราวนี้จงมีสุขโดยทั่วกัน
1: ต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีในน้ำใจของท่านทั้งหลายที่ได้เข้ามาขันอาสาเพื่อจะไปปฏิบัติงานเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศงานนี้ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่สำคัญที่สุดของชีวิตของท่านขวัญผลงานปัจจุบันคือไปทั่วโลกแล้วไปครั้งนั้นไม่ได้ไปเป็นร้อยอย่างท่านมานี่ไปแค่สามองค์คือสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์วัดปากน้ำแล้วก็สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านอยู่ประยุทธ์กลับมาก็มาคิดว่าทำอย่างไรที่จะให้พระสงฆ์ไทยเราไปอยู่กับเขาให้ได้หนึ่งเพื่อไปรักษาคนไทยสองก็เพื่อไปเอาฝรั่งมานับถือเราท่านทำครั้งแรกมีการคัดค้านมากมายไม่ว่าฝ่ายสงฆ์ฝ่ายคารวาสไม่เห็นด้วยหมดคำตอบก็คือว่าพระสงฆ์ถ้าไปอย่างนั้นแล้วความเป็นพระมันจะอยู่ตรงไหนก็คงไม่เป็นพระกันหมดแค่ขึ้นเครื่องบินก็ขาดความเป็นพระหลวงพ่อจึงคิดว่าพระสงฆ์เนี่ยอยู่ไหนมันก็ไม่เป็นพระถ้าไม่ให้เป็นพระเนี่ยอยู่ในประเทศไทยมันก็ไม่เป็นมันขึ้นอยู่ที่พระต่างหากเราไม่ได้อยู่ที่คนอื่นจนกระทั่งท่านทำเรื่อยมานะใช้เวลาจนกระทั่งเป็นที่ปรากฏว่าอ๋อพระสงฆ์ที่ออกไปนี่มีคุณภาพสามารถเผยแผ่พุทธศาสนาได้ไปรักษาคนไทยของเราที่อยู่ในต่างประเทศที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนได้เป็นเพื่อนเขาได้เป็นพ่อก็ได้ทุกอย่างคือสิ่งที่ท่านได้ทำให้เราได้สืบต่อกันถึงปัจจุบันพระพุทธศาสนาจึงได้กระจายขยายไปทั่วอย่างที่เราเห็นพระธรรมทูตมีฐานะภาพที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาต่อประเทศชาติบ้านเมืองเราเป็นพระที่จะต้องไปทำงานเป็นพระธรรมทูตนี่จะต้องเรานะเราจะต้องไปอยู่ประเทศไหนอะไรยังไงนี่ต้องรู้เรื่องให้หมดรู้จริงศึกษาจริงด้วยที่ว่ารู้ให้หมดนี่คือว่าต้องรู้ว่าเราอยู่ประเทศไหนวัฒนธรรมประเพณีกฎหมายเขาว่าอย่างไรต้องทำตามแล้วก็ต้องปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นท่านต้องรู้เรื่องทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรเล็กน้อยก็ต้องรู้เนี่ยอย่างท่านยคุณโสพลให้มีวิทยากรมาฝึกอบรมเนี่ยต้องศึกษาให้มากเลยนะไม่เข้าใจต้องถามเพราะว่าท่านเหล่านี้มีประสบการณ์เราดูสิว่าเนี่ยเป็นความโชคดีของเราทั้งหลายเมื่อก่อนการจะไปเป็นพระธรรมทูตไม่มีทิศทางไม่รู้ว่าจะไปนี่จะเป็นยังไงก็ไม่รู้บ้านเมืองสถานภาพไม่รู้เรื่องไปศึกษาเบื้องหน้าไปตายระดับหน้าว่างั้นนะแต่ปัจจุบันเรามีการฝึกอบรมเพื่อจะได้ให้เข้าใจถึงเรื่องราวต่างๆของโลกเขาเพราะว่าแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันนะกฎหมายบ้านเมืองก็ไม่เหมือนวัฒนธรรมไม่เหมือนหมดภูมิประเทศภูมิอากาศอาหารการกินไม่เหมือนหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปรับตัวกันชนิดแบบคนละเรื่องกันแล้วนะแค่อากาศมันก็ยุ่งแล้วนะเวลานี่ก็ยุ่งแล้วต้องเข้าใจให้มากขึ้นเอายกขึ้นเนี่ยเรื่องแต่งกายนี่แหละแค่นี้เราก็วุ่นแล้วนะไปต่างประเทศอ่ะอากาศหนาวลบ20-30

แต่บอกว่าฉันนี่เคร่งอย่างไรนะเนี่ยมันเคร่งมากเลยถุงเท้าก็ไม่ใส่หัวก็ไม่ใส่ใส่แบบเนี้ยปรากฏเนี่ยปอดบวมตายก่อนที่จะทำงานยกตัวอย่างเป็นต้นเนี่ยคือเรื่องเหล่านี้เรื่องเล็กน้อยนะแต่ว่าสำคัญมากนะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เรื่องแล้วไม่ปฏิบัติเขาก็มองว่าเรานี่ป่าเถื่อนไม่รู้เรื่องแล้วเราป่าเถื่อนเราไม่รู้เรื่องเราเป็นผู้เผยแผ่ศาสนาได้ยังไงยกตัวอย่างง่ายๆนะผมเคยไปเจออันนี้ประสบเองแล้วก็ใส่เองเลยไม่ไว้หน้าเราดูง่ายๆก็ได้เอาบ้านเราเนี่ยเราจะไปอีสานนี่เขากินข้าวเหนียวเราไปเอาใช้ซ่อมๆได้ไหมได้ไหมในวงนั้นเขาจะมองว่าเราว่าจะเป็นยังไงเอานี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอะไรที่เราต้องรู้ต้องรู้จริงๆนะรู้ให้มันลึกซึ้งแล้วก็ต้องทำด้วยไม่ทำก็ไม่ได้อีกผิดอีกเรื่องเหล่านี้เราทำงานในฐานะเป็นแบบอย่างแล้วก็ทายฐานะที่เราจะต้องนำหลักธรรมคำสอนแห่งองค์แห่งพุทธศาสนาไปเผยแผ่เนี่ยเราต้องสร้างเครดิตให้กับตัวเองให้มากสร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้นให้มากสิ่งเหล่านี้จำเป็นในบางทีเรามองสิ่งเล็กน้อยเนี่ยไม่จำเป็นเขาก็ดูถูกเราแต่ว่าเราต้องทำตัวให้เขายอมรับเราให้ได้สมคำว่าเป็นพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาถ้าย้อนไปว่าหลวงพ่อผมถ้าตอนนี้อายุก็อยู่ก็ต้องจะ90นะท่านไปเมื่ออายุ50กว่าแล้วคนไทยเราพระไทยเราเนี่ยยังมองไม่เห็นเลยว่าการที่นำพุทธศาสนาออกไปเนี่ยมันเป็นประโยชน์ยังไงเหมือนกันน่ะเวลานี้เราเห็นชัดแล้วใช่ไหมบ้านเราเนี่ยว่าพุทธศาสนาจะมีปัญหาในประเทศก็ชัดแล้วนี่เวลานี้นะถ้าพุทธศาสนาเราไม่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเพราะฉะนั้นในวันนี้ทุกท่านขันอาสาเข้ามาเป็นพระธรรมทูตเพื่อไปทำหน้าที่เพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยต้องตั้งหลักให้ดีตั้งใจให้สูงว่าเราจะทำหน้าที่อุทิศชีวิตนี้เพื่อพระพุทธศาสนาร่วมกันทำงานด้วยความสามัคคีปองดองอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้เดี๋ยวนี้โลกมันแคบมากมีการประสานติดต่อเพื่อให้เป็นเอกภาพในการทำงานร่วมกันศาสนาเราเรื่องเรื่องแน่เราท่านทั้งหลายที่ไปอยู่ในประเทศนั้นๆ นะต้องพึ่งตัวเองด้วยนะพึ่งตัวเองในที่นี้หมายถึงว่าทำอะไรได้ในตัวเองต้องทำนะอย่าไปนึกว่าอาศัยโยมอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะโยมนี่วันดีคืนดีเขาก็ไม่เอากับเรานะมีนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็อย่าเป็นเครื่องมือของโยมในประเทศนั้นๆสำคัญนะท่านไปเนี่ยอย่าเป็นเครื่องมือเขาบางทีก็มันมีหลากหลายมากเวลานี้นะเกิดขึ้นโดยทั้งฝ่ายพระเราไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่ามีบางฝ่ายมีปัญหาคือเอาพระไปแสวงผลประโยชน์มีเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีใครมาชวนท่านบอกว่าโอ้ยหลวงพ่อฉันมีวัดอยู่แล้วนะชวนให้ไปอยู่วัดนี้อันนั้นอันนี้นะพระก็นึกว่าเออดีใจแล้วฉันนี่ว่าไปเลยหาได้รู้ไหมว่าเป็นทาสโยมมาซะแล้วอย่าทำนะสิ่งเหล่านี้ต้องระวังมากเกิดมันมีเกิดขึ้นแล้วนั่นท่านทั้งหลายที่มาอบรมเนี่ยผ่านการอบรมแล้วเอาความรู้ของวิทยากรที่ท่านแนะนำในเรื่องต่างๆเนี่ยให้มากที่สุดเลยถ้าท่านตั้งใจจะทำงานให้รู้มากๆอะไรที่ท่านสนใจอยากจะรู้ต้องถามโดยเฉพาะท่านที่มีประสบการณ์เนี่ยอย่างท่านเจ้าคุณพันธพงศ์นี่นะท่านมีประสบการณ์มากนะท่านไปอยู่นานแล้วอยู่

0: เราเพียงฉาบฉวยแต่ว่าท่านนี่คลุกคลีกับหลายๆคนหลายๆประเทศรู้เรื่องราวดีหลายท่านอ่ะท่านมีเยอะก่อนตรงนี้นะเพราะนั้นเอาใจใส่ให้มากอย่ามองผ่านๆไปแล้วท่านจะมีปัญหาในการไปอยู่ถ้าท่านไม่สนใจจริงแล้วสิ่งสำคัญที่ผมพูดแต่ต้นนะก็คือว่าอย่าไปนึกภูมิใจแค่กระดาษแผ่นนึงว่าเป็นวัฒนธรรมทูตนะเนี่ยทั้งหมดที่ผ่านอบรมแล้วไปให้หมดนะไม่ใช่อบรมแล้วเอากระดาษไปนอนกอดไม่ได้นะเสียงว่าประมาณนะเพราะว่าที่เคยผ่านมาเคยถามท่านอยู่คุณโสพลบอกผ่านการอบรมไม่ได้ทำงานไปแค่10กว่าเปอร์เซ็นต์เงี้ยไม่ไหวนะท่านต้องไปให้หมดไปเลยไปอยู่ประเทศไหนได้ไปช่วยกันผมในฐานะผู้รับผิดชอบยินดีส่งเสริมสนับสนุนเป็นโอกาสทองของพระต่างประเทศทั้งหลายที่จะได้ทำงานร่วมกันเพื่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติของเรานี้จึงขอเปิดโอกาสเปิดงานแล้วก็ฝากความรู้สึกที่ดีต่อกันไว้ขอให้อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายจงเจริญในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเจริญในหน้าที่การงานมีสุขภาพพรานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทุกองค์ทุกท่านเทอญ
1: ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้จัดเปิดอบรมพระธรรมทูตครับซึ่งในการจัดอบรมนี้ก็จะใช้เวลาระยะเวลาถึง3เดือนนะครับโดยท่านวิทยากรแล้วก็การศึกษาในนอกสถานที่แล้วก็ศึกษาที่ประเทศอินเดียตามสังเวชนียสถานนะครับแล้วก็ส่วนที่หลังพระสงฆ์เถระนะครับพระสังฆาธิการที่ผ่านการอบรมแล้วเนี่ยท่านก็จะไปปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับซึ่งในการเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยในจุดวัตถุประสงค์เนี่ยก็เพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาในวัด
2: จัดบริวารมากก็จะต้อง ทำชีวิตให้งดงามในการทำความดีท่านที่เป็นข้าราชการก็ปฏิบัติหน้าที่ไม่บกพร่องประพฤติสุจริตในการงานนั้นๆเป็นต้นท่านที่ต้องการมีภระคือกำลังกายกำลังจิตหมายถึงไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็ต้องระวังเรื่องอาหารการกินที่อยู่ที่อาศัยให้มันมีความสะอาดปลอดโปร่งท่านที่ต้องการมีผิวพรรณผ่องใสก็ต้องรักษาผิวพรรณของตนเองหรือต้องการมีความสุขก็ต้องสร้างสุขให้เกิดมีขึ้นตนเองยันพรที่หลวงพ่อให้ก็จะศักดิ์สิทธิ์
3: สำหรับนักลงทุนในท่านใดที่อยากออมเงินให้เยอะแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรดี4เหตุผลที่ควรลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ในคลิปนี้อาจเป็นคำตอบให้คุณได้ครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับเชื่อไหมครับว่าการลงทุนประเภทหนึ่งที่มักจะถูกมนุษย์เงินเดือนมองข้ามทั้งที่เป็นสวัสดิการพิเศษที่มีให้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นนั่นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองบริษัทในดีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะร่วมกับลูกจ้างใส่เงินเข้ากองทุนทุกเดือนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินงอกเงยไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยในกองทุนแบ่งเป็นเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะคุ้มจริงไหม

เราลองมาดูกันครับ 1. ไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่ได้นายจ้างมาช่วยลงทุนเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้เพิ่มซึ่งเงินส่วนนี้เปรียบเสมือนเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างมาพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนโบนัสและ OT ครับเห็นแบบนี้ใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่อยากพลาดได้รับเงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้ต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับ 2.เลือกนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรได้นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีของบริษัทจะมีตัวเลือกหลากหลายให้สมาชิกลงทุนหรือที่เรียกว่า Employee's Choice โดยเลือกลงทุนสอดคล้องตามอายุความต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้เช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมืออาชีพมาบริหารเงินตามนโยบายที่เลือกไว้3มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณเพราะการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนซึ่งเป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่เก็บก่อนใช้โอกาสการสร้างเงินก้อนก็อยู่ไม่ไกลโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นไวกว่าก็มีโอกาสได้เงินก้อนที่มากกว่าครับการเกษียณมาเร็วกว่าที่คิดยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีครับ 4. ใช้ลดหย่อนภาษีได้นอกจากที่ว่ามาแล้วยังมีอีกสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจคือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเงินที่เราสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจริงไม่เกิน 15% ของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับแล้วแบบนี้เราควรเริ่มลงทุนที่จำนวนเงินเท่าไหร่ผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับเพราะจะเห็นจำนวนเงินณวันเกษียณแตกต่างกันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนาย A และนาย B อายุ22ปีเท่ากันเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทอัตราการปรับเงินเดือน 5% ต่อปีและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง 5% ต่อปีนาย A ลงทุนขั้นต่ำที่ 2% ของเงินเดือนในขณะที่นาย B ลงทุนสูงสุด 15% ของเงินเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A ที่ลงทุนขั้นต่ำจะมีเงิน 1,700,000 บาทนาย B ที่ลงทุนสูงสุดจะมีเงิน 7,200,000 บาทซึ่งต่างกันถึง 5,500,000 บาทเลยนะครับเห็นแบบนี้ใครที่อยากเริ่มต้นแล้วลองปรึกษาฝ่ายบุคคลที่บริษัทได้เลยครับดังนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงถือว่าเป็นแหล่งคุมทรัพย์เงินล้านเพื่อการเกษียณที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะปฏิเสธไม่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะยังมองไม่เห็นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวแล้วก็ลองคิดดูใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โอ้ยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่

0: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
1: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
0: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
0: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
0: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
4: อ้าวเด็กๆพวกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
0: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
0: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
1: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
4: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
0: คุณปู่ครับแล้วเรามีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
4: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
1: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
4: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
5: เยี่ยมเลยครับคุณปู
4: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
0: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
4: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
2: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะ

0: ทรงพระเจริญ
1: DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
2: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
3: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
2: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะ
4: ที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
0: ้ครับ
5: พูดถึงคุณ
2: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
5: รับทราบครับ
6: ไว้พบกันใหม่นะ
2: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
3: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
6: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
2: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
3: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
2: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

วัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษี

บุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนายเอสามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนาย A ไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับ

นี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคุณสอบสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้น

0: ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
2: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
3: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
1: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon จัดบาย PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dlltv.ac

0: www.tv.ac.th
1: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: สำหรับมนุษย์เงินเดือนนอกจากโบนัส OT การปรับขึ้นเงินเดือนยังมีช่องทางใดอีกบ้างที่ทำให้เราได้รับเงินเพิ่มจากบริษัทมาดูคำตอบได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2รายการนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.มนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราสามารถรับเงินเพิ่มจากบริษัทได้โดยไม่ต้องรอโบนัสประจำปี OT หรือการปรับฐานเงินเดือนเลยหากบริษัทมีสวัสดิการที่ชื่อว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสมทบหมายความว่านอกจากเราที่เป็นลูกจ้างจะเป็นฝ่ายออมเงินแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างหรือบริษัทสมทบเข้ามาช่วยออมอีกด้วยตัวอย่างสมมุตินายเอมีเงินเดือน 20,000 บาทเลือกสะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกเดือนเดือนละ 10% คิดเป็นเงิน 2,000 บาทโดยบริษัทที่นาย A ทำงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้ทุกเดือนเดือนละ 15% คิดเป็นเงิน 3,000 บาทนั่นหมายความว่าในระยะเวลา1ปีนาย A จะได้เงินเพิ่มจากการจ่ายสมทบของบริษัทมากถึง 36,000 บาทเลยนะครับและถ้านาย A มีเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามอายุงานจำนวนเงินที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบก็อาจเพิ่มขึ้นไปอีกครับเรียกได้ว่าไม่มีเครื่องมือการลงทุนไหนที่จะทำให้เราได้เงินเพิ่มจากบริษัทได้เหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำก็เลือกออมให้มากที่สุดตามความสามารถที่เราจะออมได้ครับโดยปกติถ้าบริษัทที่เราทำงานอยู่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายบุคคลจะเข้ามาสอบถามเราว่าจะเลือกออมกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนโดยตามสิทธิพนักงานแล้วจะเลือกออมได้ที่ 2-15% ของเงินเดือนโดยบริษัทจะจ่ายสมทบให้ที่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทซึ่งเงินสะสมที่เราเลือกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรายังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงหรือไม่เกิน 15% ของรายได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีด้วยนะครับก่อนจากกันผมขอแนะนำเพิ่มเติม2ข้อนะครับ 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการที่มีให้เฉพาะลูกจ้างเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ทำงานในบริษัทที่มีสวัสดิการนี้แนะนำให้รีบลงทุนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ในส่วนของเงินสมทบ 2. ฝ่ายบุคคลจะนำแบบฟอร์มสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาให้เรากรอกข้อมูลพร้อมทั้งทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนโดยส่วนใหญ่จะมีให้เลือก3ระดับคือเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำ โดยเราสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนระหว่างทางให้เหมาะสมได้ครับตัวอย่างเช่นถ้าเพิ่งเริ่มทำงานก็อาจจะเลือกความเสี่ยงสูงเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นก็ค่อยปรับลดความเสี่ยงลงเพื่อรักษาเงินก้อนที่มีก็ได้ครับเมื่อทราบแบบนี้แล้วบริษัทใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แต่ยังไม่ได้ลงทุนไว้รอช้าไม่ได้แล้วนะครับกับสิทธิประโยชน์พิเศษแบบนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลที่ www.thaipvd.com ครับสำหรับวันนี้ผมและรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194

0: รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
5: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
4: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
6: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศร

0: พื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195

0: 197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการผจญภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
6: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
5: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
7: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv

0: www.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียน

รู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: นิ่งๆนะหนึ่งสองสาม
1: นี่เด็กๆปู่มีอะไรจะอวดนะปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีนะ
2: ฮะสวยจังเลยค่ะปู
0: ่ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธ
3: พุทธศักราช2563
4: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก
2: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
4: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
0: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่มั้ยครับ
4: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกๆศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
0: นมัสการ

0: สนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
1: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
0: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีมาวริกกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
2: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: ในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: ผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอเราจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
3: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

0: กิ๊บจ๋ากลัวจะสะดุดแล้วเกินจับไว้ดีกว่าครับเดี๋ยวจะล้มแหมมีความสุขจังเลยอ่ะเซลฟี่กันจ้ากิ๊บจ๋ามีความสุขไปกิ๊บจ๋าไป
1: ไปไหนกันดีคะพี่ออฟ
0: ไปเรื่อยๆเพลินๆเดี๋ยวจะพาลงไปนั่งเรือเป็ดนะ
1: ไปค่ะ
2: ไปครับ
0: ครับอะไรอ่ะ
2: แล้วมากับใครอ่ะ
0: เด็กเด็ก
2: เด็กที่ไหน
3: นั่นลูกกู
4: และนี่ก็คืออวอร์จิราวัตรวชิระสลันพัฒแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ที่จะมาซ่ากับเราในวันนี้เล่นหนังเล่นละครมาแล้วมากมายและที่สำคัญยังเป็นนักพากย์เสียงเบอร์ต้นๆของเมืองไทยเลยทีเดียว
0: ลูกอาเหรอ
2: เ
0: ออสวัสดีครับพ
3: ่อไม่ได้มีเมียแล้วเอาชนมันเลยชนมันเลย
4: รุ่นใหญ่พาซ่ารุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยไปเที่ยวกันเที่ยวไปด้วยและก็ได้ความรู้เรื่องสุขภาพควบคู่กันไปด้วยวันนี้พี่ก๊อฟเบญจพลขอควงน้องหมอกิ๊ฟอาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพในผู้สูงวัยกันครับ
0: ก่อนจะคุยอะไรกันไปเยอะนะมีคนฝากมาถามเยอะมาก
5: ว่า
0: เขาบอกว่าเสียงอวอร์ฟังเหมือนพวกนักพากย์อ่ะยังเป็นนักพากย์มาก่อนปะ
2: ก็พากย์หนังมา30กว่าปีละ
0: โอ้เพราะคนก็สงสัยว่าอวอร์อยู่มาเล่นละครมาเล่นหนังได้ยังไงอ๋ออยู่ในวงการอยู่แล้ว
2: ใช่
0: เพื่อพากย์ก็ต้องใช้หูเยอะสิ
2: ใช่
0: ใช่ไหมเพราะมันต้องฟังสงฟังเสียงซาวด์เอฟเฟกต
1: ์
2: ถูกครับถูก
0: บอกเลยวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของการได้ยินนั่นเองครับ
2: อ๋ออากินมาแล้ว
0: นั่นไงว่า
1: แล้ว
0: เชียร
1: ์สงสัยอวอร์นี่ต้องไปลองเช็คการได้ยินแล้วใช่ไหมคะ
2: มีด้วยเหรอมิวเช็คเหรอ
0: โอ้ตายแล้วสงสัยต้องแถมอัลไซเมอร์ด้วย
4: ใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการได้ยินใครที่เริ่มรู้สึกมีปัญหาเรื่องหูได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างเดี๋ยวต้องมาหาคำตอบกันในรายการครับส่วนพวกหูเบาหูหาเรื่องอันนี้ตัวใครตัวมันกันละจ้าวันนี้เราจะพาไปซ่ากันที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครับอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบวันเดย์ทริปอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนี่เองใครที่อยากจะให้หูได้พักผ่อนจากเสียงดังวุ่นวายในเมืองกรุงที่นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบครับนอกจากจะมีคาเฟ่คูลๆชิคๆและมีของกินอร่อยๆแล้วยังสามารถเดินเที่ยวชมสวนเชิงเกษตรในแบบ

0: ถีชาวบ้านได้อีกด้วยครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เตรียมชวนผู้สูงวัยที่บ้านออกมาเที่ยวตามรอยกันได้เลยครับ
1: ตอนนี้ทั้งสองท่านหิวหรือยังครับ
2: นานแล้ว
1: ไม่ไหวนะไปกินไม่ไว้หน้ากันเลยหิวนานแล้ว
2: ไหนอ่ะไหนบอกจะพากินไงกินอะไรเนี่ย
1: ในฐานะที่อาไม่ไว้หน้าผมผมถามปุ๊บบอกว่ารอนานแล้วเชิญไปตัดเองเลยครับ
2: ต
1: ั
2: ดอะไร
1: ตัดผักไงอาต้องไว้หน้าผมหน่อยอยู่กับสาวอ่ะไปตัดเองเลยไปเราอ่ะดื้อซนนะ
2: ฝากไว้ก่อนเถอะ
1: นั่นแน่นั่นแน่นั่นแน
2: ่โอ้น่ากินมากเลยอ่ะ
1: เป็นไง
2: โอ้ยดูที่เนี่ย
3: จริงนะเนี่ยหมอ
1: เขาไม่มียาฆ่าแมลง
3: ออร์แกนิก
1: ใช่
2: กรอบมากเนี่ย
1: ผมขอลองเลยที่กรอบขนาดไหน
2: อร่อยจริง
1: เฮ้ยไม่
2: ใช่
1: อันนู้นบ้าบอแล้วก็ส่งมาให้เล่นคุณผู้ชมผมจะบอกให้ว่ากรอบขนาดไหนฟันร้าวแล้วเนี่ย
3: มากไป
1: แต่ย้ำก่อนนะครับว่าที่เนี่ยเวลามาเนี่ยเขาไม่ได้มาตัดเองนะอันนี้กรณีพิเศษเราขอเขาว่าเออมันสดจริงไหมอยากจะดูอะไรอย่างเงี้ยเออดีผัก
3: ดีนะฮะก็ดี
1: อันนี้เผื่อไปด้วยชอบกินชอบกิน
3: ชอบกินใช่ป่ะ
1: อร่อยอร่อยอร่อยคุณหมอเอาต้นนี้ไหมมันมีอันนึงหน้าตัดนะ
4: ต้นไหนคะ
1: ตัดใจรักวันนี้เฟี้ยว
0: ร้านฟูบุตะคาเฟ่แห่งนี้จะมีส่วนที่เป็นร้านอาหารครับมีทั้งสเต็กสปาเกตตี้หรือใครที่ชอบอาหารสไตล์ญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันครับและถ้าใครอยากจะมานั่งดื่มชากาแฟหรือน้ำผลไม้เก๋ๆก็สามารถมาได้เช่นกันครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรือให้ปั่นมีทุ่งนาสวยๆแล้วก็ยังมีสวนเกษตรแบบผสมผสานสำหรับให้ลูกค้าได้มาเดินเที่ยวถ่ายรูปพักผ่อนหย่อนใจกันอีกด้วย
1: เชิญเลยครับเดี๋ยวเรามาสั่งเมนูที่นี่นะครับอันนี้สำหรับพี่นะครับ
2: ครับผม
1: คุณหมอครับส่วนนี้สำหรับคุณหมอครับ
4: โอ้ยดีใจมากเลยค่ะ
2: ใจดีมากเลยก๊อฟและนี่สำหรับก๊อฟครับ
1: กลับไปหาเมียกลับคุณหมอเป็นไงฮะ
4: อันนี้ก็ดีนะคะพี่อ๊อฟสลัดไข่หมูย่างจิ้มแจ่วค
1: ่
4: ะ
1: ก็ดีสลัดปลาแซลมอนก็ดีสนใจอะไร
2: ดีแซลมอนก็ดี
1: ดีนะ
2: งั้นเอาให้หมดเลย
1: เดี๋ยวใจเย็นเบี้ยน้อยหอยน้อยเดี๋ยวอันนี้กดไลค์เพจตรงไหนยังไงอ่ะ
2: กดไลค์เพจพิมพ์คำว่าโฟบุตะคาเฟ่รับเช็คกล้วยหอมฟรี1ชิ้นครับผม
1: อ๋อกด1คนได้1อันเหรอ
2: ครับผมต่อเดี๋ยวรีบกดไปเอาขึ้นไปเลยเอาขึ้นไปเลยเมนูอ่ะ
1: เฮ้ยกดเร็วกดเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่
2: 1
1: 2 3 4 5 6 7 8นี่ทีมงาน
2: อ๋อเฮ้ยกี่คน
1: เอาไป
2: เชิญครับเชิญครับผม
1: เสิร์ฟมาน่าทานมากแต่ว่าระหว่างที่เราทานเนี่ยขอพูดคุยกับคุณหมอไปด้วยดีกว่าคุณหมอครับเรื่องอาหารเนี่ยเราต้องระวังอะไรไหมเกี่ยวกับโรคหูเสื่อมนะฮะควรทานอะไรหรือไม่ควรทานอะไร
4: จริงๆเราที่ต้องระวังนิดนึงก็คือกลุ่มของพวกอาหารเค็มค่ะเค็มไหมคะวอหรือว่าเป็นรสอร่อยคะ
1: เพิ่งจิ้มเลย
4: รสอร่อย
1: เค็มมากไม่ได
4: ้ถ้าเกิดว่ากลุ่มที่เป็นพวกอาหารเค็มหรือว่ากลุ่มที่มีพวกโซเดียมเยอะๆค่ะพวกนี้มันอาจจะทำให้เกิดโรคน้ำในหูไม่เท่ากันได้เกลือเนี่ยค่ะมันจะดูดน้ำแล้วมันก็จะทำให้ตัวท่อน้ำในหูชั้นในเนี่ยเกิดการบ่มพองซึ่งมันอาจจะส่งผลให้เกี่ยวกับการได้ยินเส้นประสาทหูเสียโดยเฉพาะพวกกลุ่มที่ความถี่ต่ำๆได้เนี่ยบางคนไม่รู้ค่ะว่าอาหารเค็มเนี่ยอาจจะส่งผลตรงนี้ได้ด้วย
1: คุณหมอครับแล้วเราต้องระวังอะไรมากกว่ากันระหว่างเกลือกับน้ำปลา
4: โอ้ยจริงๆน้ำปลามันก็คือมีเกลือไงคะแต่ว่าสมัยนี้มันจะมีน้ำปลาบางอย่างที่หลีกเลี่ยงการใช้โซเดียมนะแต่จริงๆแล้วโซเดียมอะค่ะไม่จำเป็นต้องอยู่ในอาหารเค็มด้วยนะคะอย่างเช่นพวกที่เขาทำขนมปังฟูๆมันไม่เค็มใช่ไหมคะแต่มันมีโซเดียมที่เอาไว้ใช้ทำพวกฟูๆอันนี้ต้องระวังนิดนึง
1: ตัวสลัดที่อาวอร์จะทานเนี่ยนะครับมันจะมีพวกถั่วแดงมีงามีข้าวซ้อมมือข้าวอะไรเงี้ยพวกนี้วิตามิน B1 เขาจะเยอะมากเขาเข้าไปช่วยรักษาไหม
4: จริงๆแล้วถ้าโดยหลักการแล้วเนี่ยตัววิตามิน B1 อะค่ะมันจะเกี่ยวกับการระบบของเส้นประสาททั่วๆไปอยู่แล้วมันไม่ได้แปลว่ากินแล้วจะช่วยไม่ให้หูเสื่อมเพราะว่าจริงๆแล้วบางอย่างถ้าเรากินเยอะไปเนี่ยมันก็อาจจะไปส่งผลเสียต่อโรคอื่นได้อย่างเช่นเรากินเยอะเราอ้วนอะไรอย่างนี้
5: เราไม่อ้วนเพราะเราไม่เพียงพอเราก็ต้องกิน
4: กินเลยใช่ไหมคะ
1: ไม่เคยกลัวอะไรเลยไม่เคยเมื่อกี้ดูสิคือมีปัญหาเกี่ยวกับหูใช่ไหม
5: ใช่
4: หูยังไงคะวอ
5: เขาบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันมันเหมือนบางครั้งเวลาเราได้ยินเขาพูดไปเนี่ยมันได้ยินไม่ครบประโยค
4: ถ้ากรณีที่ได้ยินแต่ว่าจับใจความไม่ได้หรือฟังอันนี้ต้องระวัง

0: รุ่นใหญ่พา
1: ซ่าย
2: ังอยู่กับเรื่องราวของปัญหาการได้ยินพร้อมกับอวจิราวัตรแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราที่ต้องทำงานเป็นนักพากย์และต้องใช้หูทำงานพิเศษมามากกว่า30ปีเดี๋ยวไปฟังกันครับว่าอวเขามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการได้ยินบ้างหรือเปล่า
3: อาคือมีปัญหาเกี่ยวกับหูใช่ไหม
4: ใช่
1: หูยังไงคะอว
4: เขาบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันมันเหมือนบางครั้งเวลาเราได้ยินพอพูดไปเนี่ยมันได้ยินไม่ครบประโยค
1: ถ้ากรณีที่ได้ยินแต่ว่าจับใจความไม่ได้หรือฟังไม่ถนัดอันเนี้ยต้องระวังจริงๆแล้วก็คือต้องไปเช็คก่อนเพราะว่าเวลาที่การได้ยินที่ไม่ดีค่ะอาจจะเป็นปัญหาจากหูชั้นนอกได้อย่างเช่นขี้หูอุดตันเวลาอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราแคะขี้หูเยอะๆแล้วเรานึกว่าขี้หูมันจะออกใช่ป่ะคะ
3: มันเข้าไปอีก
1: ปรากฏว่ามันถูกดันเข้าไปทำให้ขี้หูอุดตันก็จะทำให้หูอื้อได้เหมือนกันหรือว่าเป็นปัญหาที่หูชั้นกลางก็ได้อย่างเช่นคนที่เป็นหวัดจะเป็นหูนี่แหละก็จะการได้ยินลดลงเหมือนกันหรือว่าการได้ยินที่เป็นปัญหาจากหูชั้นในก็ได้เหมือนกันโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะ
4: ๆเช่นก๊อฟ
3: รีบโยนเลยรีบโยนเลยผมขอถามถึงปัญหาวัยรุ่นปัจจุบันเลยดีกว่าติดหูฟังกันมากเลยนะ
1: ที่แบบฟังเพลงดังๆ
3: มีผลไหมเนี่ยมีผลไหมเนี่ย
5: คิดว่ามีนะคะส่วนตัวมีแน่นอน
6: ฟังเป็นเวลานานดังๆมากเนี่ยจะมีผลกระทบในอนาคตแน่นอน
7: เพราะมันมีเสียงอยู่ที่หูเราตลอดเวลานานๆใช้โดยการใช้หูฟังนะครับ
1: แน่นอนเลยค่ะก็คือจริงๆแล้วหูฟังเนี่ยไม่ได้มีผลโดยตรงขึ้นอยู่กับความเข้มของเสียงถ้ามันยิ่งดังมากยิ่งไม่ดีถ้าระยะเวลาที่ได้รับนานมากก็ยิ่งไม่ดีหรือถ้าเป็นแบบตุ้มเดียวก็เสียได้เหมือนกันอย่างเช่นระเบิดมาตุ้มอย่างเงี้ยค่ะดับได้เหมือนกัน
4: เราก็รู้ตัวเรานะอย่างสมมติว่าเราเวลาพากย์หนังลงเสียงอะไรพวกนี้นะเราจะมีความรู้สึกว่าหูฟังอ่ะเวลาเราเสียงมาปั๊บถ้าวันไหนที่เราพักผ่อนน้อยฮะแล้วเราจะต้องพากไปตามเสียงที่เราได้ยินในหูบางวันไม่ได้ยินเลยต้องบิดจนกระทั่งเกือบสุดอ่ะกว่าจะได้ยิน
3: มันเสื่อมชั่วคราวได้ไหม
1: เป็นได้ค่ะได
3: ้ก็เลยเกิดจากอะไร
1: สมมติไปฟังคอนเสิร์ตมาเนี้ยปุ๊บแล้วแบบว่ามันเสียชั่วคราวแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นในได้เหมือนกันหรือว่าบางคนเป็นเสียฉับพลันก็มีค่ะพวกที่เสียฉับพลันนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไปรักษาเร็วๆได้รับยาเร็วๆมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได
3: ้ไอ้คุณหมอครับแล้วอาการของไอ้โรคหูเสื่อมเนี่ยน
1: ะ
3: จุดสังเกต
1: เราจะรู้ได้ยังไงใช่ป่ะคะเบื้องต้นเลยก็คือสมมติว่าเราพูดกระซิบพูดเบาๆเราไม่ค่อยได้ยินคนปกติเนี่ยเวลาเราพูดกระซิบเบาๆเนี่ยค่ะมันจะต้องได้ยินใช่ป่ะคะ
3: แ
1: ต่ถ้ากระซิบเบาๆไม่ค่อยได้ยิน
3: ยังไงนะหมอในลองกระซิบด้วยฮะในลอง
1: แบบได้ยินไหมคะ
3: อะไรนะ
1: ไม่ได้ย
3: ิน
1: เลยอ
3: ะไรนะหมออะไรนะ
1: ต้องแพ้หมอพูดละค่ะแบบนี้เป็นต้นเบาๆแล้วไม่ค่อยได้ยิน
3: อันนี้แสดงว่าเริ่มเป็นแล้ว
1: อาจจะเริ่มเป็นแล้วบางคนเนี่ยค่ะได้ยินเสียงจิ้งหรีดมาด้วยแบบในหูเงี้ย
3: อ
1: ันนี้
3: อะไรอ่ะ
1: มักจะเป็นลักษณะอย่างนึงเหมือนกันของเส้นประสาทหูเสื่อมได
3: ้เฮ้ยผมเคยเป็น
1: เนี่ยค่ะ
3: มันจะ
1: ใช่ประมาณนี้ค่ะ
3: นี่คืออะไรนี่คืออะไร
1: เขาเรียกว่าเสียงในหูซึ่งมักจะเกิดจากภาวะที่เริ่มมีเส้นประสาทหูเสื่อมหรือว่ามีเส้นประสาทหูเสื่อมก็จะเป็นได้ค่ะอันนี้ลองคุณผู้ชมลองไปสังเกตดูนะคะว่าใครมีเสียงจิ้งหรีดในหูไหม
4: โดนเมียตบ
1: โดนเมียตบบ้องหัวค่ะอันนั้นอาจจะเป็นแก้วหูทะลุอ่ะ
3: เราก็วิเคราะห์ตรงไป
1: อันนี้ทะลุหรือยังคะพี่กอ
3: ล์ฟแล้วถ้าหากว่าเริ่มเป็นแล้วควรจะประพฤติตัวยังไงครับ
1: ก่อนอื่นเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงการฟังเสียงดังถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยจำเป็นจะต้องทำงานตรงนั้นทำยังไงดีก็คือหาอุปกรณ์ป้องกันค่ะอย่างเช่นที่ครอบหูหรือว่าที่หูมันก็จะทำให้วอลุ่มที่เราได้ยินเนี่ยลดลง
2: พักเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาการได้ยินสักแป๊บเพราะที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกแห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งของดีที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมได้ไปรู้จักกันนั่นก็คือบุ้งวังโคลนเป็นตลาดขนาดย่อมๆที่ชาวบ้านชาวสวนเขามักจะนำของกินรวมไปถึงผลไม้ที่มีอยู่ในชุมชนมาวางขายกันครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: นี่อันนี้ชื่อว่าร้าน
4: คนละยำ
3: ย
4: ้
3: ายเลย
1: คนละยำ
3: มีชื่ออะไร
4: เงาวรัตสุขสบาย
3: สุขสบายก็ไม่น่าจะมาขายของนอนที่บ้าน
4: ขายทำไมอ่ะวุ้นมะพร้าวอร่อยมากครับ
1: แล้วอันนี้อะไรอะคะ
3: อันนี้ของร้านพี่เหรอ
1: ค่ะของเอ้า
3: อันนี้คือตัวแป้งใช้อะไรบ้างครับ
8: แป้งมีมะพร้าวแล้วก็มีงาดำ
3: น้ำตรงน้ำตาลมีไหม
8: น้ำตาลใสเล็กน้อย
3: หมอครับอย่างเงี้ยแม่ค้าก็ต้องเจอคนเยอะเจอผู้คนหลากหลายต้องคอยระวังอะไรไหมเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องไปเจอกับโรคหูเสื่อมเนี่ย
1: คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ในที่ที่แบบว่าเสียงดังมากๆจริงก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
3: มะ ขอชิมหน่อยขอชิมหน่อย
1: กับระวังร้อนนะคะหนูว่าร้อนแม่หนู
0: ร้อน
1: หนูเพราะว่าร้อน
3: เราไปเอางี้ระหว่างที่รอ
1: พักไว้ก่อนไหม
4: ร้อนมาก
3: โอ้โหอวอ
1: โอ
3: ้
1: โหอวอระว
3: ัง
1: ล
3: ิ้
1: นลวกนะห
9: ิ
1: วอะคะ
9: อร่อยมาก
3: เดี๋ยวหูเสื่อมมันร้อนควันจะออกหูมาต่ออีกร้านนึงนะครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
3: เป็นพันอะไร
11: ฟอนทองค่ะ
3: ว้าว
11: ตอนนี้มันยังไม่สุกแต่เราจะมีอย่างอื่นให้ชิมก่อน
3: อะไรครับแหมชิมมันหมายถึงฟรีอยู่แล้วผมก็เอา
11: อันนี้เป็นกระท้อนสามรส
1: ขอบคุณครับ
3: เขาให้เราชิมเราก็ต้องแบบดูแลตัวเองคือไหนๆก็ให้ชิมแล้วด้วยเนาะผมชิมนิดเดียวแล้วกันตายแล้ว
11: ได้เยอะๆก็ได้ค่ะ
3: อร่อยรสชาติจะไม่ชัดเจนเลยให้เปล่าขึ้นรสหน่อยแม่อายุเท่าไหร
11: ่56
3: อย่างนี้ถือว่าใกล้เสี่ยงกับโรคหูเสื่อมนะ
1: ถ้ายิ่งอายุเยอะก็มีปัจจัยที่จะเสี่ยงมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูแลสุขภาพดีระมัดระวังพวกโรคประจำตัวโรคเส้นเลือดดีๆหรือว่าไม่ได้ยินเสียงดังๆบ่อยๆจริงๆก็สามารถที่จะดูแลเส้นประสาทหูได้ยืนนาน
3: นี่เลยนี่เลยสลัดสวัสดีครับทำไมถึงมาขายสลัด
12: เราปลูกเองเลยคร
3: ับอุ้ยดีจังเลยแล้วก็เด็ดมาสดทุกวันเลย
12: ใช่ค่ะ
3: แต่ว่ามันรสชาติมันยังไงนะ
4: มันยังไงอ่ะมันต้องลองอ่ะ
3: แย่จังเลยอ่ะเข้าใจอะไรยาก
4: มาก
3: ขออนุญาตนะพี่นะ
12: ได้ค่ะ
3: น้ำจิ้มดีมาก
12: ติดคอไหมคะเชิญทานน้ำแบบนี้ได้
3: นะได้นึกว่าจะไม่ชวนเกรงใจจังเลย
4: อันนี้น้ำอะไรครับ
12: น้ำมะเฟืองค่ะ
4: มะเฟืองเหมาะกับสุภาพสตรี
3: โอ้ดี
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค
4: ่
1: ะ
4: อันนี้คืออะไรครับ
12: สามเกลือ
4: สามเกลือก็มีกระเจี๊ยบ
12: มีกระเจี๊ยบมีมะตูมแล้วก็
3: พุทราป่ะ
12: พ
3: ุ
12: ทราจีนโ
4: อ้โหสามเอาเหมาไปเลย
3: ขอบคุณมากเลยครับอันนี้คือไม่ได้ใส่น้ำตาลด้วยใช่ไหม
12: ใส่นิดนึง
3: ใส่นิดเดียว
12: เยอะค
3: ่
12: ะ
3: ใส่2 3เม็ด
4: มันจะมีรสออกเปรี้ยวแล้วก็หวานอร่อยมากครับ
3: คือได้กลิ่นกระเจี๊ยบแล้วตามมาด้วยพุทราเลยมะตูมมาสุดท้ายเลยนะมาบางๆ
1: อ
3: ัน
1: นี้ก็อร่อยมากเลยค่ะ
3: อ๋อเหรอ
1: ใช่ค่ะอร่อยได้ยินดีไหมคะการได้ยินดีไหมคะช่วงน
13: ี้ไม่ค่อยดีตอนนี้
3: เดี๋ยวก่อนแม่เช็คก่อนว่าได้ยินจริงหรือเปล่าผมจะพูดแล้วนะ
13: จ้า
3: แม่สระผมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ อ
1: ะไรเหมือนฝันได้ใช่ไ
2: หมคุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินยังมีของอร่อยๆที่ตลาดชาวบ้านบุ่งวังโคลนจะมีอะไรอีกเดี๋ยวไปชิมกัน
3: มาต่อกันที่ร้านผัดไทยสวัสดีครับ
14: สวัสดีค่ะ
3: ไม่ทราบว่าร้านนี้เปิดมานานหรือยังครับคุณพี่
15: อันนี้แม่
3: โตเรายืนกันเหมือนเราเป็นน้องสาวเขาเลยเนี่ยแหมเข้าใจผิดหมดเลยอ่ะคุณพี่ชื่ออะไรครับ
14: ชื่อยุพดีบำเพ็ญค่ะ
3: เดี๋ยวเฮ้ยใครเคลียร์ขโมยข้างหลังหน่อยขอเขาทำไม
4: ขอไว้แล้ว
3: อ๋อเหรอแอบมาสั่งไว้ก่อนเหรอ
4: ใช
3: ่ทำไมถึงมาขายผัดไทย
14: เป็นเด็กเราเคยตามแม่ไปขายก็ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้มาทำ
3: แต่ปกติจุดเริ่มต้นมันต้องมีคนชมก่อนเนาะถูกไหมอร่อยจังเลย
14: ใช่ค่ะเขาก็บอกว่าที่นี่มันเป็นบ้านทำมะเฟืองค่ะมันก็จะมีน้ำซอสมะขามอ่ะเราก็จะมีส่วนผสมของมะเฟืองไปด้วย
3: แล้วนี่คือทำมาจานนึงคิดว่า3คนแบ่งกันพอเหรอครับ
14: ว่าจะเลี้ยงทั้งกองเลยค
3: ่
14: ะ
3: เฮ้ยพูดเองนะบ้าบอเลี้ยงทุกคนคนละจานเหรอ
14: ค่ะจานเดียวเลี้ยงทั้งกองเลยค่ะ
3: ดูดิเฮ้ยคือต้องบอกเลยนะครับว่ารสชาติตัวน้ำซอสมะขามเนี่ยเข้มข้นมากเพราะว่าพี่ใส่มะเฟืองเข้าไปด้วยใช่ไหม
14: ใช่ค่ะ
3: เอาไปผสมเหรอ
14: ใช่ค่ะ
3: เอาไปเติมรสชาติอะไรในน้ำซอสมะขามอะ
14: เปรี้ยวค่ะ
3: ความเปรี้ยว
14: ใช่

0: พื่อนเลย
1: อาจจะไม่ได้ยินเสียงสตางค์แต่จะเป็นเสียงแบงค์ค่ะไม่ต้องมีเสียงก็ได้
2: ขอบคุณไปเลย
1: ขอบคุณนะคะผัดไทยอร่อยมากค
3: ่
1: ะ
3: อ๋อแล้ว
2: เดี๋ยวต้องรีบถ่ายอีกเยอะ
3: เมื่อกี้ที่สั่งไว้จานนึงไม่จ่ายนะไปแล้
0: วอุ๊ยตายคุณแม่สวัสดี
4: สวัสดีครับ
0: อุ๊ยตายปอกเปลือกอยู่เหรอมาผมปอกเองแม่นั่งไปสบายๆอ่ะแม่คุยกับคุณหมอกับอวแม่คุยเลยแม่มีปัญหาเรื่องหูเสื่อมป่ะ
1: ได้ยินดีมั้ยคะการได้ยินดีมั้ยคะช่วงน
5: ี้ไม่ค่อยดีตอนนี
0: ้เดี๋ยวก่อนแม่เช็คก่อนว่าได้ยินจริงหรือเปล่าผมจะพูดแล้วนะ
5: ใช่
0: แม่สระผมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อ
5: ะไรเหมือนฝันได้ใช่ไ
0: หมรอเล่นคุณแม่ปรึกษาได้เลยครับมีปัญหาเรื่องการได้ยินในแนวไหน
5: บางครั้งก็ไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าถ้าเขากระซิบมากถ้ากระซิบปั่นนี้ได้ยิน
1: โอ้ถ้าเลอใส่แบบพี่กอล์ฟอย่างนี้ได้ยินใช่ป่ะ
0: คะพี่ชัดเลยนะคุณหมอครับอย่างนี้คุณแม่ต้องเริ่มระวังตัวยังไงละไม่ให้หูมันเสื่อม
1: คือดูแลสุขภาพให้แข็งแรงโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดเนี่ยอย่าให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราจะไปไหนมาไหนเนี่ยข้ามถนนถ้าเราไม่ค่อยได้ยินเนี่ยต้องระวังอุบัติเหตุถ้าไม่แน่ใจว่าไม่ได้ยินเนี่ยเป็นจากอะไรกันแน่เนี่ยก็แนะนำว่าให้มาตรวจที่โรงพยาบาลจะดีกว่าขอบคุณนะคะ
5: ตอนนี้ทมโอออกช่อแล้วออกดอกแล้วแล้วก็คือเราใส่ปุ๋ยไปอีกตัวนึงมันจะเปลี่ยนรสธรรมดาจะหวาน
0: เดี๋ยวก่อนแม่อันนี้คือแม่ปลูกเองใช่ไหม
5: ปลูกเอง
0: พาไปดูได้ไหม
5: ได้
6: อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจที่อำเภอบ้านนาแห่งนี้ก็คือคุณผู้ชมสามารถไปเดินท่องเที่ยวชมสวนดูวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ได้ครับหรือใครอยากจะซื้อผลไม้สดๆจากต้นติดไม้ติดมือกับบ้านก็ได้เช่นกันที่สำคัญพืชผักผลไม้ที่นี่เขาปลูกกันแบบเกษตรอินทรีย์ด้วยครับ
0: แม่ลงเองทุกต้นป่ะ
5: ค่ะ
0: โอ้โห
1: ขยันแข็งแรงมากเลยอะค่ะ
5: ทุกอย่างทุกต้น
0: เก่งจังเลยอยู่ตรงไหนอะแม่
5: เนี่ยต้นเนี้ย
3: ไม่เว้นทางเดินไว้เลยเหรอ
0: ให้เดินโอ้โหลุยๆเอาไหนแม่ไหน
5: อ
0: ัน
5: นี้จะไม่ค่อยจัดเท่าไหร่นะคะ
3: เอาละเดี๋ยวนะ
1: พี่ก๊อฟเตรียม
3: 2 3โอ้ยรับได้แม่นมาก
1: เก่งมาก
3: โอ้อ่ะเดี๋ยวผมยื่นให้นั่นไง
0: อุ้ย
3: นั่นไงคู่เลย
0: ขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณครับ
6: เดินเหนื่อยๆมาดื่มน้ำให้ชื่นใจคุยเรื่องปัญหาการได้ยินกันต่ออีกสักหน่อย
0: คุณหมอฮะเรามาคุยเรื่องไอ้โรคหูเสื่อมกันต่อเมื่อถึงวันนึงผมเห็นคนเขาจะพูดกันเสมอว่
1: า
0: พอแก่ปุ๊บอะหูตาฝ้าฟางอะไรเงี้ยนี่มันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมยังไงก็ต้องเจอหรอ
1: คือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยค่ะเส้นประสาทหูมันก็มีโอกาสที่มันจะเสื่อมขึ้นเรื่อย
7: ๆหมอพูดดีอายุเยอะขึ้น
1: ใช่ค่ะ
7: ก็แก
0: ่โอ้โหนั่งได้ทำใจก็คือมีโอกาสแต่บางคนไม่เป็นก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะแล้วแต่ว่ามีเจอปัจจัยเสี่ยงเยอะไหมอย่างบางคนเนี่ยโอ้โหดูแลหูดีมากเลยไม่ฟังเสียงดังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเส้นเลือดดีโรคประจำตัวไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอกาสที่จะเสียก็จะอาจจะช้ากว่า
0: แล้วก็ผมจะเห็นมีอีกอันนึงคือเป็นเครื่องช่วยในการฟังมีมาด้วยอย่างเงี้ยมันต้องถึงขั้นไหนแล้วฮะถึงจะต้องใส่อะ
1: อันเนี้ยค่ะบอกไว้ก่อนว่ามันคืออะไรก็คือคล้ายๆกับเครื่องขยายเสียงเนี้ยนะคะ
0: เหมือนนี่ไม่หมอขออนุญาตเอ๊ะที่เหมือนเวลาคุณหมอตรวจแล้วฟังหัวจงหัวใจอย่างไรบ้าง
1: หลักการอาจจะคล้ายๆกันอันนั้นก็คือเหมือนให้มันดังขึ้นเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยก็คือกรณีที่คนที่เป็นเส้นประสาทหูเสื่อมที่เกินกว่า40เดซิเบล2ข้างเป็นอย่างน้อย
0: เขาก็ถือว่าก่อนที่จะข้ามมันนี้ไปปกติหูคนเราควรจะรับแค่กี่เดซิเบล
1: ปกติแล้วเนี่ยเสียงที่ไม่น่าจะเกิน25เดซิเบลก็น่าจะต้องได้ยินแหละแต่ว่าคนที่เริ่มหูไม่ดีคือต้องใช้เสียงที่ดังขึ้นเรื่อยๆถึงจะเริ่มได้ยิน
0: โอ้อันนี้คือถ้า40ปุ๊บใช้เลย
1: ถ้า40
0: ถือว่าไม่ได้ยิน
1: เกินขึ้นไปเนี่ยก็มีข้อบ่งชี้ในการใส่ค่ะแต่ว่าถามว่าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ก็แล้วแต่คนไข้เพราะว่าบางทีเนี่ยเสียงที่มันได้ยินมาจากอันนี้บางทีมันอาจจะไม่ได้เหมือนธรรมชาติมาก
0: แต่มันก็ยังฟังรู้เรื่องใช่ไหมอ
1: าจจะรำคาญอะไรอย่างนี้เป็นต้น
0: อ๋อเพราะมันเข้ามาทุกเสียง
1: สมมติว่าเราใส่ข้างหนึ่งใช่ป่ะคะข้างหนึ่งเป็นธรรมชาติข้างหนึ่งเหมือนเป็นเสียงที่ผ่านเครื่องมาบางคนเขาก็ไม่ชอบเขาก็รำคาญอะไรอย่างน
0: ี้แต่ว่า
3: โอ๊ยโอ๊ยพูดเบาๆดิมันเพิ่มขึ้นเลยเหรอ
0: รู้สึกไวมากเลย
1: เดี๋ยวนะคะอันนี้เครื่องปลอมนะคะ

0: ม่ไว้หน้ากัน
1: ไม่ไว้หน้ากันเลย
0: ดูสิดูสิดูสิแล้วเครื่องนึงเนี่ยใช้ได้นานไหมครับ
2: ใช้ได้นานค่ะแล้วก็ราคาเนี่ยมีหลายอย่างด้วยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราใส่อันเนี้ยคุณหมอเขาก็จะดูว่าคนไข้คนนี้มันเสียที่เดซิเบลตรงไหนความถี่เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะมาฟิตให้พอดีแต่จริงๆมันมีหลายแบบนะอันนี้เป็นแบบคล้องใช่ป่ะคะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยใส่แล้วมันเหมือนคนแบบว่าพิการหรืออันนี้ไม่ชอบเลยก็จะมีแบบอื่นนะ
0: ยังไงครับ
2: เตรียมมาด้วยค่ะ
0: ก็คือใส่เข้าไปพอเราอุดเข้าไปในหูอ่ะสมมตินี่เป็นหูนะเข้าไปปุ๊บมันจะมีเอ็นอยู่เอ็นเนี้ยเอาไว้ดึงเข้าดึงออกถูกต้องไหม
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าคนอื่นจะไม่เห็นแล้วเนี่ยฮะมันจะอยู่ในหูไปเลย
2: จริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาการได้ยินข้างเดียวก็มีนะคะซึ่งมันจะอันตรายตอนไหนก็คือเวลาที่แบบว่าข้ามถนนอะไรเงี้ยค่ะสมมติว่ารถมาอีกข้างนึงแต่เราได้ยินข้างนี้อย่างเงี้ยอันตรายอันนี้ต้องระวัง
0: คุณหมอครับหูเสื่อมก็คือหูเสื่อมแล้วหูหนวกหูตึงเกี่ยวกับหูเสื่อมไหม
2: เพราะว่าหูหนวกกับหูตึงอะค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความหมายก็คือเหมือนกับว่าระดับความหนักมันต่างกันอย่างหูหนวกอะค่ะโดยส่วนใหญ่ก็คือเป็นระดับการได้ยินที่เสียที่เดซิเบลเยอะๆเลยบางคนเขาก็จะตัดที่ตัวเลขสัก90ขึ้นไปแต่ว่าหูตึงเนี่ยก็คือคล้ายๆกับว่าเริ่มเป็นอาจจะเริ่มจากเกิน25ขึ้นไปเขาก็จะเริ่มเรียกว่าหูตึงแล้วแต่ว่าในเลเวลที่หนักๆๆเขาก็จะเรียกหูหนวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ
2: ๋
0: อเ
2: ห
0: รอ
2: เหมือนแบบเปิดแอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ตามเลเวลอะไร
1: แล้วทำไมเขาเรียกคนแก่ว่าหูตึงหูตึงนี่คือแก่แล้ว
2: แต่จริงๆแล้วคำว่าหูไอหรือจริงๆถ้าเกิดว่าเราออกมากับเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้พูดคุยหรือว่ามีการระบายอะไรความเครียดอะไรอย่างงี้ด้วยก็ดีนะคะพี่จ๊อบ
3: ก็ดีครับด
0: ีจ้ะผมกล่าวไว้ว่าเวลาที่เรามาทำกิจกรรมในการท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะจะเป็นการรักษาโรคอย่างหนึ่งเพราะว่ามันพักผ่อนทั้งสมองมันไม่ต้องกังวลอากาศมันก็ดีโรคภัยไข้เจ็บที่เคยเป็นอยู่คิดว่า3คนแบ่งกันพอเหรอครับ
4: ว่าจะเลี้ยงทั้งกองเลย
0: จริงไหมน่ะพูดเองนะ
2: สวยแล้วยังใจดีนะคะเนี่ย
0: ทำไมน่าเจียนๆวะ
1: บอกว่าจานเดียวเลี้ยงทั้งกอง
0: นะพี่ๆเล่น
2: มุกเล่นมุก
0: ด
2: ีกว่
0: าห้าสี่สามสองเฮ้ยพูดเองนะบ้าบอเลี้ยงทุกคนคนละจานเหรอ
4: จริงค่ะ
0: เฮ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะไม่ใจดีอ่ะ
4: ก็ชื่อยุพดีไง
0: หมดละมุกของเราทางที่หน้าเตรียมกันเป็นวัน
1: ไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่เป็นไรมา
4: จานเดียวเลี้ยงทั้งกอง
0: เอ้า
2: เอ้า
0: เอ้า
4: เอามา
0: เปลี่ยนใจแล้วเหรอโอ้โหบ้าบอไม่ใจดีอ่ะโอ้โหเลี้ยงคนละจานเลยเหรอ
4: ค่ะจานเดียวเลี้ยงทั้งกองเลยค่ะ
0: ดูดิ
5: เฮ้ยคุณใหญ่พาซ่า
6: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องและดีงามเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะพวกเราอาจจะคุ้นเคยกันกับคำว่าทางสายกลางนะคะทางสายกลางในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ทางสายกลางในที่นี้นะคะยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปัญญาในการดำเนินชีวิตของคนเราด้วยนะคะซึ่งในส่วนของทางสายกลางจะมีความหมายอย่างไรและจะนำไปใช้ในการสร้างความสุขสงบในชีวิตของคนเราได้อย่างไรนะคะวันนี้ล่ะค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะเราจะมีโอกาสนะคะได้เรียนรู้นะคะเรื่องของทางสายกลางเชิงลึกเลยนะคะว่าวิธีการที่จะนำทางสายกลางไปใช้ปฏิบัตินะฮะในปัจจุบันในสถานการณ์ณขณะนี้มีแนวทางเช่นไรซึ่งเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณนะคะท่านพระเทพวัชรสารบัณฑิตค่ะท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านเจ้าคุณอาจารย์เมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ
1: เจ้าพรอนุมาเจ้าพร
0: แหมวันนี้ทางสายกลางนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นคำที่พวกเราคุ้นเคยกันมาตลอดนะฮะแต่ถ้าถามให้ได้คำจำกัดความที่เข้าใจตรงกันเลยนะเจ้าค่ะทางสายกลางเนี่ยหมายถึงอะไรเจ้าครับพระอาจารย์คะ
1: เจ้าพรเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะในสังคมไทยเราและในประชาคมโลกด้วยเพราะว่าพุทธองค์ได้ค้นพบทางสายกลางเมื่อ 2,600 ปีมาแล้วนะทางสายกลางความหมายที่เข้าใจในทางพุทธศาสนาคือการไม่สุดโต่งการไม่สุดโต่งในทางบำเพ็ญเพียรนั้นพุทธองค์ได้ค้นพบว่าการหมกมุ่นในกามก็ตามแล้วการเสพความสุขสบายเกินไปก็ตามเนี่ยก็ไม่ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานทางสายกลางเท่านั้นที่ทำให้นำไปสู่ทางพ้นทุกข์และทางสายกลางนี้คนก็เลยเข้าใจว่ามันอาจจะเกี่ยวกับการบำเพ็ญเพียรเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างเดียวใช่ไหมจริงแล้วมันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันด้วยคือคำสอนทางพุทธศาสนาเนี่ยจะสอนทั้งเรื่องที่เป็นโลกิยะและโลกุตระควบคู่กันไป
0: เจ้าค่ะ
1: ตอนทางสายกลางจึงมีความหมายเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยก็คือความพอดีนั่นแหละอะไรคือความพอดีในแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ละสิ่งแต่ละอย่างในชีวิตของเรา
0: ถ้าเกิดบอกว่าพอดีในแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ละอย่างในชีวิตของเราโอ้โหแล้วใครจะเป็นคนสร้างเกณฑ์แห่งความพอดีหรือว่าเกณฑ์แห่งความพอดีในทางพระพุทธศาสนาเป็นเช่นไรเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์อันนี้สำคัญสำคัญมากเพราะว่าอย่างที่คุณอนุมาได้พูดไว้แต่ต้นว่ามันมีความหมายถึงสติและปัญญาด้วยสติเนี่ยคือก่อนทำอะไรเนี่ยให้นึกให้คิดในปัจฉิมโอวาทของพระพุทธองค์เมื่อจะเสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยบอกให้ชาวพุทธสาวกของพระองค์ทั่วโลกได้มีสติเนี่ยใช้สติก็คือความไม่ประมาทเพราะในการดำเนินชีวิตแต่ละอย่างในการทำงานในการทำอะไรก็ตามทีเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องคำนึงถึงก็คือการมีสติว่าจะทำอะไรให้มีสติไม่ประมาทคิดอะไรให้รอบคอบนิสัยกัลมังกัลนังไสยโยนิสัมมะกัลนังไสยโยก็คือการให้ทำอะไรให้ใคร่ครวญก่อนคำว่าใคร่ครวญก็คือการมีสตินั่นเองทีนี้พอมีสติแล้ว

0: เมื่อทำไปเนี่ยก็รู้จักประเมินผลการประเมินผลก็คือการใช้ปัญญาเช่นว่าทำอันนี้แล้วมันเป็นทุกข์กับตัวเองไหมมันเป็นสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นไหมแล้วมันสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนไหมมันสัมพันธ์กับผู้คนไหมทั้งหมดเนี่ยคือการใช้ทั้งสติและปัญญาอย่างเช่นทำงานอย่างนี้นะอย่างทำงานเนี่ยเราทำงานหามลูกหามข้ามมากไปไหมแล้วทำให้เกิดความเดือดร้อนกับครอบครัวไหมทำให้เกิดความเดือดร้อนกับคนอื่นไหมหรือเราทำงานเหยาะแยะไม่เรียกที่โบราณว่าไม่เอาฐานก็ทำให้เกิดความเสียหายไหมแล้วความสัมพันธ์กับผู้คนในที่ทำงานเป็นอย่างไร
1: อ
0: ันนี้แหละทั้งหมดเนี่ยประมวลกันที่ใช้สติและปัญญาประมวลผลจากการก่อนทำการทำและหลังทำก่อนทำก็คือใช้สติระหว่างทำใช้ปัญญาและประมวลผลจากสิ่งเหล่านี้ว่ามันสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองให้กับเพื่อนร่วมงานให้กับชุมชนให้กับสังคมประเทศชาติไหมอันนั้นแหละคือตัวที่เรียกว่าความพอดีที่ไม่ให้เกินเลย
1: ค่ะคือเวลาที่ฟังท่านอาจารย์พูดปุ๊บนึกภาพตามนะฮะท่านผู้ชมแล้วกำลังนึกว่าเราได้ยินอยู่ประโยคหนึ่งที่นิยมใช้กันนะฮะพระอาจารย์ก็คือว่า work life balance อันนี้เป็นคำยุคใหม่นะคะมันสื่อถึงทางสายกลางยังไงเจ้าคะ
0: คือความบาลานซ์ความสมดุลมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นทางสายกลางที่เป็นความพอดีในเมืองในฝรั่งเองก็พยายามแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าความพอดีนี้อยู
1: ่
0: อันจะเห็นว่าในประเทศยุโรปหลายประเทศกำลังคิดว่าการทำงานในสัปดาห์หนึ่งใน5วันเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันทำให้คนเคร่งเครียดมากไปไหมแล้วก็ถอยมาทำงาน4วันแล้วก็ประเมินผลปรากฏว่าในหลายประเทศเนี่ยในการประเมินผลว่าการทำงาน4วันแล้วปล่อยให้เขาอยู่กับครอบครัวอยู่กับชีวิตส่วนตัวเขาอีก3วันเนี่ย อาจจะได้ผลของงานมากกว่า อันนี้คือการแสวงหาทางที่เรียกว่าทางสายกลางทางนั้น
1: อยากไปอยู่ประเทศนั้นด้วย
0: ในอังกฤษในอะไรก็ทำอยู่
1: เขาเริ่มลองแล้วใช่ไหมฮะ
0: ทีนี้ในสังคมปัจจุบันเนี่ยนอนออกมาจะเห็นว่าสังคมปัจจุบันนี่ชัดเจนเลยว่าเวลานี้ผู้คนขัดแย้งกัน ผู้คนขัดแย้งกันผู้คนแสวงหาทรัพยากรที่แข่งแย่งชิงดีกัน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ในประเทศเราเนี่ยท่านจะเห็นว่าสื่อต่างๆรวมทั้งในโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่าคนทั้งหลายเนี่ยเขียนฆ่ากันทำร้ายกันแล้วที่เราเห็นแล้วน่าสลดใจมากกว่านั้นคือคนรักกันครอบครัวเดียวกันพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องฆ่ากันทำร้ายกันถ้าเรามองให้เห็นว่าสังคมวันนี้มันกำลังเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปจากวิถีชีวิตดั้งเดิมมันเปลี่ยนไปจากการที่เราเคยอยู่กันแบบพี่แบบน้องเคยอยู่แบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถ้าถามว่าความอยู่แบบพี่แบบน้องความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเมตตากรุณาความมีพรหมวิหารธรรมต่อกันนั่นแหละคือทางสายกลางนั่นแหละคือกฎบัตรสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมแต่เมื่อมาวันหนึ่งเราต้องการเรื่องสุขนิยมมากขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: เราต้องการวัตถุมากขึ้นเราแสวงหามากขึ้นเราแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นมากขึ้นอันนี้คือสุดโต่งแล้วเมื่อมีความสุดโต่งก็ธรรมดาก็ต้องเขียนฆ่าทำร้ายกันจะทำร้ายด้วยวิธีการต่างๆนานาหรือทำร้ายด้วยร่างกายหรือทำร้ายด้วยคำพูดหรือทำร้ายด้วยการแสวงหาอะไรที่จะทำให้คนนั้นไม่ไปสู่ความสำเร็จแล้วยกให้ตัวเองไปสู่ความสำเร็จด้วยวิธีการที่เรียกว่าโทษนะว่าด้วยวิธีการที่สกปรกหักหลังทำลายกันก็ทำ
1: แล้วถ้าเกิดในสถานการณ์เช่นนั้นเราจะปฏิบัติตัวยังไงล่ะครับพระอาจารย์ท่ามกลางความขัดแย้งอาจจะไม่ต้องนึกถึงภาพใหญ่ระดับโลกแต่อาจจะเข้ามาในสังคมไทยเราในที่ทำงานในชุมชนเราเห็นต่างโอ้โหจะไปสายกลางยังไงครับเขาบอกเทคไซส์เถอะน้องสีเทาไม่มีมีแต่ดำกับขาวอย่างนี้นะฮะ
0: เนี่ยสิ่งที่ถ้ามาว่าเป็นสิ่งสำคัญในคำถามนี้ว่าแล้วจะทำยังไงอ่ะในสังคมมันได้ไหม
1: ค
0: ือนอกจากสติเป็นตัวกำหนดปัญญาเป็น

0: ตัวกำกับในการเดินเรื่องแล้วก็เป็นตัวประเมินผลเนี่ยที่จริงแล้วในทางพุทธศาสนาเนี่ยได้สอนหลักสำคัญไว้แต่เราพวกเรานึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องไกลตัวหลักสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องมัชฌิมาจะอยู่ในนี้ด้วยมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางจะอยู่ด้วยก็คือในเรื่องขันห้าในเบญจขัน
1: ธ์
0: ในขันห้าในเบญจขันธ์นี่แหละมันเป็นชีวิตประจำวันที่ผู้คนไม่ค่อยจะให้ความสนใจแล้วก็นึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็หลายคนก็พูดตลกด้วยว่าขันอาบน้ำขันอะไรไปแล้วนะเป็นเรื่องตลกไปจริงแล้วตัวขันห้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆ
1: อาจารย์พระอาจารย์ยกตัวอย่าง
0: เช่นอย่างที่ว่าขันห้าเนี่ยมีรูปใช่ไหมรูปก็คืออะไรก็ตามตัวคนเราสัตว์สิ่งของทั้งหลายเนี่ยเป็นรูปเวทนาเวทนาคือความรู้สึก
1: เจ้าค่ะ
0: ความรู้สึกเนี่ยมี3อย่างมีสุขมีทุกข์แล้วก็มีเฉยๆอันนี้คือตัวเวทนาขั้วต่อไปก็คือตัวสังขาร
1: เจ้าค่ะ
0: สังขารเนี่ยเราไม่เข้าใจแล้วก็นึกว่าสังขารมันคืออะไรสังขารคือตัวปรุงแต่ง
1: ปรุงแต่งไม่ใช่สังขารร่างกายที่เรามักจะเรียกต่อกัน
0: ใช่สังขารนี่คือตัวปรุงแต่ง
1: เจ้าค่ะ
0: สัญญาสัญญาคือจำได้กับหมายรู้จำได้คือจำอดีตได้หมายรู้คืออนาคตนะแล้วก็สิ่งสุดท้ายก็คือวิญญาณวิญญาณคนก็ไปนึกถึงว่าเป็นพูดผีปีศาจแต่จริงๆวิญญาณคือสิ่งที่รับรู้จากอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้เราลองจับคู่กันดูนะว่ารูปตัวเราเนี่ยเมื่อเห็นรูปไม่เห็นจากอะไรเห็นจากวิญญาณเห็นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจ
1: ค่ะ
0: เมื่อเห็นแล้วเกิดอะไรเกิดเวทนาเวทนาคือสุขทุกข์หรือเฉยๆทางพุทธศาสนาเราจึงบอกว่าให้คุณตัดแต่เพียงเวทนานะอย่าไปปรุงแต่งต่ออย่าไปจำได้ต่อคือพูดทีนี้กลับมาพูดภาษาเราว่าในโลกในร่างกายเราเนี่ยมันก็มีแค่กายกับจิตเท่านั้นแหละ
1: เจ้าค่ะ
0: รูปเนี่ยคือฝั่งกายที่เหลือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยคือฝั่งจิตหมดเลยคือเมื่อเรารับรู้อะไรมาได้เนี่ย อย่าไปปรุงแต่งมากอย่าไปปรุงแต่งมากถ้าชอบก็อยากได้มากจนโอเวอร์ถ้าไม่ชอบก็เกลียดไม่อยากได้ไม่อยากเห็นทำลายแล้วจึงอยากให้เราใช้หลักธรรมที่เรียกว่าอุเบกขาคือให้รู้จักเฉยๆบ้างเนี่ยที่เราไปบางคนรถมาเฉี่ยวรถเราต้องบังคับให้กราบให้ไหว้รถให้ในรถก็เกิดจากเนี้ยเกิดจากที่ปรุงแต่งตัวเนี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้ามาถึงนี้แล้วท่านจึงพระท่านจึงบอกว่าอย่าไปถึงเวทนาอย่าไปถึงปรุงแต่ง
1: สังขาร
0: ไปถึงสังขารคือตัวเวทนาเนี่ยรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆไว้ให้จบตรงนี้ชีวิตอย่าไปปรุงแต่งสิ่งที่ชอบกับไม่ชอบมากเกินไปท่านสอนให้เรารู้จักปล่อยวางให้รู้จักเฉยๆบ้างให้รู้จักให้อภัยให้รู้จักเข้าใจหลักของการมีชีวิตอยู่ร่วมกันและเข้าใจหลักธรรมชาติเมื่อเข้าใจหลักเหล่านี้แล้วก็ไม่ต้องเมื่อรับรู้ก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ไม่ต้องไปจดจำมันก็จะอยู่เท่าว่าหนึ่งเรามีสังขารคือมีร่างกายของเราแล้วมันเข้ามาทางอายตนะแล้วมาชิ้นสุดที่เวทนาก็พอเวทนาก็เอาแค่ความเฉยๆให้พยายามระงับไว้โดยใช้สติและปัญญาน
1: อกเหนือจากสติและปัญญานะเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างพวกกลุ่มของศีลสมาธิเหล่านี้สามารถเป็นองค์ประกอบช่วยให้เราสามารถที่จะยึดหลักทางสายกลางได้ง่ายขึ้นไหมครับ
0: เป็นหลักสำคัญ
1: เป็นหลัก
0: เพราะทางสายกลางเนี่ยก็คือหลักอริยมรรคคือหลักมรรคมีองค์8ในมรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญาคือบทสรุปของมรรคมีองค์8และในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็คือหลักฝึกฝนอบรมกายวาจาและใจ
1: จะ
0: เห็นว่าพุทธคุณในที่เราสวดอิติปิโสน่ะบทสำคัญเรื่องหนึ่งที่คำแปลกันหนึ่งก็คื เป็นบุรุษผู้ฝึกบุรุษอื่นใดไม่มีผู้ใดได้ยิ่งกว่าการฝึกฝนอบรมเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญในทางพุทธศาสนาการฝึกฝนอบรมผู้คนที่สำคัญคือฝึกฝนอบรมอะไรฝึกฝนกายฝึกฝนวาจาและก็ไปฝึกฝนอบรมทางด้านจิตใจจิตเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นจิตก็ต้องกลับมาว่าถ้าจิตใจเราดีเป็นคนจิตใจดีจิตใจงามวาจาก็ดีไปด้วยการแสดงแรงออกทางกายก็ดีไปด้วยอันนี้เป็นหลักสำคัญเพราะหลักศีลสมาธิปัญญาก็ตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาก็ตามหลักสติและปัญญารวมทั้งหลักขันธ์ห้าที่ปรากฏในพุทธศาสนาเนี่ยล้วนแต่เป็นคำสอนที่สำคัญที่ไม่ไกลจากตัวคนอาจจะมองว่าโอ้โหพูดเรื่องขันธ์ห้าเนี่ยมันไกลจากตัวไปพูดเรื่องอริยมรรคมันไกลจากตัวมากเกินไปแต่ที่จริงแล้วหลักธรรมทั้งหมดเนี่ยเป็นหลักธรรมที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเอามาแอพพลายได้ในชีวิตประจำวันและถ้าจะแอพพลายได้ดีที่สุดก็คือพุทธองค์เนี่ยเมื่อจะบำเพ็ญเพียรออกบวชแล้วใน6ปีที่แสวงหาเนี่ยได้ปฏิบัติมาทุกอย่างแล้วเหมือนฤาษีชีภัยในสมัยนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: เมื่อกลับมาเห็นหลักสำคัญในทางพุทธศาสนาที่พระองค์ได้ตรัสในค้นพบก็คือหลักมัชฌิมาปฏิปทาและดำเนินทางสายกลางก็เป็นทางแห่งความหลุดพ้นและความหลุดพ้นนี้ในหลักมัชฌิมาที่พระองค์ตรัสที่พระองค์ทรงเห็นเนี่ยก็ได้บอกกับผู้คนทั่วโลกว่าการบำเพ็ญเพียรเพื
1: ่
0: อและสาวกของพระองค์อยู่ทั่วโลกหรือที่ไม่ใช่สาวกที่เป็นประชากรของมวลมนุษยชาติเนี่ยท่านจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ยทำอย่างไรจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขท่านจะเป็นชาวพุทธหรือไม่เป็นชาวพุทธก็ตามแต่ว่า
1: คุณค่าของคุณธรรมแล้วก็ให้คุณค่ากับวัตถุขึ้นมาได
0: ้ค่านิยม
1: แต่
0: มาว่าค่านิยมของคนมันเปลี่ยนไปคือแต่ก่อนเนี่ยเรายังมีสังคมเมืองสังคมชนบทและผู้คนในสังคมชนบทเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในเมืองเขาจะอยู่ได้ต้องอาศัยปัจจัยที่เรียกว่าเป็นเงินเป็นอะไรทั้งนั้นเลยแม้แต่คนในชนบทตื่นขึ้นมาเนี่ยโทษนะแต่ว่าเขาไม่ได้แต่ไม่ได้กล่าวว่าใครตื่นขึ้นมาเนี่ยแต่ก่อนก็มีผักมีอะไรอยู่ริมรั้วทำมาหากินได้แต่ทุกวันนี้ตื่นขึ้นมาก็รอรถที่เขามาขายอาหารในหมู่บ้าน
1: รถพุ่มพวง
0: รถพุ่มพวง
1: มาเต็มรถ
0: ทีนี้สิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีเงินจะดำรงชีวิตได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ก็ต้องดิ้นรนพอดิ้นรนแล้วทั้งถูกทางและไม่ถูกทางมันก็ทำให้สังคมมันเปลี่ยนไปเพราะว่าวัดก็เป็นแต่ไปมาวัดก็จะเป็นเพียงสัญลักษณ์เท่านั้นเองคนมันเปลี่ยนไปเยอะสังคมเปลี่ยนไปเยอะค่านิยมเปลี่ยนไปเยอะเศรษฐกิจเปลี่ยนไปทำให้ผู้คนหันไปเห็นว่าวัตถุนิยมเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในชีวิต
1: แสดงว่าวัตถุนิยมเป็นอุปสรรคสำคัญในการปฏิบัติตามหลักทางสายกลางจะทำให้เกิดการโอนเองไปด้านใดด้านหนึ่งได้ง่าย
0: วัตถุนิยมที่สุดโต่ง
1: ที่สุดโต่ง
0: ค่ะที่สุดโต่งเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันและก็รัชกาลที่9เนี่ยทรงเห็นว่าพระโศกนิกรของพระองค์ในวันนี้และวันข้างหน้าจะอยู่อย่างไรจะอยู่อย่างไรท่านจึงมีวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตอย่างหนึ่งก็คือโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
1: เจ้าค่ะ
0: เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใช้วิถีดำเนินชีวิตของผู้คนในชนบทและผู้คนในเมืองมารวมกับหลักธรรมทางด้านพระพุทธศาสนาพอมารวมหลักธรรมทางด้านพุทธศาสนาเนี่ยวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็จะทำให้ผู้คนเนี่ยไม่วัตถุนิยมและไม่สุขนิยมจนสุดโต่งและจะทำให้คนในประเทศเนี่ยมีความสุขและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยยังมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพระศกนิกรของพระองค์นอกจากจะทำเรื่องโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องโคกหนองนาแล้วเนี่ยก็ยังให้เรื่องธรรมะต่อประชาชนเห็นว่าจากนี้ไปเนี่ยพระโศกนิกรของพระองค์ในประเทศเราเนี่ยจะอยู่อย่างไร
1: เจ้าค่ะ

0: จะสังคมเมื่อมันพลวัตขึ้นเทคโนโลยีมากขึ้นผู้คนเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแต่ธรรมะยังเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันอยู่ไม่ใช่ไม่จำเป็นไม่ใช่สังคมเจริญขึ้นบ้านเมืองเจริญขึ้นด้วยวัตถุแต่ว่าจิตใจกลับแย่ลงพระองค์ท่านก็จึงทำเรื่องอธรรมะนาวาสำหรับวังที่เผยแผ่ไปสู่ประชาชนทั่วโลกความหมายเรื่องนี้ที่อธิบายให้เข้าใจได้ก็คือว่าพระองค์อยากเห็นประชาชนพระสงฆ์นิกรของพระองค์นั้นได้อยู่ดีกินดีการอยู่กินดีอยู่ดีกินดีก็ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและโคกหนองนาอันนี้คือหลักมัชฌิมาปฏิปทาชัดๆเลยหลักทางสายกลางชัดๆเลยและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษต่อสังคมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มากอย่างที่กล่าวมาว่าเมื่อกี้เนี่ยสังคมเราเนี่ยมันเปลี่ยนไป
1: เจ้าค่ะ
0: ผู้คนเปลี่ยนไปกับเรื่องที่สองเมื่อมีการทำมาหากินที่ถูกทางไม่สุดโต่งคนจนไปทำประโยชน์ได้ก็ต้องมีเรื่องทางด้านจิตใจด้วยก็คือมีธรรมะก็ได้อาศัยพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายในประเทศนี้ได้อาราธนาพระสงฆ์ในประเทศนี้เป็นผู้ขับเคลื่อนที่สำคัญก็คือขับเคลื่อนธรรมะหมุนกงล้อแห่งธรรมไปสู่พระสงฆ์นิกรของพระองค์อันนี้แหละจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับที่เราทำอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลและการที่9และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราในปัจจุบันก็ล้วนแต่ต้องการให้ประชาชนของพระองค์พระสงฆ์นิกรของพระองค์นั้น1อย่าสุดโต่งจนเกินไปให้มีมัชฌิมาปฏิปทาการดำรงชีวิตก็ไม่ได้อาศัยเงินไม่ได้อาศัยวัตถุเป็นเพียงอย่างเดียวแต่ให้อาศัยแรงงานแรงกายแรงใจของตัวเองการกระทำของตัวเองที่เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงหรือโคกหนองนามันจะได้ไม่ไปอาศัยรถที่เขามาขายของตามหมู่บ้านไม่ต้องไปซื้อเพียงอย่างเดียวแต่ตัวเองต้องรู้จัก product ต้องรู้จักผลิตด้วย ผลิตแต่พอควรที่อยู่ได้ก็เอามาประกอบอาหารเลี้ยงชีพในครอบครัวที่เหลือก็ส่งขายส่วนธรรมะจำเป็นต้องมีการจำเป็นต้องมีนั้นต้องอาศัยองค์กรหรือเครือข่ายสำคัญคือคณะสงฆ์คณะสงฆ์ก็คือการอาราธนาให้มีธรรมะให้ออกสอนธรรมะให้หมุนกลล้อแห่งธรรมไปสู่พระสงฆ์นิกรสิ่งนี้จึงเรียกว่าโครงการธรรมนาวาวังไปสู่พระสงฆ์นิกรต่อมาคิดว่าสองเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบ้านเมืองเราเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งและบ้านเมืองถ้าทำได้สองอย่างนี้คือเศรษฐกิจสำหรับครอบครัวอาศัยโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านแล้วก็ธรรมะสำหรับผู้คนในประเทศลดความขัดแย้งให้คนอยู่กันอย่างมีความสุขให้มีคนอยู่อย่างให้คนอยู่ร่วมกันอย่างเมตตากรุณาอยู่ด้วยพรหมวิหารธรรมสังคมอุดมธรรมสังคมอุดมด้วยศีลธรรมนี่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเราจึงอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องช่วยกันผลักดันทั้งสองเรื่องนี้เพื่อให้โครงการของพระองค์ได้ประสบความสำเร็จ
1: เจ้าค่ะสาธุพระอาจารย์ทิ้งท้ายตรงนี้ค่ะเราเห็นพ้องต้องกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าธรรมนาวาของล้นเก้ารัชกาลที่9แล้วก็ในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะพี่น้องประชาชนที่ชมพุทธธรรมนำปัญญาอยู่ณขณะนี้นะปุ๊กมั่นใจว่าก็คงพร้อมอกน้อมใจนะที่จะให้ความร่วมมือเต็มที่อยู่แล้วนะฮะพระอาจารย์อยากให้พวกเราเริ่มต้นและดำเนินอย่างไรโดยนับจากตัวเองไปก่อนเลยเจ้าค่ะ
0: ธรรมะคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดเวลานี้นะเรากลับมาดูตัวเองโดยใช้สติและปัญญาว่าเรากำลังวิ่งตามอะไรเรากำลังทำอะไรแล้วชีวิตเราชั่วชีวิตหนึ่งมันก็เท่านี้แหละไม่มีใครเกินร้อยปีหรอกแล้วเรากำลังทำอะไรเรากำลังอยู่อะไรแล้วเพื่ออะไรอันนี้สำคัญเพราะอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเมื่ออยู่เป็นสมาชิกหนึ่งของครอบครัวของสังคมประเทศชาติทำอย่างไรจะทำให้เกิดประโยชน์และความสุขทั้งต่อตัวท่านสังคมและประเทศชาติอยู่อย่างไม่เป็นภัยสังคมทั้งเป็นภัยที่ปรากฏและเป็นภัยที่มันแอบซ่อนอยู่การแอบซ่อนอยู่เช่นความอิจฉาริษยาความพยาบาทเบียดเบียนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย

0: ราะสิ่งสำคัญที่สุดที่อาตมาคิดว่าเวลานี้ก็คือเราสรุปจากพระมหากรุณาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลและการที่9และก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลและการปัจจุบันคือในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยให้พอประมาณให้พอประมาณกับตนสำหรับคนที่ทำเกษตรกรทำอย่างไรจะอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบโคกน้องนาได
1: ้
0: ทำมาค้าขายท่านที่เป็นนักธุรกิจเบอร์สำคัญทั้งที่เป็นนักไฟแนนซ์ทั้งหลายก็ให้รู้จักประกอบอาชีพแต่พอประมาณไม่เอารัดเอาเปรียบไม่โคดโกงเพราะความพอเพียงของมหาเศรษฐีกับความพอเพียงของคนในชนบทย่อมมีความแตกต่างกันและมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันแต่ทั้งหมดต้องให้รู้จักตัวตนรู้จักประมาณรู้จักเรารู้จักเขาอันนี้ก็ให้นำน้อมเกล้านำระบบเศรษฐกิจพอเพียงและก็โคกหนองนามาใช้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงและโคกหนองนานั้นไม่ได้ใช้เฉพาะชาวเกษตรกรเท่านั้นแต่หมายถึงว่ารวมถึงนักธุรกิจเบอร์ต้นๆเบอร์สำคัญของประเทศของโลกทุกสาขาวิชาชีพส่วนเรื่องชีวิตประจำวันนั้นการใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาที่พระองค์รัชกาลและการที่10มุ่งประสงค์อยากให้ประสงค์นิกรของพระองค์ท่านได้มีศีลธรรมเหมือนการปกครองสมัยโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ตามสมัยกรุงสุโขทัยหรืออื่นๆก็ตามเนี่ยพระมหากษัตริย์ก็อยากเห็นประสบนิกรได้มีศีลธรรมอยู่กันอย่างมีความสุขไม่เขียนฆ่าไม่อาฆาตพยาบาทกันก็อารัธนาให้พระสงฆ์ออกสอนธรรมในยุคสมัยของพระองค์เหมือนกันโครงการธรรมนาวาวังนี้ก็คือการอารัธนาให้พระสงฆ์ได้ออกสอนศีลธรรมให้เผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระองค์ของพระพุทธองค์ไปสู่ประชาชนให้มากที่สุดโดยเบื้องต้นง่ายๆที่สุดก็คือให้ยึดถือหลักธรรมให้ยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสาระแล้วเมื่อยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เลยไปถึงหลักธรรมที่สำคัญที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันอันนี้แหละคือบทสรุปของการที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างสังคมสันติสุขโดยอาศัยหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่เรียกว่าทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา
2: เจ้าค่ะสาธุนะฮะวันนี้นับเป็นบุญของเรานะฮะที่ได้มีโอกาสรับรู้เรื่องนี้ทำให้เกิดความเข้าใจชัดเจนชัดแจ้งยิ่งขึ้นนะฮะต้องขอกราบขอบพระคุณนะท่านเจ้าคุณอาจารย์ของเราค่ะท่านพระเทพวัชรสารบัณฑิตนะฮะรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ับเจอความ
1: เป็นผู้สูงอายุเนี่ยควรจะมีวัตรปฏิบัติอย่างไรนะถึงจะมีความสุข
2: ในปัจฉิมวัย
1: สุขหมายแม้วัยมันก็แบ่งถ้าคุณแบ่ง3วัย
2: ครับ
1: วัยมันก็ต้องเปรียบเทียบ
2: ต้องเปรียบเทียบ
1: วัยมันก็3วัยปฐมวัย
2: ครับ
1: ถ้าเปรียบเทียบกับวัยตะมิ้วจำไม่ได้ไม่เป็นไรเนี่ยไม่ได้กินปล
2: าแต่เขาเรียกกันว่านครโสเภณีนางสิริมาน
1: างสิริมาหญิงงาม

0: ก็เนื้อหนังมังสาไปฆ่ามันตายนะคุณผู้ชายไปฆ่าผู้หญิงตายเนี่ยมันจะได้ผู้หญิงมาเป็นเมียไหมได้ไหมฮะ
1: ไม่ได
0: ้ก็ไม่ได้แล้วตัวมันเองไปฆ่าเขาตายมันก็ไม่เอานะ
1: ก็ไม่สำเร็จอีก
0: เออถ้าเป็นผมนะเป็นพ่อแม่ผู้หญิงนะ
1: อะมุ่งดับโมหะเสียด้วยเหตุผลให้รู้เท่าทันในสังขารตนเลิกดิ้นเลิกรน
0: เราจะตอบนะทำตอบมันอย่างนั้นถ้ามันนะจะมาฆ่าเราเราจะต้องอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนกันมันจะเปลี่ยนไปอย่างนี้ทุกวันครับแล้วโทสะมันก็แสดงผลคือไม่เป็นสุขนอนพลิกไปพลิกมาคนที่นอนพลิกไปพลิกมาท่านคุณผมสังเกตทำไมมันไม่เป็นสุขเพราะว่ามันมีไฟอยู่ข้างล่างท่านคุณเคยปิ้งปลาไหม
1: เคยครับสมัยก่อน
0: ปิ้งปลาเป็นบนนะบนเขาเรียกอะไรนะตะแกรงไหม
1: ครับ
0: ปลาเป็นไงครับพอมันร้อน
1: มันจะงอ
0: มันดิ้นมาทางนี้ก่อนวิธีการพลิกจิตไม่ยากท่านคุณ
1: ทำไง
0: ลุกขึ้นมาสวดมนต์ก่อนนอนภาวนาบทง่ายๆสัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนี้นะถามว่าดับพยาบาทนิวรณ์ได้ไหมดับได้ไหม
1: ดับได้สนิท
0: อัพยาปชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่แหละครับ
1: นี่แสดงว่าพรหมวิหารธรรมมาหนุนเนื่องอยู่ในใจ
0: ครับภาวนา
1: ใจ
0: ใจสุข
1: ใจสุข
0: อาจารย์คุณลองดูปากโยมเวลาเขาภาวนาสัพเพสัตสัพเพสัตตาปากสวยไหมฮะ
1: สวยอย่างนี้มันไม่ใช่พรหมวิหารนี่มันพรหมวินาศ
0: ก็ใช่สิ สัพเพสตรูใครไม่ถูกกับกูคอยมันวอดวอยวอดวอย
1: โอ้ดีแช่งเลยนะ
0: บางคนภาวนาจริงท่านคุณ
1: ครับ
0: ภาวนาจริงแต่ใจมันไม่จริง
1: แล้วก็แถมตรงนี้นิดหนึ่ง
0: ว่า
1: เราจะมีความสุขถ้าทุกคนมีพรหมวิหารธรรมคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาน้ำใจงามกรุณาติดตามช่วยเหลือมุทิตาเอื้ออารีอุเบกขามีใจเป็นธรรมเมตตานะแก้โกรธ
0: ครับ
1: กรุณาแก้เกลียด
0: ครับ
1: มุทิตาแก้เครียดอุเบกขาแก้เขาดีอย่างเงี้ยจะกำจัดนิวรณ์ที่ว่าได
0: ้โอ้เพราะฉะนั้นพรหมธรรมจึงเป็นตัวกำจัดพยาบาทได้เด็ดขาด
1: ครับ
0: เมื่อกำจัดพยาบาทได้แล้วนะก็มีอานิสงส์แสดงว่าพรหมธรรมนั้นมีอานิสงส์ถึง11ประการนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมหลับก็เป็น
1: สุข
0: ตื่นมาก็เป็น
1: สุข
0: นอนก็ไม่ฝัน
1: ร้าย
0: น่าจะไม่ฝันร้ายแล้วผิวพรรณวันนะ
1: ผ่องใส
0: เพราะได้นอนเยอะ
1: ครับ
0: นะผิวพรรณวันนะผ่องใสแล้วเป็นที่รักของ
1: เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
0: นอกจากนั้นแล้วไปไหนไม่ต้องสาตราและ
1: ยาพิษ
0: คนไม่ถูกคนเนี่ยอย่าไปไม่ถูกเขานะให้ท่านญาติโยมจำไว้มิตรพันคน
1: น้อยไป
0: ศัตรูหนึ่งคน
1: มากไป
0: ถูกต้องมิตรพันคนเนี่ยไม่ค่อยเจอแล้วครับผมก็ท่านคุณเนี่ยฮะไปเทศกันมาทั่วประเทศแล้วถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เดินเดินไปไหนเนี่ยเคยเจอคนที่เราไปเทศมาบ้างไหมในเมืองไทยอ่ะนานๆเจอสักทีใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ที่จะจำหน้ากันได้เนี่ยที่ชอบเราอ่ะแล้วมิตรตั้งร้อยคนผมถามท่านคุณว่าไอ้มิตรหมื่นคนเนี่ยเคยเขียนจดหมายไปชมเชิญท่านคุณบ้างไหมไม่เคยใช่ไหมฮะ
1: จริงๆแล้วมิตรเนี่ยไม่มีมากหรอกพระเดชพระคุณมิตรจริงๆนะมีคนเดียวเท่านั้น
0: เฮ้ยถ้ามิตรคนเดียวอยู่ไม่ได้ในโลกแล้วครับ
1: อ้าวจริงๆมิตรมีอยู่คน

0: เดียว
1: ไม่มีไม่ใช่คนมันต้องมีมิตรเยอะมิตรมีเยอะ
0: มีคนเดียว
1: เยอะ
0: ไอ้นั่นมิตรเทียม
1: อ่ะแล้วมิตรจริงๆคนเดียวยังไง
0: มิตรแท้มีคนเดียวเท่านั้น
1: คือ
0: มิตรชัยบัญชาทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะ
1: ท่านนายกเทศมนตรีท่านนายกช่วยเจ้าหน้าที่ไปขวาดเมนหน่อยสิ
0: ทำไม
1: จบแล้วจะไปพบกับหลังเมนหน่อยใช่ไหมผม
0: อ้าวมิตรชัยบัญชาโดนตายไปหลังสุรพล
1: แต่ศัตรูหนึ่งคนมากไปไหม
0: มากไป
1: เพราะศัตรูเป็นเงาตามตัว
0: มัน
1: เพราะนั้นเขาบอกว่าอย่าไปทะเลาะกับใครศาสตราและยาพิษเนี่ยนะท่านชุนมันมาเพราะศัตรูใช่ไหม
0: ครับ
1: หนึ่งกับเมียอย่าไปทะเลาะ
0: โ
1: อ้เมียเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นศัตรูใกล้ชิดและเป็นมิตรใกล้ตัว
0: ครับ
1: อย่าทำให้คนข้างเคียงเป็นหอกข้างแคร
0: ่โอ้
1: ทะเลาะกับเมียเนี่ยนะหาเรื่องตาย
0: ครับ
1: ผมว่า
0: เดี๋ยวขออีกครั้งเถอะที่ว่ามาเมื่อกี้ขออีกครั้ง
1: อย่าให้ทำให้คนข้างเคียงเป็นหอกข้างแคร่
0: อ๋อโยมมีกระดาษทิชชู่บ้างไหมมีไหมโยมใครมีกระดาษทิชชู
1: ่
0: ควักหน่อยมีไหมขอกระดาษทิชชู่
1: เอามาทำไมอ่ะ
0: มีเปล่าอยู่บอกเปิดกระเป๋าน่าจะมีเอาดีแล้วละโยมมีก็ดีแล้วแต่ไม่ต้องมาถวายพระหรอก
1: ถ้าจะเอามาทำไมอ่ะ
0: เอาเช็ดหูโยมและเลือดไหลซิบเพราะคำคมมันบาด
1: ไม่ใช่คนเนี่ยนะฮะเมียทะเลาะกับผัวเนี่ยอันตรายไหมท่านคุณ
0: อันตราย
1: อันตรายคนใกล้บ้านทะเลาะกันอันตราย
0: เขาจึงบอกว่าอย่างนี้ไงทะเลาะกับลูกทุกที่สุด
1: ทะเลาะกับลูกทุกที่สุด
0: ทะเลาะกับพ่อแม่แย่ที่สุด
1: กับพ่อแม่แย่ที่สุด
0: ทะเลาะกับผัวปวดหัวที่สุด
1: ทะเลาะกับผัวปวดหัวที่สุด
0: ทะเลาะกับเมียเพลียที่สุด
1: ท่านคุณโยมเขาถือแก้วน้ำมาเนี่ยท่านคุณเห็นแก้วน้ำไหมถ้วยน้ำชาเนี่ยมันมีกี่ชั้น3ชั้นใช่ไหมท่าน
0: ครับ
1: มีถาดรองอันนึงเขาเรียกกี
0: ่ครับ
1: มีถ้วยน้ำชาอยู่3ชั้นผมถามว่า3ชั้นเนี่ยมันทะเลาะกันไหม
0: ไม่ทะเลาะ
1: ทะเลาะผมถามว่าถ้าไอ้ข้างล่างแตกเนี่ยข้างบนมันจะอยู่ชุดไหน
0: มันก็ขาด
1: ถ้าไอ้ข้างตรงนี้แตกฝาข้างล่างจะไปอยู่ที่ไหน
0: ไอ้ที่พูดเนี่ยมีนัยยะหรือเปล่า
1: ไม่น้ำชามันหมดด้วยพอดีเลย
0: แสดงว่าน้ำชาท่านหมด
1: ไม่ใช่ท่านคุณลองคิดดูพ่อแม่ลูกเมียชุดเดียวกัน
0: ครับ
1: อย่าทะเลาะกัน
0: มันจะขาดชุด
1: แล้วจะไปไว้ที่ไหนอ่ะผลที่สุดก็โดนเขาทิ้งคนทะเลาะกันในครอบครัวเนี่ยคนอื่นมันทิ้งหมดแหละท่านไปดูคลังที่วัดสิครับไอ้ถ้วยที่มันทะเลาะกันแบบนี้ที่แตกไปใบสองใบเนี่ยไม่มีใครเขาใช้นะสมภารไปไว้ในคลังเพราะคนเราเกิดมาถ้ากลัวศาสตรายและยาพิษอย่าทะเลาะกัน
0: ครับ
1: ให้อภัยกันวิธีการไม่ทะเลาะคือว่า 1. ถ้าผิดต่อเขารีบไปขอโทษ
0: อ๋อ
1: 2. ถ้าเขาโทษแล้วเขาขอโทษแล้วรีบยกโทษให
0: ้โอ้ขอโทษกับยกโทษ
1: ครับอภัยโทษ
0: ครับ
1: คนขอโทษเขามาขอแล้ว
0: ต้องให้
1: เราต้องให้อภัยเขา
0: ครับ
1: มันดีทั้งเขาทั้งเราและจะนอนหลับทั้งคู
0: ่โอ้
1: ไม่ใช่หลับอย่างเดียวนะท่านคุณ
0: ทำไมอ่ะ
1: ลูกเมียก็หลับไปด้วย
0: แหมอานิสงส์การให้อภัยเนี่ยสำคัญท่านบอกว่าถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความพลาดพลั้งความผิดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคน
1: ครับ
0: การผิดพลาดเป็นเรื่องของมนุษย์แต่การรู้จักให้อภัย

0: ป็นวิสัยของเทวดา
1: พระโทท่านคุณลองคิดดูสิหลวงพ่อองค์หนึ่งมีปั้นน้ำชาจีน
0: ครับ
1: เอามาจากเมืองจีนครับวันๆหนึ่งก็นั่งกินชาเช็ดถูเอาเลี่ยมทองรักจังเลยไอ้ชุดเนี้ยเมื่อรักชุดนี้แล้วนะไปไหนมาไหนก็ต้องสั่งเด็กเอ้ยอย่าเอาผงซักฟอกล้างนะเดี๋ยวที่มันจับกาเนี่ยมันจะมีกลิ่นติดและกินน้ำชาถ้วยอื่นบ้านอื่นไม่อร่อยท่านคุณ
0: โ
1: อ้ไปไหนนะก่อนจะเปิดปิดห้องนะต้องไปมองมาหน่อยเป็นที่รู้กันของลูกศิษย์ว่าหลวงพ่อชอบชุดน้ำชาชุดนี้
0: โปรดมากโปรดเป็นพิเศษ
1: วันหนึ่งนั่งอยู่หน้ากุฏิเสียงข้างในกุฏิเด็กไปทำความสะอาดเสียงดังเพ้งหันไปถามเอ้ยอะไรแตกวะลูกศิษย์คานมาจากในกุฏิร้องไห้ร้องไห้มาเลยท่านคุณมากราบหลวงพ่อสะอึกสะอื้นหลวงพ่อครับผมทำปั้นน้ำชาของหลวงพ่อแตกแล้วครับหลวงพ่อจะลงโทษยังไงก็เอาเถอะครับ
0: อ๋อมาสารภาพ
1: สารภาพแล้วจิตใจหวั่นไหวมากหลวงพ่อตบเปรี้ยงเลยครับตบเปรี้ยงเลยแต่ไม่ใช่ตบเด็ก
0: ตบอะไร
1: ตบเขาเปรี้ยงเลยเออแตกซะได้ก็ดีไอ้ฮาเพราะไอ้น้ำชาชุดนี้นะทำให้กูเป็นกังวลเพราะไอ้ถ้วยชุดนี้ทำให้กูเป็นกังวล
0: มันขาดอิสระ
1: เออต่อไปนะกูไม่ต้องสั่งอะไรแล้วมันแตกไปแล้ว
0: เพราะว่ายึดมั่นถือมั่นมานาน
1: แล้วผมถามว่าเด็กคนนั้นมันจะชื่นใจไหม
0: ชื่นใจ
1: พอโทรเหมือนกับคนกำลังร้อนใช่ไหมครับฝนตกลงมาเนี่ยนะมันชื่นใจ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นอย่าไปทะเลาะกับใครไม่เคยผมถามว่าไอ้ที่คนไทยเราทะเลาะกันเนี่ยไปนั่งกินข้าวข้างทางได้ไหมที่เขาทะเลาะกันกลางเมืองเนี่ยหลายๆปีมาเนี่ยนั่งกินไม่ได้นะโดนสัตรา
0: ครับ
1: สัตราจะเป็นมืดเป็นมีดเป็นปืนก็ได้สองโดนยาพิษเพราะนั้นยิ่งเป็นพระอย่าทะเลาะกับใครตายง่ายกว่า
0: อ๋อแล้วแต่เขาจะเอามาให
1: ้โยมเนี่ยนะ
0: ใส่อะไรมาก็ไม่รู้
1: อย่าไปทะเลาะกับโยมเขาใส่บาตรมาเนี่ยนะฮะไม่รู้นะว่าอะไรเมื่อไม่รู้อะไรกินเข้าไปตายแล้วใครจะพิสูจน์นะครับเนี่ยอาหารเกินไปคันรถเนี้ยแล้วเขาก็วิจัยว่าชอบกินอะไร
0: ครับ
1: นั่นแม่ครัวที่บ้านเนี่ยอย่าไปทะเลาะกับมันเด็กรับใช้อ่ะไม่โดนสตรายาพิษก็โดนน้ำลายมันดุมากๆใช่ไหมท่านคุณเฮ้ยทำไมช้าเดี๋ยวมันอะไรกันอ่ะอ๋อดุกูบ่อยๆใช่ไหมกูไม่มีทางไปใช่ไหมทำกับข้าเสร็จก่อนจะเอาข้าให้แล้วครับ
0: เออทำไง
1: ถุยกวน
0: ๆอ๋อ
1: มึงด่ากูมึงก็กินน้ำลายกูบ้างล่ะ
0: อ๋อเพิ่มความอร่อย
1: เออเหมือนแมวเนี่ยท่านคุณใครตีแมวบ่อยๆเนี่ยนะโบราณอ่ะเอาเถอะ
0: เป็นไง
1: มันไปไหนไม่ได้วิธีการแก้แค้นของแมวคืออะไรมั้ยขึ้นหลังคาขี้บนหลังคา
0: โอ
1: ้ขี้บนหลังคาแล้วเวลาฝนตกมามึงต้องกินน้ําขี้กูบ้าง
0: โอ้
1: เพราะฉะนั้น
0: นี่แมวอาฆาต
1: ที่เค้าเรียกอะไรแมวขี้รถหลังคา
0: ครับ
1: ถ้าไม่ตีมันมันไม่ขี้รถหลังคาม ึงตีกูบ่อยใช่มั้ยอ่ะคนโบราณจะรู้อ่ะถ้าการเป็นเด็กวัดมันจะขี้รถชานเตาไฟใช่มั้ยท่านแมวเนี่ยท่านคุณผมเป็นเด็กวัดเนี่ยนะชานเตาไฟเนี่ยช้าต้องมีขี้แมวเอาสังกะสีไปปิดนะมันเอาหัวดันเพราะอะไรเด็กวัดไปเตะมันเพราะมันเป็นแมวขี้เลื้อน
0: ครับ
1: มึงเตะกูใช่ไหมกูจะต้องล้างแค้นกูขี้รถเตาไฟกูสู้มึงไม่ได้แล้วพอขี้รถเตาไฟเสร็จแล้วพอเราจุดไฟปุ๊บนะชานเตาหักเปราะนี่คนนะแม้แต่เล็กกว่าเรานะอย่าไปทะเลาะกับมันจิ๊กโกงจิ๊กโกใจเย็นๆปั่นปุ๊บปั่นปัดหนูขับรถเบาๆหน่อยนะป้าไปโรงพยาบาลนอนไม่หลับนะลูกนะแบบฝากมือเรียกไม่ใช่เอ้ยขับเบาๆสิมันจะตรวงท่อไปครับเตียมั้งเหร
0: อหาเคอีโง
1: ่นั่นแหละอย่างนี้มันไม่ไหวแล้วนะอย่าเอาพิมพ์เสมไปแลกกับเกลือวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกเวลามีน้อย
0: โอ้
1: เทศกันแบบกินก๋วยเตี๋ยว
0: อะไรนะ
1: เทศแบบกินก๋วยเตี๋ยว
0: ทำไมมันเกี่ยวกันยังไงเล่าเทศก็เทศดิกินก๋วยเตี๋ยวก็กินก๋วยเตี๋ยวดิ
1: เคยกินก๋วยเตี๋ยวมั้ย
0: เคย
1: กินก๋วยเตี๋ยว

0: บแบบกินแบบโง่กับฉลาด
1: โอ้กินก๋วยเตี๋ยวนี่กินโง่กับกินฉลาด
0: บางคนกินแบบโง
1: ่ๆเอ้ากินโง่กินยังไง
0: ก็พอก๋วยเตี๋ยวมาปุ๊บการลูกชิ้นไว้ปากชามข้างหนึ่งการเนื้อไว้อีกข้างหนึ่งเล่นเส้นก่อน
1: โอ
0: ้กะว่าเดี๋ยวพอสุดท้ายก็จะกินเนื้อ
1: ครับ
0: แล้วลงท้ายด้วยลูกชิ้นนี่กินแบบโง่
1: ๆครับ
0: โง่นะ
1: อ้าว
0: ถ้าเกิดกินเส้นไปหมดแล้วนะเออเกิดใครเขาตีกันข้างโต๊ะเราน่ะเราต้องลุกไหม
1: ครับ
0: ลุกไหมหนีไหม
1: ลุกหนี
0: แล้วเนื้อกับลูกชิ้นจะไปอยู่กับใคร
1: อยู่ในชามมันแหละ
0: อด
1: เออออกไว้นั่นต้องกินลูกชิ้น
0: กินฉลาดเจอก๋วยเตี๋ยวปุ๊บกินลูกชิ้นก่อนเพราะมันแพงเอาของดีๆไปไว้ในท้องก่อนกินเนื้อต่อมากินเส้นต่อมาถ้าเหลือเวลาเอาน้ำ
1: โ
0: อ้เออมันเทศก็จะกินก๋วยเตี๋ยว
1: โอ้ครับจึงบอกว่าถ้าเวลาน้อย
0: ให้กินเนื้อ
1: ถ้าเวลาเหลือ
0: ให้กินน้ำ
1: ตอนนี้มันเหลืออีกเท่าไหร่ล่ะ
0: เหลืออีกเอาเถอะนิมนต์ท่านเจ้าคุณได้สรุปสารธรรมในข้อที่ท่านคุณได้แนะนำโยมมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วก็จะได้อนุโมทนากัน
1: โอ้ขอบพระคุณพระเดชพระคุณที่ได้ช่วยเมตตาอธิบายขยายความสาระเรื่องราวให้ญาติโยมได้สดับแบบธรรมะบันเทิงญาติโยมทุกท่านคนเราจะมีความสุขนอกจากยังมีนิวรณธรรมดังที่ได้กล่าวแล้วประการต่อมาสุขภาพทั้งเรื่องกายเรื่องใจดังที่ได้ปรารภในเบื้องต้นว่าอย่าให้กายวิปริตอย่าให้จิตวิปราชผู้สูงวัยต้องอย่านอนดึกดื่นต้องพักผ่อนให้เพียงพอเอาย่อๆไม่ต้องอธิบายละประการต่อมาอย่าฝืนสังขารจะทำอะไรอย่าไปนึกว่าเรายังหนุ่มเรายังสาวยังแข็งแรงเหมือนแต่เดิมมันไม่ใช่ทุกอย่างเป็นไปตามวัยอย่าดื่มทานของเป็นพิษได้แก่สิ่งที่เป็นอบายมุขสิ่งที่ทำลายสุขภาพของเรามีชาวอเมริกันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุยืน114ปีอีกคนหนึ่งอายุ105ปีผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์ว่าคุณดำเนินชีวิตอย่างไรจึงอายุวัฒนาสถาพรงั้นเขาบอกว่าเขาก็ดำเนินชีวิตแบบปกติธรรมดาไม่ได้มีอะไรวิเศษวิโสเพียงแต่ว่าไม่ดื่มไม่เสพของมึนเมาเข้าสู่ร่างกายรับประทานอาหารแบบธรรมชาติและก็พักผ่อนให้เพียงพอเพียงเท่านี้ทำให้อายุยืนประการต่อมาที่บอกว่าอย่าเก็บเรื่องห้ากอไว้ในจิตเพราะห้ากอนี้เป็นมลพิษทางจิตใจคือโกรธเกลียดพอโกรธพอโกรธพอเกลียดแล้วจะมีกีดกันจะมีกลั่นแกล้งและถ้าอาฆาตพยาบาทก็อาจจะถึงกับเก็บอะไรท่านทั้งหลายก็นึกต่อเองเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหนุนเนื่องอยู่ในใจให้มากประการต่อมาอย่าคิดสารแหน่เรื่องชาวบ้านให้ใจของเราฟุ้งซ่านไม่ไปยุ่งเรื่องคนอื่นไม่เอาอารมณ์เสียๆของคนอื่นมาใส่ไว้ในใจไม่เอาใจของเราไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นอย่าทานยาที่แพทย์หรือเภสัชไม่ได้จัดให้เพราะบางทียาผิดก็มีเขาจัดให้ผิดก็กลายเป็นพิษเป็นภัยแก่ตัวเองและที่สำคัญผู้สูงวัยจะต้องระวังยาสี่อย่าให้ได้คืออย่ารอให้ป่วยแล้วจึงไปหาหมออย่ารอให้ท้อแล้วจึงหากำลังใจ

0: อย่ารอให้ทุกข์แล้วจึงลงมือปฏิบัติอย่ารอให้สงัดแล้วจึงคิดทำสมาธิอะไรที่ทำได้ต้องทำทันทีอย่าผัดวันประกันพรุ่งประการต่อมาอันนี้สำคัญยิ่งมันออกกำลังกายกายกับใจเป็นของคู่กันคนมีสุขนั้นใจต้องสงบใจต้องไม่ฟุ้งซ่านแต่ร่างกายต้องเคลื่อนไหวถ้าไม่เคลื่อนไหวเขาเรียกว่าเส้นเอ็นมันยึดเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องหมั่นออกกำลังกายและขวนขวายในเรื่องบุญกุศลดังที่พระเดชพระคุณได้ปรารภแล้วว่าต้องหมั่นสวดมนต์ต้องหมั่นไหว้พระเป็นการทำดีไว้ให้ลูกทำถูกก็ให้หลานทำดีให้ลูกหลานดูกตัญญูให้ลูกหลานเห็นเป็นร่มโพร่มใสให้ลูกหลานได้เย็นนี่เรียกว่าเป็นบุคคลต้นแบบท่านทั้งหลายบุญนั้นบางท่านก็นิยมทำบุญประจำวันบางท่านก็ทำบุญประจำสัปดาห์บางท่านทำบุญประจำเดือนบางท่านทำบุญประจำปีบุญประจำวันเช่นก่อนนอนก็สวดมนต์ไหว้พระกรวดน้ำแผ่เมตตาตื่นขึ้นมาก็ใส่บาตรเป็นประจำนี่เรียกว่าบุญที่คุ้นชินบุญประจำสัปดาห์ห่างออกมาหน่อย7วันทำครั้งหนึ่งทุกวันพระวันธรรมมัสวนะก็เข้าวัดบำเพ็ญทานศีลภาวนาบนประจำเดือนนี่ก็ห่างออกมาอีกเดือนหนึ่งทำครั้งหนึ่งเช่นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาหรือวันพระวันธรรมมัสวนะซึ่งเดือนหนึ่งจะมี4ครั้งบ้างนานๆก็มี5ครั้งบนประจำปีเช่นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตรุษศาสตร์สงกรานต์อย่างนี้เป็นต้นเข้าพรรษาออกพรรษาบุญเหล่านี้เรียกว่าบุญติดตัวบุญตั้งตัวแล้วก็บุญตามตัวบุญติดตัวชีวิตเราเนื่องในบุญเรียกว่าปุพเพกตปุญญตาที่เราสร้างสมอบรมไว้แต่อดีตชาติติดตัวเรามาบนตั้งตัวบนที่ทำในปัจจุบันเรียกว่าอัตจริยาอัตสัมมาปณิธิอัตจริยาการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอัตสัมมาปณิธิการดำรงตนอยู่ในฐานะภาวะที่ชอบอยู่ในศีลอยู่ในธรรมและบนตามตัวที่จะติดตามเราไปในภายภาคหน้าก็ได้แก่ทานศีลภาวนาเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกท่านสร้างบุญไว้ที่ใจพาเราไปในทุกที่ทรัพย์อื่นถึงเรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเขามาลักเอาไปมีมากเป็นทุกข์ใจกลัวคนร้ายมาแย่งชิงแต่บุญไม่กลัวหายเป็นหรือตายก็อยู่จริงไม่มีการแย่งชิงเพราะความจริงเราสร้างเองบุญจึงเป็นที่พึ่งทั้งในปัจจุบันและในอนาคตดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าบุญเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และก็ในโลกหน้าบุญเป็นกัลยาณมิตรที่จะตามติดไปส่งเสริมสนับสนุนให้ได้อยู่สุขและเย็นใจถึงในโลกหน้าฉายาวะอนุปายินีเปรียบเสมือนเงาที่เฝ้าติดตามเราไปในทุกที่ทุกสถานต้องได้วจนะประพันธ์ที่ว่าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างราคีปลอดโพยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใส แม้ชีพลับดับล่วงไปบุญส่งให้ถึงสุขาวดีทำให้อยู่ก็เป็นที่รักจากก็เป็นที่อาลัยทำให้อยู่มีผู้ประทากทำให้จากมีผู้ประถมทำให้ยามอยู่มีผู้เลี้ยงกายทำให้ยามตายมีผู้เลี้ยงวิญญาณดังที่อาตมภาพทั้งสองได้ช่วยกันประคับประคองฉลองศรัทธามาสมสมัยได้เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: ในคราวใดก็ตามที่เรารู้สึกเครียดเบื่อหรือว่ากังวลนะคะจงยิ้มหรือว่าทำให้ใบหน้านั้นเบิกบานแม้ในสถานการณ์เช่นนั้นก็จะทำให้ความเครียดนั้นลดลงได้นะคะเพราะว่าการยิ้มนั้นเป็นอุบายคลายความเครียดที่เห็นได้ไม่ว่าในสถานการณ์เช่นไรก็ตามค่ะไม่เชื่อก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยตนเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเรศนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือ Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุย
1: บริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
2: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับ

แล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรมั้ยนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษา
4: และนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเรา

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและที่คุณกำลังชมนี้ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองนะครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญคนสำคัญยิ่งของผมนะครับคุณอารองข้าบุญคดีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: พยัคฆ์ร้าย2490ของเราพร้อมแล้วหรือยังครับที่จะรับภารกิจในครั้งนี
1: ้โอ้โหคุณถ้าผมไม่พร้อมผมก็ไม่มานั่งอยู่ตรงนี้หรอกครับ
2: ถ้าอย่างนั้นลองดูก่อนนะครับ
3: สร้างแฟนเพจเพื่อของเพื่อนและหายอดไลค์ให้ได้อย่างน้อย100ไลค์ให้สำเร็จจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์โอ้โหสบายอยู่แล้วแค่สร้างแฟนเพจบน Facebook มันของจิ๊บจิ๊บคุณเอ้ย
2: แต่ไม่เท่านั้นครับคุณอาครับต้องแนะนำเพื่อนคุณอาให้สร้างแฟนเพจครับยังไม่พอต้องให้ได้100ไลค์ภายใน1ชั่วโมง
1: งั้นผมกลับก่อนละคุณไม่เอา
2: คุณอาอย่าเพิ่งครับเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำครับคุณอา
1: ค่อยยังชั่ว
2: เสียงสู้ไม่ได้คุณอาเชิญไปเลยครับ
4: มิสเตอร์อาของเราแอบแฝงตัวเข้าไปเป็นเพื่อนบนเฟซบุ๊กของพยัคฆ์ร้าย2490ผู้สูงวัยซึ่งไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อเทคโนโลยีเขาจะส่งไลน์ทักทายเพื่อนและอัปเดตเฟซบุ๊กทุกวันไม่เคยขาดฉะนั้นภารกิจนี้ถือว่าไม่เกินความสามารถของเขาอย่างแน่นอนข้อแนะนำในการเล่น Facebook อันดับแรกใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ 2. โหลดแอปพลิเคชัน Facebook ติดตั้งไว้ในเครื่อง 3. ต้องมีอีเมลของตัวเองสำหรับการใช้สมัคร Facebook 4. อย่าลืมแว่นสายตาประจำตัว

0: รียมสมุดและปากกาไว้สำหรับจดการใช้งานในคำสั่งต่างๆและสุดท้ายต้องมีความอดทนในการเรียนรู้สิ่งใหม่รวมทั้งหมั่นฝึกฝนในการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วในการใช้เทคโนโลยีด้วยนะครับ
1: ถ้าอยากจะรู้นิดเดียวว่า
2: ครับ
1: เราตั้งเพจเรารับพยักไลฟ์2490ตั้งขึ้นมาทำไม
2: เพราะมีผลงานอะไรมีรูป
1: อ๋อ
2: หล่อมาลงได
1: ้รูปหล่อจะเอารูปไหนดีมันหล่อทุกรูป
3: ช่วงแท็กทีมไวทอง
0: แล้วตอนนี้พยัคฆ์ไร้2490ของเราก็กำลังจะเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกฝนสร้างเพจ Facebook ของสมาคมบ้านปันรักกันนะครับด้านในนี่มีแต่คนวัยเดียวกันทั้งนั้นเลย
4: สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีสมาชิกใหม่2คนนะครับท่านแรกพยัคฆ์ไร้2490นะครับและอีกท่านหนึ่ง008ขอเสียงปรบมือด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: ครับวันนี้เราจะเรียนการใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็การสร้างแฟนเพจใน Facebook กันนะครับเปิดแอปพลิเคชัน Facebook กันเลย
0: วิทยากรของเราไม่รอช้าครับให้ทุกคนเปิดเพจ Facebook กันเลยทีเดียวพยัคฆ์ไร้ของเราก็ทำหน้างงๆนะฮะดูจะตามไม่ทัน
1: เนี่ยมาแล้วแล้วเรากดอันไหน
4: เข้าไปเลยครับ
1: อ๋อเข้าเลยใช่ไหมโอเค
4: การตั้งชื่อ Facebook เป็นการตั้งชื่อที่ตรงประเด็นที่สุดนะครับถ้าเกิดเรามีรายการอันนึงซึ่งเป็นรายการทีวีที่น่าสนใจแล้วก็ตั้งมาเลยนะครับว่าเรารักพยัคฆ์ร้ายไวทองอย่างนี้เป็นต้น
0: หลังจากการตั้งชื่อครับคราวนี้ก็ต้องทำให้เพจดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นต้องฟังวิทยากรกันครับว่าเขามีเคล็ดลับอะไรบ้าง
4: แล้วสิ่งที่ต้องมีก็คือรูปที่น่าสนใจสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราอาจจะต้องถ่ายรูปนะครับเพื่อเรียกเรตติ้งหรือว่าการแชร์บทความที่มันน่าสนใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมีการเคลื่อนไหวมีการสร้างกระแสอย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เพจของเราเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับก็เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีอินไวท์เพื่อนแล้วก็โปรโมทกันนะครับ
0: แล้วตอนนี้ก็มาถึงการโปรโมทเพจกันแล้วนะครับพยัคฆ์ร้าย2490ของเรานี่ดูค่อนข้างซีเรียสเลยทีเดียวต้องการให้ภารกิจนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับตอนนี้มีทั้งสีหน้าที่กังวลก็มีนะฮะโอ้คำถามก็มีค่อนข้างเยอะมีแอบดูคนด้านข้างด้วยและไม่นานครับก็ได้เพจของตัวเองมาครับเรารักพยัคฆ์ร้าย2490ครับเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปลุ้นกันว่าจะมีคนมากดไลค์เพจนี้ถึง100คนหรือไม
3: ่ครับแล้วตอนนี้เราก็ย้ายจากข้างบนลงมาอยู่ชั้นนี้แล้วอยู่กับทุกคนตอนนี้เรามีเพื่อนใหม่แล้วครับพ
1: ่
3: อ
1: ใช่จะอะไรใหม่แต่อยากจะรู้นิดเดียว
2: เข้ามาไลค์เราด้วย
1: คร
2: ับ
1: 100คน
3: 100คนตอนนี้
1: ใน1ชั่วโมงนี่มันกี่เท่าไหร่แล้วเนี่ย
3: ครึ่งชั่วโมงครับเราได้30ครับอีก70ที่เหลืออ
1: ีก70ที่เหลือทำไงดี
3: แป๊บเดียวเท่านั้นท่านผู้ชมครึ่งชั่วโมงผ่านไปตอนนี้พ่อรองของเราจากที่เป็นนักเรียนข้างบนลงมาข้างล่างสอนเพื่อนได้แล้ว
1: นี่นะครับนี่ครับ
3: นี
0: ่ถ้าเวลาใกล้หมดแล้วยอดไลค์นี่ยังไม่ถึง100ขึ้นมาแล้วก็ท่าทางจะเครียดนะครับพยัคฆ์ร้าย2490ของเรา
1: อย่ามัวจะกดเพลินนะครับเหลือ5นาทีเท่านั้นครับ5นาทีวิกฤตเท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ครับ
3: 99ครับผม
1: อีก5นาที99ขาดอีก
3: 100พอดีขอเสียงปรบมือให้กับพยัคฆ์ร้ายไวทองของเราด้วย2790ครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับไม่จะจบแต่ผมต
3: ้
1: องปรบมือให้ผู้ที่ร่วมกับเราด้วย
3: ใช่ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆแล้วก็
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: เพื่อนๆของคุณพ่อนะครับและช่วงหน้าเราไปพบกับห้องวิจัยไว้ท่อง
0: โซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็นการท่องเว็บเล่น Facebook หรือไลน์แชทกับผู้อื่นก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีก็คือเป็นคลังข้อมูลความรู้เพราะสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนกันได้โดยอาจจะตั้งเป็นประเด็นคำถามหรือปัญหาให้ผู้อื่นมาช่วยเหลือหาคำตอบให้เราได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่น

0: เป็นสื่อนำเสนอผลงานของตัวเองได้ทั้งงานเขียนภาพถ่ายและวิดีโอเป็นช่องทางโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจช่วยคลายเครียดในการหาสาระบันเทิงช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้อื่นขณะที่ข้อเสียก็คือหากเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปจนอาจถูกผู้ไม่หวังดีนำไปใช้ในทางเสียหายจนเกิดการละเมิดสิทธิ์ได้เป็นสังคมออนไลน์ที่กว้างขวางหากขาดวิจารณญาณอาจถูกหลอกลวงเพื่อจุดประสงค์ร้ายเป็นช่องทางในการขโมยผลงานเพื่อละเมิดลิขสิทธิ์ข้อมูลข่าวสารบางอย่างยากแก่การตรวจสอบหาที่มาและความจริงหากใช้เวลาในการเพ่งจอนานๆจะส่งผลเสียต่อสายตาได้ทำให้เสียเวลาหากใช้งานอย่างไร้ประโยชน
1: ์บางวันนี้ปั๊บพอบอกพ่อกลับบ้านได้เล่นๆเพลินๆเพราะว่าไม่ทันแล้วเดินมาขึ้นรถขับเขามากทรถข้างหน้าที่วิ่งนำผมอยู่เนี่ยมันเบลอผมแบบไม่ตกจริตฮะเฮ้ยสายตาเราเป็นต้อหรือเปล่าต้อหินหรือต้อกระจกโอ้คิดมากเลยครับ
2: ช่วงห้องวิจัยไว้ทอง
3: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไว้ทองนะครับช่วงนี้มาพบกับแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะฮะอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
5: เดี๋ยวขอโทษแป๊บนึงนะคะหมอกำลังกดไลค์อยู่เลยค่ะ
3: ครับถ่ายแล้วครับถ่ายแล้ว
6: ครับกดหรือยังครับ
5: กดแล้วค่ะปิ๊ง
6: คุณรู้ไหมว่าคุณหมอเป็นคนที่ไหน
3: ที่ไหนครับ
6: คนอีสาน
5: เอ้าทำไม
3: ลุงคะทำไม
6: ก็มันคือเป็น101 101หรือเปล่าล่ะ
3: ยอดไลค์ของเราในเขตเพจเรารักพยัคฆ์ร้าย2490 90นะครับ
6: 101ครับ
3: 101
6: ครับสวยมาก
3: เดี๋ยวรอชั่วโมงหน้าจะขึ้นอีกหรือเปล่า
6: ได้ๆๆเดี๋ย
5: วจะขึ้นมาเป็นหมื่นไลค์แล้วนะ
3: ครับเหมือนดารา
6: ครับครับ
5: เป็นไงบ้างคะพยัคฆ์ร้าย2490นะคะได้ไปปฏิบัติภารกิจรอบนี
6: ้ผมก็มึนตึกพอสมควรนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่ว่าเล่นพวกเนี้ยเล่นได้บ้างแต่ถ้าไปลึกๆเนี่ยมันไม่ได้แล้วเขาสอนตรงนั้นแล้วมันไปเขาสอนเร็วมาก
3: ใช่ใช่
6: แล้วไอ้เรายังไปอันดับ2เข้าไปนู่นแล้ว5แล้ว
5: ทั้ง2ท่านคะหลังจากไปปฏิบัติภารกิจสำคัญระดับชาติมามิสเตอร์อาร์มีอะไรฝากบอกคะ
7: ยักษ์ร้าย2490ภารกิจที่มอบให้อาจทำให้คุณสอนเพื่อนวัยเดียวกันไม่ได้เต็มที่ผมแอบเห็นว่าตอนนั้นคุณค่อนข้างเพ่งใช้สายตาพอสมควรผมขอให้คุณปรึกษากับคุณหมอเรื่องดวงตาด้วยและกันนั้นผมขอชมเชยว่าคุณปฏิบัติภารกิจได้อย่างยอดเยี่ยมมาก
3: ขอบคุณมากๆนะครับมิสเตอร์อาร์ครับขอบคุณครับ
6: เขารู้ความลับเราคนจะเห็นเราเพ่งมากอ
5: ่ะ
6: จริงๆนะคุณหมอครับผมก็มีปัญหาคืออย่างผมเนี่ยชอบเป็นคนชอบเล่นโทรศัพท์มากวันๆผมไม่กลัวใครเลยนะผมไปอยู่กองถ่ายรอ3ชั่วโมง4ชั่วโมงผมก็ไม่สนผมนั่งเล่นบางวันนี่ปั๊บเขาบอกพ่อกลับบ้านได้เล่นๆเพลินๆเพราะว่าไม่ทันแล้วเดินมาขึ้นรถขับเขามากทรถข้างหน้าที่วิ่งนำผมอยู่เนี่ยมันเบลอผมแบบวิตกจริตฮะเฮ้ยสายตาเราเป็นต้อหรือเปล่
3: า
6: ต้อหินหรือต้อกระจกโอ้คิดมากเลย
3: คร
6: ับจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรคุณหมอครับ
5: จริงๆแล้วนี่นะคะหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้รวมทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนอย่างที่พยัคฆ์ร้าย2490ใช้เนี่ยนะคะมันมีผลต่อสายตาทั้งนั้นจากการที่เราเพ่งหน้าจอเป็นระยะเวลานานๆนะคะมีผลต่อดวงตาในแง่ที่หนึ่งตาแห้งพอตาแห้งก็จะเกิดการมัวของสายของตาเกิดขึ้นแสบตาน้ำตาไหลจากการที่เราเพ่งจอแล้วเราไม่ค่อยได้กระพริบตาทำให้เกิดตาแห้งนะคะอันที่สองก็เกิดการเพ่งของดวงตามากๆมันทำให้กล้ามเนื้อตาเนี่ยอ่อนล้าค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีผลต่อเนื่องทำให้เกิดอาการตาสายตาสั้นด้วยถ้าเกิดทำเป็นในเด็กอะไรแบบนี้ค่ะ
3: นั่นหมายถึงว่าทุกเพศทุกวัยถ
5: ้
3: าใช้สายตานานๆกับสิ่งพวกนี
5: ้มีผลต่อดวงตาทั้งนั้นนอกจากดวงตาแล้วนะคะ

0: ยังมีผลเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อต่างๆอีกด้วย
1: โอ้แล้วครับ
0: ใช่ค่ะบางท
2: ีเกี่ยวยังไงครับ
0: เกี่ยวค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้ออย่างเช่นบริเวณคอบ่าไหล่นะคะหรือว่าปวดศีรษะจากการที่เราเพ่งเป็นระยะเวลานานๆคอนี่ก็เกร็งอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆนะคะแล้วไม่ใช่คอบ่าไหล่หลังเอกอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งเป็นระยะเวลานานแล้วมักจะผิดท่านะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยข้อนะคะอย่างที่เวลาเรากดเนี่ยข้อนิ้วมือนะคะข้อมืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งครั้งเป็นระยะเวลานานๆทำให้เกิดอาการปวดอาการชาของมือข้อมือได้
2: ถ้าอย่างนั้นเราไม่ควรใช้เครื่องพวกนี
1: ้ติดต่อ
2: การติดต่อ
0: เป็นระยะเวลานาน

0: ไปหลายท่านนะครับก็คุยกับเพื่อนอยู่หน้าจ
1: อ
0: บ่อยมากเลยแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานแม่ผมเองเนี่ยก็คุยกับบ้านก็คุยกับเพื่อนละไม่ว่าไลน์ไม่ว่าเฟซบุ๊กนะ
1: ค่ะค่ะ
0: มีอะไรแนะนำมาท่านตรงนี้ไหมฮะ
1: แนะนำวันที่หนึ่งนี่นะคะก็คือชื่นชมที่ท่านเนี่ยอยากเรียนรู้เทคโนโลยีแบบกระตุ้นสมองไม่ให้สมองเสื่อมนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพึงระวังเรื่องโรคเกี่ยวกับดวงตาโรคของกล้ามเนื้อและข้อจากการที่เราอยู่ในท่าเดิมๆมากเกินไปแล้วมันผิดท่านะคะแล้วก็อันที่3อ้วนค่ะ
2: อ้วนได้ยังไงครับ
1: อ้าวก็เพราะเราไม่ได้มีการกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะนั่งอยู่กับจอเป็นระยะเวลานานๆเวลาหลายชั่วโมง
0: บางคนไม่พอเคี้ยวด้วย
1: เคี้ยวด้วยคุยด้วยสิ่งที่ออกกำลังกายมากที่สุดคือนิ้วมือไม่ใช่ร่างกายนะคะนะคะและอันสุดท้ายคือสังคมค่ะถึงแม้ว่าเราจะยังมีสังคมกับเพื่อนที่อยู่ห่างไกลอย่างดีสนิทใกล้ชิดแต่กับคนรู้ใจในบ้านเนี่ยมันอาจจะเหินห่างได้ระดับหนึ่งเลยนะคะ
0: ใช่ไหม
1: ค่ะแล้วฝากไว้อันสุดท้ายนะคะถ้ามีความผิดปกติเกี่ยวกับสายตาและการมองเห็นแนะนำรีบพบจักษุแพทย์ค่ะค่ะโดยสรุปภารกิจที่สำคัญของพยัคฆ์ร้าย2490วันนี้นะคะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
0: โอ้ขอบคุณ
1: นะคะ
0: และทางรายการนะครับในเมื่อสำเร็จแล้วเราก็มีประกาศนียบัตรมาให้พ่อรองขบวนคดีของเรานะครับ
2: โอ้โหแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: นะครับ
3: มีใบประกาศแล้วนะ
0: แล้วมาพบกันใหม่ในภารกิจหน้านะครับกับรายการพยัคฆ์ร้ายไว้ทองสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปครบ
4: และช่วงหน้าครับ
0: 42ขอเสียงปรบมือให้กับพยัคฆ์ร้าย2490ของเรานะครับตอนนี้ภารกิจสำเร็จโอเคขอที่ครับขอเสียงปรบมือให้กับพยัคฆ์ร้ายมุ่งขอที
5: ่ยังไงก็ผ่านอยู่แล้วอย่างถ้าอย่างยิ่งผ่านไปอ่ะ
0: แค่ไม่กี่วันนะครับ
5: ครับ
0: ขอที่ไม่ใช่ไม่กี่วันแป๊บเดียวใช่มั้ยกําลังจะพูดถึงไอ้กดไลค์มันผ่านมาได้ชั่วโมงเดียว
5: ขอบคุณครับหมอครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: แล้วเราก็มาพบกับรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองได้ใหม่ในช่วงหน้านะครับไม่ใช่ครับ

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะcrowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น heyjai.com 9kola9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lendingเป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. Investment Based Crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดม

0: ทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรก
1: ถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2 นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดย

0: คุณแม่ของผมเนี่ยเขาก็จะหยิกเวลาเราเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเขาจะหยิกคราวนี้พอเราหยิกพอเขาหยิกเนี่ยเราก็รู้ก็คือหาถุงมือมาสวมนะมันก็ช่วยป้องกันเราได้ส่วนหนึ่งนะอีกอันนึงก็คือเวลาป้อนข้าวบางทีเขาไม่พอใจเนี่ยเขาก็จะตีเลยเวลาเขาตีนี่เขาก็จะเต็มกำลังเขาว่าครั้งแรกช่วงแรกๆก็คือจะโดนเข้าที่หน้าเนี่ยตอนแรกก็งงแล้วก็คือเวลาโดนมันก็มีอารมณ์ขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ก็เราก็มันก็ปี๊ดขึ้นมานะแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเขาก็งงเหมือนกันว่าถ้าเราป้อนเราดูแลเขาทำไมเขามาตีเราทำไมแต่พอเรารู้ว่ามันเป็นอาการของโรคเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องต่อไปเราก็ต้องระวังนะก็ไอ้ถุงมือนี้ก็จะช่วยได้จากหนักเป็นเบาแต่ตอนหลังเนี่ยเราก็จะเข้าไปเนี่ยเราจะรู้ว่าเขามีอาการลักษณะเนี้ยบางทีเข้าไปเราก็ต้องคือเข้าไปถึงเราก็จับมือเขาก่อนนะจับมือเขาหรือว่าเวลาจะเข้าหาเขาเนี่ยการเข้าหาเนี่ยเวลาเดินเข้าหาเนี่ยเราต้องคานเข่าคันเข่าเข้าหาเขาเพราะว่าถ้าเราเดินเข้าไปตรงๆเนี่ยในขณะที่เขานั่งเนี่ยเขาจะเหมือนแล้วว่าเราเข้าไปบางทีเขาคือเขาจะไม่รู้ว่าบางทีเขาแยกแยะไม่ออกเขาคิดว่าใครจะมาทำร้ายเขาก็จะป้องกันตัวนะคราวนี้ถ้าเราคันเข่าเข้าไปเนี่ยจากที่เขาคิดว่าเราจะเข้าไปทำร้ายก็จะเบาลงก็จะไม่มีอาการก้าวร้าวเกิดขึ้นหรือถ้าเกิดเขาก้าวร้าวเนี่ยเวลาเราเข้าไปปุ๊บเราก็จะจับมือเขาก่อนเนี่ยเป็นการป้องกันตัวเราอีกทีนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติว่าถ้าเกิดเราตอบโต้เขาด้วยความรุนแรงเนี่ยผลออกมาก็คือถ้าพูดก็คือไงอ่ะถ้าภาษาตัวแบบก็คือบันไลทั้งคู่ก็คือมันก็จะแรงขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งเขาก็อารมณ์เสียเราก็อารมณ์เสียต่างคนต่างเสียคราวนี้จากการที่ได้มาอบรมเนี่ยทางอาจารย์เขาบอกว่าถ้าเกิดช่วงนั้นเกิดมีอาการขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามก็จะกันคนที่โดนออกไปคือเราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเขาไม่ได้นะเราต้องยึดเขาเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางคนที่จะเปลี่ยนก็คือคนรอบข้างเขาดังนั้นเมื่อเขากระทำไปแล้วเนี่ยด้วยความที่เขาไม่รู้เนี่ยคนที่โดนกระทำก็พยายามเอาคนที่โดนกระทำออกไปเพื่อแล้วเอาคนใหม่เข้ามาเพื่อลดความรุนแรงลงมันก็จะดีขึ้นครับผม
1: เวลาเรามีความขัดแย้งกันนะครับเรามักจะหาเหตุผลมาโต้แย้งกันนะครับแล้วก็บางครั้งอาจจะมีอารมณ์เข้ามาร่วมด้วยถึงแม้ว่าการใช้อารมณ์นั้นจะไม่สามารถหาข้อยุติทางความคิดได้ครับ
2: สำหรับความขัดแย้งที่เกิดกับผู้ป่วยสมองเสื่อมนั้นจะยิ่งเพิ่มความเครียดและความทุกข์ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะไม่มีเหตุผลใดจะชนะผู้ป่วยสมองเสื่อมได้เพราะว่าภาพในสมองที่เขาเห็นเนี่ยจะไม่ตรงกับความจริงที่เราพยายามอธิบายเขาฟังนะคะไม่ว่าเขาจะคิดผิดหรือทำอะไรผิดเขาก็จะไม่เข้าใจค่ะ
1: วันนี้เราจะมาปลดล็อกเรื่องของปัญหาความรุนแรงแล้วก็ความขัดแย้งนะครับที่อาจจะนำไปสู่สงครามกลางบ้านระหว่างผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมและญาติๆกันครับ
2: พักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับเหตุการณ์จำลองตอนสมองเสื่อมกับสงครามกลางบ้านกันค่ะ

0: เดี๋ยวนี้นะแม่นั่นมันเครื่องเบญจรงค์ของคุณยายที่แม่ห่วงนักห่วงหนาไม่ใช่หรอพี่แตนมาพาแม่ไปห้องพี่แตนก่อนเร็วเดี๋ยวแม่เหยียบเศษจาน
1: พวกแกอย่ามายุ่งกับแม่แกจะทำร้ายแม่เหรอ
2: ปล่อย
1: อย่าดิ้นสิแม่ตัวแค่นี้ทำไมแรงเยอะจังเลย
0: ไปแล้วแม่เดี๋ยวเหยียบเศษจานไปตรงนี
1: ้ปล่อย
0: มือมาเร็ว
1: ปล่อย
3: คุณยายเอารายงานหนูไปทิ้งถังขยะทำไมคะต้องส่งครูวันนี้ด้วยเนี่ยย้ำหมดเลยคุณยายร้องไห้ทำไมคะมันช่วยไหมคนร้องมันต้องหนูสิโอ๊ยหนูไม่ไหวแล้วนะจะทำยังไงเนี่ยทำไมคุณยายเป็นแบบนี
0: ้แม่แม่เอาคุณยายไปไว้บ้านลุงเลยหนูไม่ไหวแล้วแก้วเสียงดังเป็นอะไร
4: อ้าวแม่ร้องไห้ทำไมทะเลาะกับยายลูกแก้วอีกแล้วล่ะสิ
1: ฉันอยากตายอ่ะ
4: วัยรุ่นก็อย่างนี้แหละอย่าไปถือสาหลานมันเลยลูกแก้วกำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยเรามาช่วยกันให้กำลังใจหลานมันนะแม่นะ
1: ฉันอยากตายอ่ะ
4: จะเสียใจอะไรกันนักหนาเนี่ยแม่ที่หนูพูดไปเนี่ยแม่เข้าใจบ้างไหมแม่จะเสียใจทำไม
1: ฉันอยากตาย
4: ทำไมแม่เป็นอย่างนี้อ่ะแม่ไม่ฟังหนูเหรอแม่ได้ยินหนูไหมเนี่ยแม่เข้าใจหนูไหมที่หนูพูดเนี่ย
1: ฉันอยากตาย
4: แม่หนูพูดกับแม่เนี่ยแม่จะตายทำไม
5: แม่คะหนูขอยืมกำไรมุกไปใส่งานโรงเรียนลูกแก้วหน่อยได้ไหมคะ
1: เออเอาไปเถอะ
5: ขอบคุณค่ะกล่องนี่คะ
6: พูดเลยนะคุณแม่บอกว่าจะเอากำไรมุกค่ะคุณยาย
5: แหวนเพชรมี3วงทำไมเหลือวงเดียวล่ะคะ
1: นึกได้แล้วให้ก็ไปแล้ว
4: ให้ใครคะแม่ช่วงนี้หนูไม่ค่อยเห็นแม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะไม่เห็นได้เจอใครเลยนี่คะ
6: ป้าที่เพิ่งย้ายมาเช่าอยู่ข้างบ้านเรามาหาคุณยายคุณยายพาเข้าไปคุยในห้องนอนด้วย
1: ใช่ๆให้คนนั้นไปอ่ะ
5: แม่ให้แหวนเพชรกับกำไรมุกเข้าไปหรอ
1: ใช่ๆให้เข้าไปแล้ว
5: แม่
7: ต้องทำอย่างไรที่จะยุติสงครามนี้

0: มันจะเป็นไปได้ไงต้อยพี่ไม่อยากเชื่อเลย
1: คุณยายป่วยอะคะก็เห็นแค่หลงๆลืมๆนิดหน่อยตามภาษาคนแก่ไม่ใช่หรอคะ
2: คุณแม่ของคุณมีอาการของภาวะสมองเสื่อมนะครับคุณหมอก็จะทำการรักษาโดยการใช้ยานะครับซึ่งยาเนี่ยก็จะทำให้คนไข้มีอาการนิ่งขึ้นแต่ว่าหมอเองก็ไม่รับประกันนะครับว่ายามันจะสามารถทำให้ลดอาการถดถอยของภาวะสมองเสื่อมลงไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยการดูแลจากญาติๆเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญกว่านะครับลองศึกษาจากยูดีนี้ดูนะครับ
3: วิธีดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
4: ในผู้ป่วยที่มาจากสมองเสื่อมปัญหาหลอดเลือดสมองเนี่ยช่วงต้นจะมีปัญหาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์เรื่องของความหงุดหงิดความก้าวร้าวอารมณ์เนี่ยจะมาบ่อยมากชัดมากบางทีลูกกับครอบครัวไม่เข้าใจเลยว่าเรื่องเล็กนิดหน่อยแต่ว่าผู้ป่วยเนี่ยโกรธรุนแรงกัดเกลี้ยวและบางครั้งด่าหยาบคายนะคะหรือว่ามีการลงไม้ลงมือกับเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นหรือบางทีอีกฝ่ายหนึ่งโต้เถียงนิดเดียวก็ถูกลงไม้ลงมือซะแล้วซึ่งไม่ใช่วิสัยที่ผู้ป่วยเคยเป็นมาในอดีตนะคะอันนี้เนี่ยถ้าหากมีปัญหาพฤติกรรมซึ่งเราคิดว่าจะเป็นอันตรายกับคนรอบตัวหรือเป็นอันตรายกับตัวเองเราอาจจะต้องให้ยานะคะอันนี้ก็เป็นช่วงต้นนะคะช่วงต้นก็คือจะต้องทำให้ความสามารถสมองเขาเนี่ยดีอยู่ต่อไปให้เขาสามารถทำกิจกรรมต่างๆที่ทำได้ให้ดีที่สุดนะคะยาจะมีบทบาทและตอบสนองได้ดีกับคนบางคนแต่อย่างไรก็ตามการดูภาพใหญ่ภาพรวมนะคะของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยน่าจะช่วยเยอะผู้ป่วยในระยะนี้เราอยากให้เขาได้เข้าสังคมอย่างที่เขาเคยเป็นนะคะแล้วก็พยายามช่วยเหลือผู้ป่วยก่อนจะไปเช่นถ้าจะไปในกลุ่มนี้มีเพื่อนหลายคนเราอาจจะทำให้ผู้ป่วยดูรูปซะก่อนว่าวันนี้น่าจะเจอคุณป้าคนนี้เจอคุณลุงคนนี้ที่เขาจะมาเจอกันคนนี้นะเขาเคยทำอะไรอย่างนี้นะเคยเป็นเพื่อนแม่ตอนไหนนะอย่างเงี้ยนะคะจะทำให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจขึ้นแล้วก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

0: เพราะเขาอาจจะไม่ได้ลืมหมดจดหมดสิ้นนะคะแต่เขาลืมเฉพาะบางเรื่องบางตอนและบางครั้งการเจอผู้มาคุยซักถามเขาอาจจะงงนิดหนึ่งแล้วอาจจะนึกชื่อไม่ออกเพราะนั้นถ้าหากว่าเตรียมตัวให้เข้าไปก่อนจะทำให้ของพวกนี้ง่ายขึ้นและผ่านไปได้อย่างไม่ลำบากนัก
1: ดูอะไรอยู่จ๊ะ
2: อ้าวพี่แตนแก้วดูกัน
3: วิธีดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
0: ในช่วงที่2ของการเปลี่ยนแปลงในผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะช่วงที่2นี้เราพบว่าผู้ป่วยจะสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองไปโดยเฉพาะกิจวัตรประจำวันที่เราเรียกว่าของธรรมดาธรรมดาเริ่มจะบกพร่องอันที่อาจารย์เจอบ่อยที่สุดเลยคือคนไข้เริ่มลืมหรือละเลยเกี่ยวกับการทำความสะอาดช่องปากคนไข้อาจจะไม่แปรงฟันหรือว่าถ้าเคยมีฟันปลอมที่จะต้องใส่แล้วถอดคนไข้ก็ลืมถอดฟันปลอมหรือว่าถอดออกมาแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมันให้มันเรียบร้อยหรือบางทีก็เก็บฟันปลอมไว้แบบที่ไม่เคยเป็นแต่ก่อนนี่จะออกมาปุ๊บก็จะทำความสะอาดแล้วก็แช่น้ำเอาน้ำยาเอาเม็ดยาใส่เข้าไปแต่ว่าบางทีอาจจะกลับมาแล้วไม่ล้างไม่อะไรเลยห่อกระดาษไว้แล้วก็วางไว้ในที่ที่ไม่ควรจะวางก็อาจจะต้องมานั่งหากันใหม่ทีหลังต่อไปจะมีปัญหาเรื่องของการอาบน้ำแต่งตัวการเลือกเสื้อผ้าอาจจะเลือกเสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสม
4: ยายจะเป็นแบบนี้หรอคะ
0: มีทั้งแบบเวอร์ไปมีทั้งแบบน้อยไปลูกคนไข้บอกอาจารย์ขาเดี๋ยวนี้คุณแม่หนูลงมากินข้าวชุดราตรีทุกวันเลยค่ะนะคะคุณแม่ก็มาแบบนั้นแต่คนหนึ่งก็บอกไม่ยอมอาบน้ำเลยหลายวันแล้วเป็นเดือนคุณแม่ก็จะไม่ยอมได้แต่ล้างหน้าเอาน้ำมาแตะๆหน้า
4: ถ้าคุณยายไม่อาบน้ำแปรงฟันหนูรับไม่ได้อ่ะ
1: เง
4: ีย
1: บๆแล้วฟังก่อนดิลูก
0: ช่วงระดับ2นี่เป็นช่วงที่ยากที่สุดในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมช่วงที่จะฆ่ากันจะทิ้งกันจะทุบตีกันก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะเนื่องจากผู้ป่วยยังมีแรงมีกำลังแต่มีเหตุมีผลน้อยลงทุกทีญาติจะอิจฉาระอาใจญาติจะโกรธญาติจะทุบตีพอทุบตีไปแล้วบางทีญาติก็เสียใจว่าไม่น่าเลยแต่ว่าพอถึงเวลาตอนนั้นเนี่ยมันยับยั้งอารมณ์ไว้ไม่ได้จริงๆเราพบว่าการให้ญาติกับญาติได้เจอกันได้ตั้งสติได้ระบายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นช่วยผู้ป่วยช่วยทั้งญาติและผู้ป่วยอย่างยิ่งค่ะญาติจะรู้ว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวมีคนอื่นมีครอบครัวอื่นที่เป็นอย่างเดียวกันแล้วก็ต่างคนต่างมีแนวทางการแก้ปัญหาซึ่งเมื่อเอามาประสบมาคุยกันมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะทำให้สามารถปรับเอาไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยของเราได้ดีขึ้นค่ะ

0: ตอนนี้พวกเราเข้าใจแล้วว่าภาวะสงครามกลางบ้านที่เกิดขึ้นเป็นเพราะภาวะสมองเสื่อมของแม่แล้วใครล่ะจะต้องเป็นคนยุติสงครามนี้
1: น่าเห็นใจนะคะคุณยอดถ้าบ้านไหนที่ต้องทะเลาะกันทุกวันเนี่ยก็เหมือนสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดเลยค่ะ
2: ใช่ฮะสงครามกลางบ้านก็ต้องให้
3: พี่สองแต่พี่สาวคนที่สองเขาก็ไม่รับข้อมูลเขาเป็นคนมั่นใจสูงค่ะคือตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจเขาทำไมเราปรารถนาดีแล้วเขาบอกทำตัวไม่น่ารักกับเราจนกระทั่งมาเห็นโปสเตอร์ที่ลามาแล้วพี่ก็มาอบรมแล้วพี่ก็ได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งดีมากวันวานของอาจารย์สิรินธรพี่อ่านแล้วพี่ก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นโรคเขาไม่รู้คือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเรา
4: ไม่เป็นไรนะเขาคือคนป่วยเราปกติเราต้องบริหารตัวเองให้ได้อย่าไปโกรธเขาอะไรประมาณนี
3: ้รู้สึกเหนื่อย
1: ความรู้ความเข้าใจและเข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะจากผู้ใกล้ชิดโดยตรงค่ะ
2: และสัปดาห์หน้านะครับกลับมาติดตามเคล็ดลับและสิ่งที่ไม่ควรมอง
5: แรบโบกับแรบบี้นะกำลังจะไปเที่ยวกันนะโอ้ยดูท่าทางต้องสนุกแน่ๆเลยเนอะเนี่ยว้าแย่แล้วเสื้อผ้าของแรบโบกับแรบบี้กระจัดกระจายกันหมดแล้วผ้าผู้หญิงนะจ๊ะไม่ใช่ของแรบโบหรอก
6: เอ๊ะว้ากางเกง
5: ใช่จ้ามันเป็น

0: เกงแต่ผู้หญิงเขาก็ใส่กางเกงได้เหมือนกันนะจ๊ะ
1: งง
0: คืออย่างนี้จ้ะผู้ชายน่ะใส่กางเกงได
2: ้จิราวัฒน์วชิระสลันพัฒแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ที่จะมาซ่ากับเราในวันนี้เล่นหนังเล่นละครมาแล้วมากมายและที่สำคัญยังเป็นนักพากย์เสียงเบอร์ต้นๆของเมืองไทยเลยทีเดียว
3: ไอ้ก๊อฟลูกอาเหรอ
4: เออ
3: สวัสดีครับพ่อ
4: ไม่ได้
5: ไม่ไว้หน้ากันเลยหิวนานแล้ว
6: ไหนไหนบอกจะพากินไง
5: จริงไหมอยากจะดูอะไรอย่างเงี้ยเออดีผัก
6: ก็ดีนะฮะก็ดี
5: ไอ้นี่อันนี้เผื่อไปด้วยชอบกินชอบกิน
6: ชอบกินใช่ป่ะ
5: อร่อยอร่อยอร่อยคุณหมอเอาต้นนี้ไหมมันมีอยู่อันนึงหน้าตัดนะ
7: ต้นไหนคะ
5: ตัดใจรักวันนี้เฟี้ยว
2: ร้านฟูบุตะคาเฟ่แห่งนี้จะมีส่วนที่เป็นร้านอาหารครับมีทั้งสเต็กสปาเกตตี้หรือใครที่ชอบอาหารสไตล์ญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันครับและถ้าใครอยากจะมานั่งดื่มชากาแฟหรือน้ำผลไม้เก๋ๆก็สามารถมาได้เช่นกันครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรือให้ปั่นมีทุ่งนาสวยๆแล้วก็ยังมีสวนเกษตรแบบผสมผสานสำหรับให้ลูกค้าได้มาเดินเที่ยวถ่ายรูป
6: และนี่สำหรับก๊อฟครับ
5: กลับไปหาเมียกลับคุณหมอเป็นไงฮะ
7: อันนี้ก็ดีนะคะพี่อ๊อฟสลัดไข่หมูย่างจิ้มแจ่วค่ะ
5: ก็ดีสลัดปลาแซลมอนก็ดีอ่ะสนใจอะไร
6: ดีแซลมอนก็ดี
5: ดีนะ
6: งั้นเอาให้หมดเลย
5: เดี๋ยวใจเย็นเบี้ยน้อยหอยน้อยเดี๋ยวอันนี้กดไลค์เพจตรงไหนยังไงอ่ะ
8: กดไลค์เพจพิมพ์คำว่าโฟบุตะคาเฟ่รับเช็คกล้วยหอมฟรี1ชิ้นครับผม
5: อ๋อกด1คนได้1อันเหรอ
8: ครับผม
6: ต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นไปเลยเอาขึ้นไปเลยเมนูอ่ะ
5: เฮ้ยกดเร็วกดเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี
8: ่1
5: 2 3 4 5 6 7 8นี่ทีมงาน
6: เออเฮ้ยกี่คน
5: เอาไป
9: ของพวกอาหารเค็มค่ะ
7: เค็มมั้ยคะวอหรือว่าเป็นรสอร่อยคะ
5: เพิ่งจิ้มเลย
7: รสอร่อย
5: เค็มมากไม่ได้
9: ถ้าเกิดว่ากลุ่มที่เป็นพวกอาหารเค็มมันจะเกี่ยวกับการระบบของเส้นประสาททั่วๆไปอยู่แล้วมันไม่ได้แปลว่ากินแล้วจะช่วยไม่ให้หูเสื่อมเพราะว่าจริงๆแล้วบางอย่างถ้าเรากินเยอะไปเนี่ยมันก็อาจจะไปส่ง
5: ขอถามถึงปัญหาวัยรุ่นปัจจุบันเลยดีกว่าติดหูฟังกันมากเลยนะ
9: ที่แบบฟังเพลงดังๆ
5: มีผลไหมเนี่ยมีผลไหมเนี่ย
10: คิดว่ามีนะคะส่วนตัวมีนะ
7: ใช่ประมาณนี้ค่ะ
5: อันนี้คืออะไร
9: เขาเรียกว่าเสียงในหูซึ่งมักจะเกิดจากภาวะที่เริ่มมีเส้นประสาทหูเสื่อมหรือว่ามีเส้นประสาทหูเสื่อมก็จะเป็น
11: วุ้นมะพร้าวอร่อยมากครับ
7: แล้วอันนี้อะไรอะคะ
5: อันนี้ของร้านพี่เหรอ
7: ค่ะ
5: เอ้า
2: การได้ยินยังมีของอร่อยๆที่ตลาดชาวบ้าน

0: สองสาม
1: โอ้โห
2: รับได้แม่นมาก
3: เก่งมาก
0: อ่ะเดี๋ยวผมยื่นให
1: ้โอ้ย
0: นั่นไง
2: อุ้ย
0: นั่นไงคู่เลย
1: ตัดที่ตัวเลขสัก90ขึ้นไปแต่ว่าหูตึงเนี่ยก็คือคล้ายๆกับว่าเริ่มเป็นอาจจะเริ่มจากเกิน25ขึ้นไปเขาก็จะเริ่มเรียกว่าหูตึงแล้วแต่ว่าในเลเวลที่หนักๆๆเขาก็จะเรียกหูหนวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: อ
1: ๋
4: อเ
1: ห
4: รอ
1: เหมือนแบบเปิดแอร์เบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4ตามเลเวลอะไรอย่างเงี้ย
4: แล้วทำไมเขาเรียกคนแก่ว่าหูตึงหูตึงนี่คือแก่แล้ว
1: แต่จริงๆแล้วคำว่าหูตึง
5: เทียบหรือเปล่า
1: ไม่จำเป็นต้องเป็นจากคนแก่นะคะอายุน้อยๆแต่ว่ามีปัญหาหูตึงก็ได้เหมือนกัน
4: แล้วถ้าหูตึงเนี่ยเขาจะพูดเสียงดังขึ้นใช่ไหม
1: โดยกลไกก็คือตัวเนื่องจากตัวเขาไม่ได้ยินเสียง
4: เขาก็เลยพูดเป็นเสียงออกมาให้
1: เขาก็เลยพูดเสียงดังขึ้นโดยกลไกก็คือลักษณะประมาณนั้น
5: เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันหน่อยเพราะว่าหูเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยคือเราสามารถจะดูแลได้ด้วยตัวเราเองถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่ามันป้องกันได้ก็คือหลีกเลี่ยงการฟังเสียงดังค่ะ
5: โดยรวมเนี่ยจริงๆแล้วคือจะให้ดีเราควรจะไปเช็คคุณหมอหูคอจมูกสักปีละครั้งถูกต้องไห
1: มก็ดีเลยค่ะหรือว่าเวลาที่มีอาการก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการได้ยินที่ลดลงเนี่ยมันเป็นได้จากหลายส่วนอาจจะเป็นหูชั้นนอกหูชั้นกลางหูชั้นในบางอย่างเนี่ยรักษาหายได้เราก็แค่มาให้คุณหมอดูบางอย่างอาจจะรักษายากหน่อย
5: ไปกินละ
2: กินก่อน
4: โหนี่เขาบอกอร่อยอ่ะลองดู
5: ต้องมาถามหน่อยนะครับว่าวันนี้อวคุณหมอเนี่ยนะครับมาร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวกับเราแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้าง
4: มีความสุขครับมีความสุขมากที่ได้อยู่กับธรรมชาตินะครับแล้วก็อย่างนึงได้กินอาหารอินทรีย
5: ์
4: อย่างเช่นผักเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยก็คือปลูกแบบออแกนิก
5: คุณหมอครับจริงๆแล้วคือผู้สูงวัยเนี่ยเขาบอกว่าควรจะแบ่งเวลาออกมาท่องเที่ยวบ้างใช่ไหม
1: น้องจริงค่ะเป็นการที่คลายเครียดด้วยค่ะแล้วก็แบบเหมือนพักผ่อนจิตใจหรือจริงๆถ้าเกิดว่าเราออกมากับเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้พูดคุยหรือว่ามีการระบายอะไรความเครียดอะไรอย่างนี้ด้วยก็ดีนะคะพี่ก๊อฟ
4: ก็ดีครับด
5: ีจ้ะผมกล่าวไว้ว่าเวลาที่เรามาทำกิจกรรมในการท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะจะเป็นการรักษาโรคอย่างหนึ่งเพราะว่ามันพักผ่อนทั้งสมองมันไม่ต้องกังวลอากาศมันก็ดีโรคภัยไข้เจ็บที
6: ่นาฬิกา30นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
7: ทางสายกลางในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ทางสายกลางในที่นี้นะคะยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปัญหา
8: ผู้ตรงได้ค้นพบว่าการหมกมุ่นในกามก็ตามแล้วการเสพความสุขสบายเกินไปก็ตามเนี่ยพระกรณังสยโยนิสสัมมะกรณังสยโยก็คือการให้ทำอะไรให้ใคร่ครวญก่อนคำว่าใคร่ครวญก็อย่างเช่นทำงานอย่างนี้นะอย่างทำงานเนี่ยเราทำงานหามลูกหามข้ามมากไปไหม
9: มันสื่อถึงทางสายกลางยังไงเจ้าคะ
8: คือความบาลานซ์ความสมดุลมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยก็คือสิ่งสื่อต่างๆรวมทั้งในโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่าคนทั้งหลายเนี่ยเขียนฆ่ากันทำร้ายกันขันห้าเนี่ยมีรูปใช่ไหมรูปก็คืออะไรก็ตามตัวคนเราสัตว์สิ่งของทั้งหลายเนี่ยเป็นรูปเวทานึกว่าสังขารมันคืออะไรสังขารคือตัวปรุงแต่ง
9: อ๋อไม่ใช่สังขารร่างกายที่เรามักจะเรียกต่อกัน
8: สังขารเนี่ยไปปรุงแต่งมากถ้าชอบก็อยากได้มากจนโอเวอร์ถ้าไม่ชอบก็เกลียดไม่อยากได้ไม่อยากแล้วมันเข้ามาทางอายตนะแล้วมาชิ้นสุดที่เวทนาก็พอเวทนาก็เอาแค่ความเฉยๆจิตก็ต้องกลับมาว่าถ้าจิตใจเราดีเป็นคนจิตใจดีจิตใจงามวาจาก็ดีไปด้วยการแสดงแรงออกทางกายก็ดีไปด้วยมาแอพพลายได้ในชีวิตประจำวันและถ้าจะแอพพลายได้ดีที่สุดก็คือพุทธองค์เนี่ยเมื่อจะบำเพ็ญเพียรออกบวชแล้วใน6ปีที่แสวงหาเนี่ยได้ปฏิบัติมาทุกอย่างแล้วเหมือนฤาษีชีภัยในสมัยนั้น
9: เจ้าค่ะ
8: เมื่อกลับมา ห็นหลักสำคัญในทางพุทธศาสนา

0: ที่พระองค์ได้ตรัสได้ค้นพบก็คือหลักมัชฌิมาปฏิปทาและดำเนินทางสายกลางก็เป็นทางแห่งความหลุดพ้นและความหลุดพ้นนี้ในหลักมัชฌิมาที่พระองค์ตรัสที่พระองค์ทรงเห็นเนี่ยก็ได้บอกกับผู้คนทั่วโลกว่าการบำเพ็ญเพียรเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระศาสนาคือการถึงนิพพานคือสิ้นสุดเนี่ยก็แปลว่าต้องใช้หลักมัชฌิมาปฏิปทาและสาวกของพระองค์อยู่ทั่วโลกหรือที่ไม่ใช่สาวกที่เป็นประชากรของมวลมนุษยชาติเนี่ยท่านจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ยทำอย่างไรจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขท่านจะเป็นชาวพุทธหรือไม่เป็นชาวพุทธก็ตามแต่ว่าท่านต้องมีความทุกข์ mm-hmm. ทุกข์ในอะไรทุกข์ในเบญจขันธ์ที่พูดนี่แหละ
1: mm-hmm.
0: แล้วเมื่อทุกข์ในเบญจขันธ์ก็ต้องแก้ปัญหาในทางที่ได้พูดถึงไว้นี่แหละและในการอยู่ร่วมกันในโลกนี้ถ้าเราไม่ยึดหลักสายกลางก็ทะเลาะเบาะแว้งกัน mm-hmm. วันนี้เรากำลังตระหนกว่าอีกซีกหนึ่งของโลกเนี่ยมีสงครามแล้วผู้คนก็วิตกว่ามันจะลุกลามไปถึง
1: สงครามโลก
0: สงครามโลกครั้งที่3มั้ยมันจะลุกลามไปถึงการใช้อาวุธทำลายล้างอย่างรุนแรงมั้ยถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยก็จะเห็นความสุดโต่งทั้ง2ฝ่ายการแย่งชิงกันทั้ง2ฝ่ายและการไม่ลงรอยกันพระพุทธศาสนาจึงสอนเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาพูดถึงทางสายกลางพูดถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันทั้งระดับปัจเจกทั้งระดับครอบครัวทั้งระดับสังคมและมวลมนุษยชาติอันนี้ทางนี้แหละที่จะทำให้โลกเรารอดได
1: ้อะไรมันเป็นตัวแปรที่ทำให้คนไปเห็นวัตถุนิยมสำคัญคะเพราะว่าถ้าเกิดจะว่าไปในอดีตนะฮะเราก็ยังเน้นเรื่องคนดีมาก่อนคนมีคุณธรรมมาก่อนปุ๊กไม่รู้ว่าช่วงจังหวะห้วงไหนของการเวลาที่โอ้โหเราลดคุณค่าของคุณธรรมแล้วก็ให้คุณค่ากับวัตถุขึ้นมาได้ฮะ
0: ค่านิยม
1: แ
0: ต่มาว่าค่านิยมของคนมันเปลี่ยนไปคือแต่ก่อนเนี่ยเรายังมีสังคมเมืองสังคมชนบทและผู้คนในสังคมชนบทเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในเมืองเข้ามาบวชเข้ามาทำโน้นทำนี้ก็จะหล่อหลอมกันระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบทแต่ทุกวันนี้สังคมเมืองกับสังคมชนบทเหมือนกันหมดคือเป็นสังคมที่บริโภคนิยมเมื่อบริโภคนิยมเนี่ยก็จะคือการดำรงชีวิตเนี่ยจะอยู่ได้ต้องอาศัยปัจจัยที่เรียกว่าเป็นเงินเป็นอะไรทั้งนั้นเลยแม้แต่คนในชนบทตื่นขึ้นมาเนี่ยโทษนะแต่ว่าเขาไม่ได้แต่ไม่ได้กล่าวว่าใครตื่นขึ้นมาเนี่ยแต่ก่อนก็มีผักมีอะไรอยู่ริมรั้วทำมาหากินได้แต่ทุกวันนี้ตื่นขึ้นมาก็รอรถที่เขามาขายอาหารในหมู่บ้าน
1: รถพุ่มพวง
0: รถพุ่มพวง
1: มาเต็มรถ
0: ทีนี้สิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีเงินจะดำรงชีวิตได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ก็ต้องดิ้นรนพอดิ้นรนแล้วทั้งถูกทางและไม่ถูกทางมันก็ทำให้สังคมมันเปลี่ยนไปเพราะว่าวัดก็เป็นแต่ไปมาวัดก็จะเป็นเพียงสัญลักษณ์เท่านั้นเองคนมันเปลี่ยนไปเยอะสังคมเปลี่ยนไปเยอะค่านิยมเปลี่ยนไปเยอะเศรษฐกิจเปลี่ยนไปทำให้ผู้คนหันไปเห็นว่าวัตถุนิยมเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในชีวิต
1: แสดงว่าวัตถุนิยมเป็นอุปสรรคสำคัญในการปฏิบัติตามหลักทางสายกลางจะทำให้เกิดการโอนเอ็นไปด้านใดด้านหนึ่งได้ง่าย
0: วัตถุนิยมที่สุดโต่ง
1: ที่สุดโต่ง
0: ค่ะที่สุดโต่งเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันและก็รุ่นเก้ารัชกาลที่เก้าเนี่ยทรงเห็นว่าพระศกนิกรของพระองค์ในวันนี้และวันข้างหน้าจะอยู่อย่างไร จะอยู่อย่างไรท่านจึงมีวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตอย่างหนึ่งก็คือโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
1: เจ
0: ้
1: าค่ะ
0: เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใช้วิถีดำเนินชีวิตของผู้คนในชนบทและผู้คนในเมืองมารวมกับหลักธรรมทางด้านพระพุทธศาสนา พอมารวมหลักธรรมทางด้านพุทธศาสนาเนี่ยวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็จะทำให้ผู้คนเนี่ยไม่วัตถุนิยมและไม่สุขนิยมจนสุดโต่งและจะทำให้คนในประเทศเนี่ยมีความสุขและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยยังมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพระศกนิกรของพระองค์นอกจากจะทำเรื่องโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องโคกหนองนาแล้วเนี่ยก็ยัง

0: ังให้เรื่องต่อประชาชนเห็นว่าจากนี้ไปเนี่ยพระสงฆ์นิกรของพระองค์ในประเทศเราเนี่ยจะอยู่อย่างไร
1: เจ้าค่ะ
0: จะสังคมเมื่อมันพลวัตขึ้นเทคโนโลยีมากขึ้นผู้คนเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแต่ธรรมะยังเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันอยู่ไม่ใช่ไม่จำเป็นไม่ใช่สังคมเจริญขึ้นบ้านเมืองเจริญขึ้นด้วยวัตถุแต่ว่าจิตใจกลับแย่ลงพระองค์ท่านก็จึงทำเรื่องธรรมะนาวาสำหรับวังที่เผยแผ่ไปสู่ประชาชนทั่วโลกความหมายเรื่องนี้ที่อธิบายให้เข้าใจได้ก็คือว่าพระองค์อยากเห็นประชาชนพระสงฆ์นิกรของพระองค์นั้นได้อยู่ดีกินดีการอยู่กินดีอยู่ดีกินดีก็ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและโคกหนองนาอันนี้คือหลักมัชฌิมาปฏิปทาชัดๆเลยหลักทางสายกลางชัดๆเลยและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษต่อสังคมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มากอย่างที่กล่าวมาว่าเมื่อกี้เนี่ยสังคมเราเนี่ยมันเปลี่ยนไป
1: เจ้าค่ะ
0: ผู้คนเปลี่ยนไปกับเรื่องที่2เมื่อมีการทำมาหากินที่ถูกทางไม่สุดโต่งคนจนไปทำประโยชน์ได้ก็ต้องมีเรื่องทางด้านจิตใจด้วยก็คือมีเวลาที่ต้องช่วยการผลักดันทั้งสองเรื่องนี้เพื่อให้โครงการของพระองค์ได้ประสบความสำเร็จ
1: เจ้าค่ะสาธุพระอาจารย์ทิ้งท้ายตรงนี้ค่ะเราเห็นพ้องต้องกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าธรรมะนาวาของรุ่นเก้ารัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่10ของเรา
0: ไทยหรืออื่นๆก็ตามเนี่ยพระมหากษัตริย์ก็อยากเห็นประสบนิกรได้มีศีลธรรมอยู่กันอย่างมีความสุขไม่เขียนฆ่าไม่อับ
2: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

พระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเพิ่มเติมเฉลิมปัญญาแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายให้เกิดบุญกุศลอันเป็นส่วนธรรมมัสสวนามัยคือบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมจนกว่าจะยุติด้วยเวลาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ท่านทั้งหลายได้มุ่งหน้าเข้ามายังวัดสุทัศน์เทพวรารามเพื่อสร้างคุณงามความดีเพิ่มเติมเสริมบารมีให้เต็มหรือให้เพิ่มมากขึ้นเพราะเราท่านทั้งหลายเห็นสาระในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเมื่อเราทั้งหลายได้กราบได้ไหว้ได้ประพฤติปฏิบัติตามแล้วผลก็เกิดท่านทั้งหลายจึงพร้อมใจกันที่จะฟังธรรมเพื่อนำแก่นสารสาระให้มีในตัวในตนของเราในจิตใจของเราเป็นการน้อมเข้ามาใส่ตัวเรื่องดีๆทั้งหลายและท่านทั้งหลายก็มีความหวังตั้งใจว่าสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลที่พระพุทธเจ้าสอนไว้หลังจากที่พระองค์ได้ใช้เวลาค้นหาสัจธรรมซึ่งมีอยู่แล้วเป็นเวลา500กว่าชาติและเมื่อพระองค์บรรลุแล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็นำมาสอนเราโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าสมณโคดมองค์ปัจจุบันก็สอนเราถึง45ปีโดยไม่มีวันหยุด

ฉะนั้นแสดงว่าการทำดีก็ไม่ต้องหยุดทำทำจนถึงที่สุดเป้าหมายสุดท้ายก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ฉะนั้นอันเป็นเบื้องต้นนี้ขอให้ท่านทั้งหลายท่องไว้ในใจว่าดีต้องไปบุญต้องปลูกบาปต้องปล่อยและสังขารต้องปลงดีที่ไหนเราท่านทั้งหลายไปแสวงหาไม่ว่าจะเป็นวัดหรือสถานที่ต่างๆที่เขาจัดกิจกรรมดีๆแม้แต่ในสมัยพุทธกาลอัครสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายภาษารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะ10ปี20ปีอาจจะลดอายุได้นะเรียกว่าทำให้ดูแล้วคนมองเพราะว่ามันมีสำนวนว่าคนเรา

0: ตีอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพได้นั่งสดับการปรารภการสดับพระธรรมเทศนาซึ่งจัดให้มีขึ้นณพระวิหารหลวงพระสุทธาเทพวรารามกรุงเทพมหานครพอโผล่ขึ้นมาแล้วมันสะบัดสิ่งที่อะไรฮะสิ่งที่ติดมาออกมาจนสะอาดต่อมาน้ำขุ่นน้ำใสตกลงไปดอกบัวสมาทำบุญให้คุณพ่อรูปร่างเล็กๆเชื่ออะไรดร.เอี่ยมฉายางามใช่ไหมบทท่าธิการแมวเนี่ยท่านเตะมันไปนู่นเดี๋ยวมันก็เดินมาหาเราใช่ไหมเคยไหมจับมันโยนลงไปใต้ถุนน่ะเดี๋ยวมันแง่วๆมาหาเราพระมันเชื่องขนาดแมวท่านจริงๆ M16 ล่ะกระจกรุ่นนี้ไหวถ้า RPG ล่ะไอ้คนติดกระจกบอกถ้า RPG อย่าอยู่เป็นคนเลยครับแสดงเขาเกลียดตายหาญยิ่งอยู่นานยิ่งศีลบริสุทธิ
1: ์ก
0: ็เออ
1: ก็ต
0: ั้
1: งใจอ่ะก็อย่างนั้น
0: ฮะ
1: มีคุณโยมเขมสอนเป็นคนนะ
0: เป็นอาทิ
1: เป็นอาทิมีความอยากเป็นเบื้องต้น
0: คือเดิมมันก็ไม่อยากนะท่านเตอร์แต่สื่อสารทั้งหลายเนี่ยมันกระตุ้นเด็ก
1: เป็นสิ่งเรา
0: เป็นสิ่งเราก็เลยทำให้เด็กผู้หญิงเดี๋ยวนี้นะมันอยาก
1: อยากหลายอย่างไหม
0: เยอะครับอยากเยอะ
1: อะไรบ้างล่ะครับ
0: อยากเนี่ยเห็นไหมตรงสวนลมานีนาดเนี่ยผมเห็นนะทวงกันไปจูบกันไปเนี่ยข้างกำแพงวงกำแพงวัดเนี่ยยังแต่งชุดนักเรียนอยู่นะอ้ายก็เลยต้องหาคนรวยๆอย่าเด็กฝาคู่แข่งมีการแข่งการโจมตีกันสังเกตไหมในวงการดาราก็มันชนะเขาเรียกโพสต้องทำตาทำคางผมจะบอกว่ามึงไปทำจมูกยาวๆเหอะทำคางแหลมๆเหอะแก่แล้วจะรู้สึก
1: เป็นไงครับ
0: เนี่ยดูบ้าง
1: เ
0: พราะนั้นจากวันนี้ไป
1: ครับเป็นยังไง
0: ไม่แล้ว
1: ไม่ดูแล้ว
0: ไม่แล้วขอเป็นครั้งสุดท้ายก็ดูลูกไม้ใช่ไหม
1: ลูกไม้เยอะ
0: ลูกไม้เยอะลูกไม้จัด
1: โอ้แม่จริงๆเลยนะ
2: คุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะ
3: ออกประกาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออก 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทาง
4: กับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุก

เราจะเห็นมาตลอดการเรียนรู้นะคะว่าชีวิตไม่ได้เป็นเส้นตรงไม่ได้มีเส้นชัยเพียงจุดเดียวค่ะการเข้าใจตัวเอง3เนาะ I wonder นะคะคือเอ้ยมีอะไรอีกไหมที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้คำตอบมากขึ้นแล้วเรายังไม่ได้คำตอบซึ่งคำถามเหล่านี้สำคัญมากเพราะว่ามันจะพาน้องๆไปสู่การทดลองถัดไปตัวอย่างของพี่หมอปิ๊งเลยค่ะพอเริ่มทำงานวิจัยแล้วก็เริ่มไม่แน่ใจอะว่าจริงๆแล้วงานที่มันเป็นระยะยาวแบบนี้มันไม่ตอบโจทย์เราหรือเป็น hard head หรือ hand นะคะน้องๆจะเห็นว่าแนวคิดของ growth mindset

ซ่อนอยู่ในทุกขั้นตอนของกระบวนการดีไซน์ thinking ค่ะเริ่มต้นจากฮาร์ดก่อนนะคะการทำความเข้าใจ growth mindset ซ่อนอยู่ในกรอบความคิดที่ให้ความสำคัญกับการเปิดใจเอาตัวเองเข้าไปเรียนรู้รับข้อมูลใหม่ปัญหากับสถานการณ์เหล่านั้นก็เป็นตัวอย่างให้น้องๆเห็นได้เหมือนกันว่าเราจะรับมือกับปัญหายังไงการที่เราไม่ได้รู้สึกตันกับปัญหาทำให้เขาเห็นว่าจริงๆเรามองปัญหาในแง่บวกก็อาจจะเป็นตัวอย่างนึงที่เขาได้จากคนใกล้ตัวซึมซับได้ในทุกวันเวลาที่เขามีปฏิสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูนะคะอันที่สองก็คือการออกแบบชีวิตตัวเองเช่นเดียวกันเพราะว่าไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่เราก็ต้องคอยออกแบบชีวิตไปเรื่อยๆมันคือกระบวนการเรียนรู้

0: ให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือของหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐ
1: สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่25กันยายน2569นะคะวันนี้ใครอยู่ภาคกลางนะคะมีฝนถึงร้อยละ80ของพื้นที่ใครมีแผนเดินทางช่วงบ่ายถึงค่ำเลิกงานแบบนี้นะคะเตรียมร่มแล้วก็เผื่อเวลาเดินทางกันเอาไว้ด้วยค่ะ
2: เอาละนะนิ่งๆ นะ1 2 3
3: นี่เด็กๆปูมีอะไรจะอวดนะปูสั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีเด้อเ
2: ฮ้สวยจังเลยค่ะปูตอนพระองค์ทรงผนวดสุดคงดีใจมากๆเลยนะครับ
3: ชัก
4: วัดโมลีโลกยารามพุทธศักราช2563
3: ปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

0: น้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
1: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพ
2: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่ลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
3: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลย
2: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจ
1: เพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี
2: ในปีนี้พุทธศักราช2560มหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตสายต่างประเทศสำนักงานพระพุทธศาสนาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่23ถวายพระราชกุศลก็ขอให
3: ้มันไม่เป็นพระถ้าไม่ให้เป็นพระเนี่ยอยู่ในประเทศไทยมันก็ไม่เป็นมันขึ้นอยู่ที่พระต่างหากแล้วไม่ได้อยู่ที่คนอื่นจนมีประสบการณ์เราดูสิว่าเนี่ยเป็นความโชคดีของเราทั้งหลายเมื่อก่อนการจะไปภาพในการทำงานร่วมกันศาสนาเราเรื่องเรื่องแน่เราท่านทั้งหลายที่ไปอยู่ในประเทศนั้นน่าช่วยแต่ว่าท่านนี่คลุกคลีกับหลายๆคนหลายๆประเทศรู้เรื่องราวดีหลายท่านอ่ะท่าน
4: จะใช้เวลาระยะเวลาถึง3เดือนนะครับโดยท่านวิทยากรแล้วก็การศึกษา

0: ด้วยหนูตายตัวเดียวต้นทุนเพียงเล็กน้อยเท่านี้สามารถสร้างท่านให้ได้รับตำแหน่งเป็นมหาเศรษฐีถ้าต้อง
1: เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินายเออายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงิน
2: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิย
3: ะแล้วเราจึงพูดท่านจึงบอกว่าถ้าอยู่คนเดียวก็ให้ระวังความคิดถ้าอยู่กับญาติมิตรให้ระวังคำพูดคำจาเดี๋ยวจะผิดองตนทำให้การควบคุมตนเองเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากในสมัยปัจจุบันอาจจะมา

0: ่อตั้งร้อยลี้อยู่ที่ก้าวแรกทำให้เห็นทำให้คนเขาเห็นจริงว่าเราเป็นคนจริงไม่ทิ้งงานมันสำเร็จจนได้นะท่านคนอื่นๆก็เหมือนกันที่ท่านทั้งหลายบริจาคอาตมาชื่นชมนะแล้วพอได้ยินชื่อท่านบริจาคจะช่วยใครก็แล้วแต่อาตมาจะอธิษฐานขอให้เจริญด้วยอายุวันสุขภละปฏิภาณทานสารสมบัติคุณสารสมบัติธรรมสารสมบัติทุกประการเถิดอาตมาดูแล้วน้ำตาไหลทุกทีแม้แต่การบริจาคนะคนได้คนนี้บางทีเขาไม่ค่อยมีเงินแต่เขาทนเห็นคนอดได้เขาไปบริจาคนี่คืออะไรท่านโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยันจะไปหยันกันท่านรวยก็จะไปหยันคนจนคนจนก็จะไปน้อยใจจะทำอะไรนะฮะเขาคัดค้านเขาทักท้วงทำมันดีแล้วทำไปเถอะท่านทำไปฟ้ามีตาเทวดามีจริงท่านทั้งหลายดูอาตมาท่านก็เป็นหูตาเทวดาไม่งั้นรายการนี้มันอยู่ไม่ได้หรอท่าน30กว่าปีมันอยู่ไม่ได้นะท่านนะแต่ท่านก็ต้องรู้ว่านะการผลิตรายการแบบนี้ซึ่งธรรมรสธรรมรัตน์กับลีลาชีวิตมันเป็นความยากลำบากแค่จัดต้นไม้เนี่ยก็ลำบากแล้วท่านท่านทั้งหลายดูกันสบายท่านไม่รู้ว่าเรายกกันเท่าไหร่เราใช้ประคบประงมเท่าไหร่เพื่อท่านทั้งหลายสบายแต่อาตมาก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนของคนอีกเยอะแยะจำนวนมากในประเทศไทยและในโลกที่เราไม่ทอดทิ้งแม้ถูกหยันจงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันยอมอาสันก็พรบปองเทิดพงไทยตั้งปณิธานให้มันใหญ่ๆเข้าไว้ท่านตั้งเป็นสโคปมันอย่างเขาเรียกอะไรมันใหญ่ๆเข้าไว้ตั้งเล็กๆจะไปตั้งทำไมท่านว่าโอ้โหมึงฝันเฟื่องนะคนเราสำเร็จได้ด้วยความฝันแต่ความฝันบางอย่างไม่ใช่ฝันเพื่อขอไม่ใช่ฟุ้งไม่ใช่เพ้อเจ้อแต่มันเป็นปณิธานทุกคนที่ประสบความสำเร็จเป็นคนมีปณิธานทางนั้นเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อสังคมนี่คืออะไรฮะนี่คือสิ่งที่ขอเสริมเพิ่มเติมว่าไปทิ้งตรงธนบุรีทำไมไปรวมทำไมรวมเพื่ออะไรอำนาจตรงไหนการพัฒนาที่เถอะทะระบบมันเถอะทะก็ตัดส่วนเราจะได้ผู้ราชการกรุงธนบุรีไปอีกคนหนึ่งแล้วกรุงเทพมหานครก็ไม่ใช่ว่ากรุงเทพมหานครธนบุรีไม่ใช่แยกเป็นจังหวัดธนบุรีท่านเป็นกรุงธนบุรีท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ต้องมีท่านผู้ว่ากรุงธนบุรีศรีอยุธยาก็เป็นท่านผู้ว่ากรุงศรีอยุธยาไม่ใช่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ใช่นะท่านนะอะไรที่มันเป็นเมืองหลวงของประเทศแล้วนะเป็นอะไรท่านเป็นผู้ราชการกรุงสุโขทัยไม่ใช่จังหวัดเพราะอะไรท่านเพราะนี่คือการอย่าไปตัดประวัติศาสตร์เขาทิ้งเขาจะได้รู้ว่าคำว่ากรุงนั่นนะเป็นเพราะอะไร
1: สอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ห้องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

ออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออม

0: ไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาท 10 บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10 บาทเดือนนึงก็ได้300 บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10 บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราค่ะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดูรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

สวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้น

0: หรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ1. ออมเงินในแบงก์ฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2
1: กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง Triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม Non Investment Grade มีเครดิตเรตติ้ง BB+ ไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี1บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้2ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลง

0: ทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 10% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มี Rating AAA ถึง A+จะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับ Rating BBB ถึง BBB- ซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มี Rating BB- ถึง B+ มีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4%และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่ม Rating CCC หัวถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มี Rating ต่ำที่สุดหรือ Rating D เห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
0: Bond The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วย

0: ข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
2: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
3: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
2: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
3: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
2: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
3: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซึ่งต้องเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
2: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
3: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
2: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
3: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
2: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
3: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้พอผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
2: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
3: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
2: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
3: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
2: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะ

0: กระจายความเสี่ยงยังไงคะ
1: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
0: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
1: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
0: ได้เลยครับกัปตัน
1: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
0: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
1: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: มาจังสี่ตัวกันคักคักมิตรสาสิบให้เฝ้ากับใจย้อนว่าข่อยสิมาเปิดโปงกลโกงการส่วนลงทุนให้คนไทยมดประเทศดีกันขี่ตัวทีหนึ่งผลตอบแทนสูงคักโพดเพิ่นมาบอกว่าสิได้ทุนขึ้น 100% ในเดือนแรกเด้อเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือเจ้าสิส่วนมูมาลงทุนนำผลตอบแทนแห่งสิได้หลายขึ้นโอ้ยเนาะผลตอบแทนหลายปานนี่ตัวกันคักขี่ตัวที่2ฝ่าวตัดสินใจเด้อบอกเลยว่าเป็นโอกาสสุดท้ายคันซ่าแล้วสิตกขบวนบีบให้ข่อยขาดสติฝ่าวตัดสินใจของแท้เขาบ่ฝ่าวกันปานนี่ดอก
4: ตัวกันคะ
3: ขี่ตัวที่3การันตีผลตอบแทนจื้อไว้บ่มีการลงทุนใดในโลกนี้การันตีว่าได้ผลตอบแทนแท้ๆเพราะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยจื้อไว้เด้อคันมีคำว่าการันตีมือใด
4: ตัวกันคะ
3: ขี่ตัวที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจน่าเชื่อถือ

0: แต่เจ้าของเพิ่นบ่ฮู้นำเลยหรือบ่ก็อ้างว่าเป็นเท่นผู้อื่นก็ลงทุนกันหลายเด้อ้างกันแนวนี
1: ้ตัวกันคัก
0: ๆขี่ตัวสุดท้ายธุรกิจบ่ชัดเจนตรวจสอบบ่ได้มาส่วนลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเฮ็ดธุรกิจอีหยังที่สำคัญบ่มีผู้ใดฮู้ว่ามีคนคอยกำกับอยู่บ่คั่นพ่อจังซี
1: ่ตัวกันคักๆ
0: จำไว้เด้อไผมาส่วนลงทุนจังซี่ถึงสิเป็นคนใกล้โตหมู่พี่น้องกันก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่ากำลังถึงตัวขอให้พวกเจ้าจกมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ไผบ่ทันมีก็ให้เฝ้าไปดาวน์โหลดเด้อแอปเดียวครบตรวจสอบได้เบิดทั้งซื้อคนส่วนซื้อบริษัทซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.อีหลีบ่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
2: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะในรายการพุทธธรรมนำปัญญาซึ่งในโอกาสนี้จะขอนำเสนอสาระการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพัฒนาศาสนทายาทโดยเฉพาะในช่วงนี้วันนี้วันที่1มีนาคมพุทธศักราช2560มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่23ขึ้นนะโดยปีนี้พุทธศักราช2560เราได้ทำเป็นโครงการเพื่อที่จะถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรุ่นข้าราชการที่9ของพวกเราท่านได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างทุ่มเทสูงส่งสำหรับพระพุทธศาสนาเป็นองค์เอกครักษาสนุปถัมภกแล้วก็เป็นผู้ที่ถือว่าเป็นแบบอย่างของชาวพุทธที่ดีเลิศเราในฐานะชาวพุทธโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ไทยก็ต้องปฏิบัติตนตามรอยของพระองค์ท่านด้วยเพื่อที่จะสนองพระฤทธิ์พระคุณให้พระราชดำริของพระองค์ท่านนั้นน่ะประสบความสำเร็จในแง่ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการช่วยเหลือประชาชนให้ปฏิบัติเป็นชาวพุทธที่ดีงามนอกจากนั้นก็ต้องปฏิบัติตนตามนโยบายของคณะสงฆ์และรัฐบาลไทยด้วยเพื่อที่จะให้การอยู่ร่วมกันนั้นอยู่ได้อย่างมีความสุขในปีนี้พุทธศักราช2560มหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตสายต่างประเทศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรมการศาสนาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาแล้วก็สมัชชาสงฆ์ไทยอื่นๆได้ร่วมกันดำเนินโครงการนี้ขึ้นโดยมีพระธรรมทูตมาเข้ารับการอบรมจำนวน115รูปแล้วก็จะอบรมกัน3เดือนด้วยกันโดยที่การอบรมของพวกเราก็มีทั้งภาคปฏิบัติคือการเข้าวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา1เดือนการไปดูสังเวชนิฐานไปนมัสการสังเวชนิฐาน4ตำบลที่อินเดียเนปาลเพื่อให้เกิดศรัทธามากยิ่งขึ้นแล้วการฝึกภาษาเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาภาษาต่อไปการฝึกปฏิบัติในรูปแบบต่างๆรวมถึงการฟังภาควิชาการจากการปฏิบัติ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ในการบริหารจัดการวัดการสร้างวัดการบริหารจัดการคณะสงฆ์และการศึกษารวมถึงการเผยแผ่เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านทั้งหลายอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้เข้าติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่23ถวายพระราชกุศลก็ขอให้ทุกท่านได้มีส่วนในการที่มีส่วนในการร่วมอนุโมทนาในการพัฒนาศาสนทายาทพัฒนาพระสงฆ์เพื่อไปทำงานในต่างประเทศคราวนี้จงมีสุขโดยทั่วกัน

ต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีในน้ำใจของท่านทั้งหลายที่ได้เข้ามาขันอาสาเพื่อจะไปปฏิบัติงานเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศงานนี้ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่สำคัญที่สุดของชีวิตของท่านก็ว่าได้เพราะว่าเป็นงานท้าทายที่ทำได้ยากเพราะว่าที่ว่าทำได้ยากเนื่องจากว่าต้องทำด้วยความรู้สึกที่สละชีพเพื่อชาติเพื่อพุทธศาสนาการที่จะเป็นอย่างนี้ได้นี่เราต้องตั้งใจสูงมากถ้ามีความรู้สึกเพียงแต่ว่าเป็นพระธรรมทูตเพียงแผ่นกระดาษใช้ไม่ได้ต้องตั้งความรู้สึกให้เหนือกว่านั้นให้เห็นว่าบูรพาจารย์ของเราที่เคยทำกันมาเนี่ยทำยังไงทำกันมาเป็นเรื่อยๆเป็นระยะระยะท่านโสนะและพุทธละเป็นบูรพาจารย์ครั้งแรกของสุวรรณภูมิที่ได้นำพระพุทธนามาประกาศที่นี่ถ้าเราย้อนกลับไปยุคนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าท่านมาแบบไหนมาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าท่านมาใช้ชีวิตอย่างไรมากันสององค์ไม่ได้มาเป็นร้อยอย่างนี้ด้วยแต่ว่าพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกว้างขวางยิ่งใหญ่ถึงปัจจุบันต่อมาเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชวัดสระเกศในมุ่งมั่นทำเรื่องนี้เป็นครั้งแรกของประเทศท่านออกไปครั้งแรกเนี่ยเมื่อปีพ.ศ. 2515นี่เองถ้านับเวลาก็40กว่าปีแต่ว่าผลงานปัจจุบันคือไปทั่วโลกแล้วไปครั้งนั้นไม่ได้ไปเป็นร้อยอย่างท่านมานี่ไปแค่สามองค์คือสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์วัดปากน้ำแล้วก็สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านอยู่ประยุทธ์เราเนี่ยสามองค์ไปครั้งนั้นน่ะไปแค่นี้ไปแล้วเนี่ยหลวงพ่อสมเด็จผมก็เล่าให้ฟังเยอะมากเรื่องนี้นะไปก็เพื่อจะไปดูว่าประเทศเหล่านี้อยู่ได้ไหมไปดูก็เห็นว่าคนไทยเราอยู่เยอะเป็นแสนล่ะท่านกลับมาก็มาคิดว่าทำอย่างไรที่จะให้พระสงฆ์ไทยเราไปอยู่กับเขาให้ได้หนึ่งเพื่อไปรักษาคนไทยสองก็เพื่อไปเอาฝรั่งมานับถือเราท่านทำครั้งแรกมีการคัดค้านมากมายไม่ว่าฝ่ายสงฆ์ฝ่ายคารวาสไม่เห็นด้วยหมดคำตอบก็คือว่าพระสงฆ์ถ้าไปอย่างนั้นแล้วความเป็นพระมันจะอยู่ตรงไหนก็คงไม่เป็นพระกันหมดแค่ขึ้นเครื่องบินก็ขาดความเป็นพระหลวงพ่อจึงคิดว่าพระสงฆ์เนี่ยอยู่ไหนมันก็ไม่เป็นพระถ้าไม่ให้เป็นพระเนี่ยอยู่ในประเทศไทยมันก็ไม่เป็น

มันขึ้นอยู่ที่พระต่างหากเราไม่ได้อยู่ที่คนอื่นจนกระทั่งท่านทำเรื่อยๆๆมานะใช้เวลาจนกระทั่งเป็นที่ปรากฏว่าอ๋อพระสงฆ์ที่ออกไปนี่มีคุณภาพสามารถเผยแผ่พุทธศาสนาได้ไปรักษาคนไทยของเราที่อยู่ในต่างประเทศที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนได้เป็นเพื่อนเขาได้เป็นพ่อก็ได้ทุกอย่างคือสิ่งที่ท่านได้ทำให้เราได้สืบต่อกันถึงปัจจุบันพระพุทธศาสนาจึงได้กระจายขยายไปทั่วอย่างที่เราเห็นพระธรรมทูตมีสถานะภาพที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาต่อประเทศชาติบ้านเมืองเราเป็นพระที่จะต้องไปทำงานเป็นพระธรรมทูตนี่จะต้องรู้เรื่องราวนะเราจะต้องไปอยู่ประเทศไหนอะไรยังไงนี่ต้องรู้เรื่องให้หมดรู้จริงศึกษาจริงด้วยที่ว่ารู้ให้หมดเนี่ยคือว่าต้องรู้ว่าเราอยู่ประเทศไหนวัฒนธรรมประเพณีกฎหมายเขาว่าอย่างไรต้องทำตามแล้วก็ต้องปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นท่านต้องรู้เรื่องทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรเล็กน้อยก็ต้องรู้เนี่ยอย่างท่านยคุณโสพลให้มีวิทยากรมาฝึกอบรมเนี่ยต้องศึกษาให้มากเลยนะไม่เข้าใจต้องถามเพราะว่าท่านเหล่านี้มีประสบการณ์เราดูสิว่าเนี่ยเป็นความโชคดีของเราทั้งหลายเมื่อก่อนการจะไปเป็นพระธรรมทูตไม่มีทิศทางไม่รู้ว่าจะไปนี่จะเป็นยังไงก็ไม่รู้บ้านเมืองสถานภาพไม่รู้เรื่องไปศึกษาเบื้องหน้าไปตายหลับหน้าว่างั้นนะแต่ปัจจุบันเรามีการฝึกอบรมเพื่อจะได้ให้เข้าใจถึงเรื่องราวต่างๆของโลกเขาเพราะว่าแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันนะกฎหมายบ้านเมืองก็ไม่เหมือนวัฒนธรรมไม่เหมือนหมดภูมิประเทศภูมิอากาศอาหารการกินไม่เหมือนหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปรับตัวกันชนิดแบบคนละเรื่องกันแล้วนะแค่อากาศมันก็ยุ่งแล้วนะเวลานี่ก็ยุ่งแล้วต้องเข้าใจให้มากขึ้นเอายกขึ้นเนี่ยเรื่องแต่งกายนี่แหละแค่นี้เราก็วุ่นแล้วนะไปต่างประเทศอ่ะอากาศหนาวลบ20-30แต่บอกว่าฉันนี่เคร่งอย่างไรนะเนี่ยมันเคร่งมากเลยถุงเท้าก็ไม่ใส่หัวก็ไม่ใส่ใส่แบบเนี้ยปรากฏเนี่ยปอดบวมตายก่อนที่จะทำงานยกตัวอย่างเป็นต้นเนี่ยคือเรื่องเหล่านี้เรื่องเล็กน้อยนะแต่ว่าสำคัญมากนะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เรื่องแล้วไม่ปฏิบัติเขาก็มองว่าเรานี่ป่าเถื่อนไม่รู้เรื่องแล้วเราป่าเถื่อนเราไม่รู้เรื่องเราเป็นผู้เผยแผ่ศาสนาได้ยังไงยกตัวอย่างง่ายๆนะผมเคยไปเจออันนี้ประสบเองแล้วก็ใส่เองเลยไม่ไว้หน้าเราดูง่ายๆก็ได้เอาบ้านเราเนี่ยเราจะไปอีสานนี่เขากินข้าวเหนียวเราไปเอาใช้ซ่อมๆได้ไหมได้ไหมในวงนั้นเขาจะมองว่าเราว่าจะเป็นยังไงเอานี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอะไรที่เราต้องรู้ต้องรู้จริงๆนะรู้ให้มันลึกซึ้งแล้วก็ต้องทำด้วยไม่ทำก็ไม่ได้อีกผิดอีกเรื่องเหล่านี้เราทำงานในฐานะเป็นแบบอย่างแล้วก็ทายฐานะที่เราจะต้องนำหลักธรรมคำสอนแห่งองค์แห่งพุทธศาสนาไปเผยแผ่เนี่ยเราต้องสร้างเครดิตให้กับตัวเองให้มากสร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้นให้มากสิ่งเหล่านี้จำเป็นในบางทีเรามองสิ่งเล็กน้อยเนี่ยไม่จำเป็นเขาก็ดูถูกเราแต่ว่าเราต้องทำตัวให้เขายอมรับเราให้ได้สมคำว่าเป็นพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาถ้าย้อนไปว่าหลวงพ่อผมถ้าตอนนี้อายุก็อยู่ก็ต้องจะ90นะท่านไปเมื่ออายุ50กว่าแล้วคนไทยเราพระไทยเราเนี่ยยังมองไม่เห็นเลยว่าการที่นำพุทธศาสนาออกไปเนี่ยมันเป็นประโยชน์ยังไง

0: เหมือนกันน่ะเวลานี้เราเห็นชัดแล้วใช่ไหมบ้านเราเนี่ยพระพุทธศาสนาจะมีปัญหาในประเทศก็ชัดแล้วนี่เวลานี้นะถ้าพุทธศาสนาเราไม่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้ทุกท่านขันอาสาเข้ามาเป็นพระธรรมทูตเพื่อไปทำหน้าที่เพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยต้องตั้งหลักให้ดีตั้งใจให้สูงว่าเราจะทำหน้าที่อุทิศชีวิตนี้เพื่อพระพุทธศาสนาร่วมกันทำงานด้วยความสามัคคีปองดองอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้เดี๋ยวนี้โลกมันแคบมากมีการประสานติดต่อเพื่อให้เป็นเอกภาพในการทำงานร่วมกันศาสนาเราเรื่องเรื่องแน่เราท่านทั้งหลายที่ไปอยู่ในประเทศนั้นๆ นะต้องพึ่งตัวเองด้วยนะพึ่งตัวเองในที่นี้หมายถึงว่าทำอะไรได้ในตัวเองต้องทำนะอย่าไปนึกว่าอาศัยโยมอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะโยมนี่วันดีคืนดีเขาก็ไม่เอากับเรานะมีนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็อย่าเป็นเครื่องมือของโยมในประเทศนั้นๆสำคัญนะท่านไปเนี่ยอย่าเป็นเครื่องมือเขาบางทีก็มันมีหลากหลายมากเวลานี้นะเกิดขึ้นโดยทั้งฝ่ายพระเราไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่ามีบางฝ่ายมีปัญหาคือเอาพระไปแสวงผลประโยชน์มีเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีใครมาชวนท่านบอกว่าโอ้ยหลวงพ่อฉันมีวัดอยู่แล้วนะชวนให้ไปอยู่วัดนี้อันนั้นอันนี้นะพระก็นึกว่าเออดีใจแล้วฉันนี่ว่าไปเลยหาได้รู้ไหมว่าเป็นทาสโยมมาซะแล้วอย่าทำนะสิ่งเหล่านี้ต้องระวังมากเกิดมันมีเกิดขึ้นแล้วนั่นท่านทั้งหลายที่มาอบรมเนี่ยผ่านการอบรมแล้วเอาความรู้ของวิทยากรที่ท่านแนะนำในเรื่องต่างๆเนี่ยให้มากที่สุดเลยถ้าท่านตั้งใจจะทำงานให้รู้มากๆอะไรที่ท่านสนใจอยากจะรู้ต้องถามโดยเฉพาะท่านที่มีประสบการณ์เนี่ยอย่างท่านเจ้าคุณวรรณพกเนี่ยนะท่านมีประสบการณ์มากนะท่านไปอยู่นานแล้วอยู่หลายประเทศมีประสบการณ์เรื่องราวเยอะมากเพราะบางอย่างต้องอาศัยท่านเลยเพื่อจะได้รู้เรื่องราวเพราะว่าเราไม่ได้ไปอยู่เราเพียงฉาบฉวยแต่ว่าท่านนี่คลุกคลีกับหลายๆคนหลายๆประเทศรู้เรื่องราวดีหลายท่านอ่ะท่านมีเยอะก่อนตรงนี้นะเพราะนั้นเอาใจใส่ให้มากอย่ามองผ่านๆไปแล้วท่านจะมีปัญหาในการไปอยู่ถ้าท่านไม่สนใจจริงแล้วสิ่งสำคัญที่ผมพูดแต่ต้นนะก็คือว่าอย่าไปนึกภูมิใจแค่กระดาษแผ่นนึงว่าเป็นวัฒนธรรมทูตนะเนี่ยทั้งหมดที่ผ่านอบรมแล้วต้องไปให้หมดนะไม่ใช่อบรมแล้วเอากระดาษไปนอนกอดไม่ได้นะเสียงว่าประมาณนะเพราะว่าที่เคยผ่านมาเคยถามท่านอยู่คุณโสพลบอกผ่านการอบรมไม่ได้ทำงานไปแค่10กว่าเปอร์เซ็นต์เงี้ยไม่ไหวนะท่านต้องไปให้หมดไปเลยไปอยู่ประเทศไหนได้ไปช่วยกันผมในฐานะผู้รับผิดชอบยินดีส่งเสริมสนับสนุนเป็นโอกาสทองของพระต่างประเทศทั้งหลายที่จะได้ทำงานร่วมกันเพื่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติของเราวันนี้จึงขอเปิดโอกาสเปิดงานแล้วก็ฝากความรู้สึกที่ดีต่อกันไว้ขอให้อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายจงเจริญในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเจริญในหน้าที่การงานมีสุขภาพพรานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทุกองค์ทุกท่านเทอญ
1: ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้จัดเปิดอบรมพระธรรมทูตครับซึ่ง ในการจัดอบรมนี้ก็จะใช้ระยะเวลาถึง3เดือนนะครับโดยท่านวิทยากรแล้วก็การศึกษาในนอกสถานที่แล้วก็ศึกษาที่ประเทศอินเดียตามสังเวชนียสถานนะครับแล้วก็ส่วนที่หลังพระสงฆ์เถระนะครับพระสังฆาธิการที่ผ่านการอบรมแล้วเนี่ยท่านก็จะไปปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับซึ่งในการเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยในจุดวัตถุประสงค์เนี่ยก็เพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาในวัดไทยในต่างประเทศนะครับแต่ถึงแม้ว่าหลังจากที่อบรมแล้วเนี่ยท่านยังไม่ได้ไปจำพรรษาหรือไปเผยแผ่ในต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นพระสงฆ์ซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญของพุทธศาสนานะครับที่จะได้ทำการเผยแผ่เรื่องพุทธศาสนาให้กับเด็กเยาวชนให้กับประชาชนในประเทศไทยนะครับผ่านโครงการศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์นะครับลานธรรมลานวิถีไทยและก็หมู่บ้านชุมชนคุณธรรมในขณะที่ไปเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศนะครับผมก็ได้กราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้าที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้เนี่ยในเรื่องของการนำหลักธรรมของพุทธศาสนาไปเผยแผ่ในประเทศอื่นๆนะครับซึ่งมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเนี่ยที่แตกต่างไปจากวิถีประเทศไทยเพราะนั้นก็จะต้องศึกษาในเรื่องของข้อแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับเป็นสำคัญนะครับก็หวังว่าพระพุทธศาสนานี่ก็จะเผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับโดยหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับการเผยแผ่พุทธศาสนาของพระสงฆ์เนี่ยก็เพื่อที่จะให้สังคมในโลกนี้เนี่ยเกิดสันติสุขนะครับโดยอาศัยหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นสำคัญในบทบาทสำคัญของกรมการศาสนานะครับซึ่งกรมการศาสนาก็ได้สนับสนุนทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยในการจัดเราเรียกว่าพัฒนาบุคลากรของมหาจุฬาลงกรณก็คือพระธรรมทูตเนี่ยครับว่าโดยอาศัยพระวิทยากรนะพระวิทยากรต่างๆนะครับรวมทั้งคารวาสแล้วก็ทั้งพระสงฆ์ที่มีประสบการณ์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาครับอันนี้ก็เป็นภารกิจหน้าที่ของกรมการศาสนาอยู่แล้วครับ
2: อายุวัฒโกธนวัฒโกสิริวัฒโกยศวัฒโกภรวัฒโกวรรณวัฒโกสุขวัฒโกโหตุสัพพทาและพรทั้ง7ประการนี้เป็นที่ปรารถนาของเราท่านทั้งหลายนะที่ความปรารถนาจะประสบผลสำเร็จก็ขอให้ทุกคนนั้นต้องพัฒนาให้เกิดมีขึ้นเช่นต้องการอยากจะมีอายุยืนก็อย่าไปเบียดเบียนทำร้ายฆ่าสัตว์อื่นหรือทำให้ผู้อื่นได้เดือดร้อนถ้าอยากจะมีทรัพย์ร่ำรวยก็ต้องขยันนะต้องขยันอุทานสัมปทาถึงเพราะความขยันหมั่นเพียรในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาได้แสดงมหาเศรษฐีคนหนึ่งเป็นตัวอย่างตั้งต้นเริ่มตั้งต้นทุนด้วยหนูตายตัวเดียวต้นทุนเพียงเล็กน้อยเท่านี้สามารถสร้างท่านให้ได้รับตำแหน่งเป็นมหาเศรษฐีถ้าต้องการจะให้ตนเองมีสิริก็ต้องสร้างตนเองให้เป็นคนให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาโดยเฉพาะเจริญเมตตาภาวนาจะทำให้ตนเองนั้นเป็นคนมีสิริไปที่ไหนก็จะมีแต่คนยกย่องไม่มีใครคิดร้ายถ้าต้องการอยากได้ยศก็จะต้องทำงานอย่างเสียสละยศนั้นมีหลายอย่าง ยศนั้นหมายถึงอำนาจยศนั้นหมายถึงเกียรติคุณ

ยศนั่นหมายถึงการเป็นคนที่มีบริษัทบริวารมากก็จะต้อง ทำชีวิตให้งดงามด้วยการทำความดีท่านที่เป็นข้าราชการก็ปฏิบัติหน้าที่ไม่บกพร่องประพฤติสุจริตในการงานนั้นๆเป็นต้นท่านที่ต้องการมีภระคือกำลังกายกำลังจิตหมายถึงไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็ต้องระวังเรื่องอาหารการกินที่อยู่ที่อาศัยให้มันมีความสะอาดปลอดโปร่งท่านที่ต้องการมีผิวพรรณผ่องใสก็ต้องรักษาผิวพรรณของตนเองหรือต้องการมีความสุขก็ต้องสร้างสุขให้เกิดมีขึ้นตนเองยันพรที่หลวงพ่อให้ก็จะศักดิ์สิทธิ์

0: ู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์แล้วท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกรณียมัทุกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสโกอุชูจะสุหุชูจะสุวโจจะสะมุทูอาทิติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในกรณีเมตตาสูตรโดยย้ำเตือนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายให้ได้ศึกษาวิธีการที่สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ในการอยู่ร่วมกันให้เป็นสังคมอุดมสุขคือสุขทั้งเราเป็นผู้ปฏิบัติที่จะเข้าไปอยู่ร่วมกับผู้อื่นเขาสุขทั้งเขาที่จะอยู่ร่วมกับเราได้กล่าวต่อท่านทั้งหลายไว้แล้วหลายประการด้วยกันทั้งนี้เพื่อให้ประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่น่าวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยนำไปปฏิบัติก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมทั้งหลายได้ทำใจสบายว่าการแสดงพระธรรมเทศนานี้จะขอลดคำพีเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาในเชิงปาฐกถาธรรมแต่ก็ได้รักษารูปแบบของการแสดงพระธรรมเทศนาไว้ในตอนท่อนหัวท่อนท้ายจะต้องอนุโมทนาต่อญาติโยมที่ให้ความสนใจในรายการนี้ด้วยการศึกษาธรรมนำไปปฏิบัติที่ท่านผู้ชมทั้งหลายได้เห็นอาตมานั่งแสดงพระธรรมเทศนานี้ก็จะเห็นต้นไม้ที่บูชาพระธรรมเทศนาข้างข้าธรรมาสซ้ายขวาแตกต่างกันไปเพราะว่ามีท่านผู้ชมอยากจะบูชาเทศแล้วก็อยากให้ท่านทั้งหลายได้รู้สึกสบายใจพักผ่อนสายตาอารมณ์ในเวลาดูโดยคุณโยมพัฒนีโอมาคุปและสามีครอบครัวได้จัดต้นไม้มาถวายพอถวายแล้วพระเอามาใช้ก็ชื่นใจท่านญาติโยมทั้งหลายก็เหมือนกันจะอยู่ในวัยใดก็ตามถ้าอยู่ในวัยผู้น้อยถ้าผู้หลักผู้ใหญ่เอาของมาให้ก็ควรจะแสดงความชื่นใจกินใช้เขาเห็นถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายถ้าลูกหลานเหลนเอาอะไรมาให้หรือบรรดาญาติมิตรเอาอะไรมาให้ก็กินใช้ให้เขาชื่นใจต่อหน้าอย่าไปปฏิเสธอย่าไปบอกว่าไม่ชอบไม่ต้องการเขาหลังอดท่านอดจริงๆนี่คุณยมทินีอมคุปและสามีก็ได้ถวายต้นไม้เนี่ยต้นเนี้ยแบบเนี้ยมีอีกหลายต้นที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นกล้วยไม้บ้างนะเป็นต้นไม้ที่ประดับหน้าธรรมาสน์ก็เป็นการบูชาทอดเทมิศาสนาของคุณโยมมานิตคุณโยมมานิตนี่เป็นชาวกรุงธนบุรีทำไมอาตมาไม่กล่าวว่าเป็นชาวกรุงเทพเพราะอาตมาว่าจะลืมพระเจ้าตักสินมหาราชหรือพระเจ้ากรุงธนเหตุเพราะว่าเรารวมกรุงเทพมหานครเรารวมกรุงธนมาเป็นกรุงเทพกรุงมันก็หายไปเหลือแค่จังหวัดธนบุรีหรือธนบุรีก็รวมกันเป็นกรุงเทพมหานครแต่ถามว่าทำไมกรุงสุโขทัยร้างราแล้วทำไมเรารักษาเอาไว้กรุงศรีอยุธยาก็ร่วงโรยนานแล้วเป็นรัชธานีทำไมเรายังเรียกกรุงศรีอยุธยา พอเป็นจังหวัดก็เป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่เรียกว่ากรุงศรีอยุธยาธนบุรีก็เช่นเดียวกันเราไปลบประวัติท่านทำไมพระเจ้าตากสินมหาราชได้กอบกู้ประเทศชาติขึ้นมาจึงมีอะไรมีประเทศไทยของเราอยู่ท่านยากลำบากเสี่ยงตายเสี่ยงภัยแค่ไหนด้วยความกระกรำด้วยความรักประเทศชาติต่อมาก็รวมกรุงธนบุรีเป็นกรุงเทพมหานครพระบาทของพระเจ้าตากสินมหาราชก็หายไปเหลือแต่พระบรมราชานุสาวรีย์ที่ทรงม้าพระชนะธรรมาเป็นสมณเณรก็ใจหายท่านเพราะเรารักเทิดทูนพระองค์ท่านเมื่อเรารักเทิดทูนพระองค์ท่านเราก็ต้องนึกถึงสำนึกถึงพระคุณการลบชื่อจังหวัดชื่อใดชื่อหนึ่งออกไปนั้นอาตมาไม่ย้อนรอยถอยหลังกล่าวเพราะเกินกำลังความสามารถแต่จะกล่าวกับรัฐบาลเนี้ยไม่ใช่นี้ละเนี้ยว่าลองหลับตาคิดดูสิว่าอะไรที่เราสร้างมาเนี่ยก็จะเป็นประเทศไทยเนี่ยไปรบกรุงท่านทำไมก็รู้สึกว่าเรามีกรุงธนบุรีเป็นช่วงขั้นระหว่างกรุงเทพมหานครระหว่างกรุงเทพมหานครกับอยุธยาต่อเนื่องกันถึงแม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่นั่นคือความสำคัญเป็นการเชื่อมสะพานระหว่างสะพานสมเด็จพระยอดฟ้าสะพานสมเด็จพระนางเกล้าเชื่อมต่อกันเนื่องมาเป็นดินมันเชื่อมกันทำไมเราไม่รื้อฟื้นคืนมาใครจะตัดขาดก็แล้วแต่ใครจะรวบใครจะรวมก็แล้วแต่ไม่ใช่ในพระราชวังเดิมที่ราชนาวีได้อยู่ได้รักษาอยู่มันก็หมดความหมายไปทำไมอย่างนี้เรารวมแต่จังหวัดอื่นๆเราแยกเช่นอุบลราชธานีเราก็แยกเป็นสองส่วนสามส่วนระบบใหญ่เทอะทะก็ระหว่างกรุงธนบุรีกับกรุงเทพมหานครมันไม่ใหญ่เทอะทะไปเลยท่านจำนวนคนมันมากขึ้นเราก็จะได้ผู้รายการอีกคนหนึ่งเกิดขึ้นมาและมีสระในการบริหารต่อเนื่องกันหรือว่าการรวบอำนาจของรัฐบาลที่รวมอำนาจเป็นความรู้สึกว่ารัฐบาลนั้นใหญ่โตก็ใช้ประหยัดเดียวกันแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดคนละคนแต่คงกรุงธนบุรีเอาไว้เนี่ยอาตมาเรียกร้องท่านทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าจะเรียกร้องประชาธิปไตยอะไรอาตมาไม่ว่าแต่ทำไมท่านไม่เรียกร้องขอศักดิ์ศรีพระเจ้าตากสินมหาราชคืนมาล่ะคนฝั่งนู้นน่ะที่อยู่ธนบุรีอ่ะถ้าไม่ธนบุรีประเทศที่ร่ำรวยธนะแปลว่าร่ำรวยแล้วถามว่าตอนนี้ท่านรวยไหมฝั่งนู้นก็รวยท่านใครอยู่ฝั่งกรุงธนบุรีเนี่ยรวยหมดขายที่ขายทางการเกษตรมันครบบริบูรณ์กว่าฝั่งกรุงเทพมหานครเพราะฝั่งกรุงเทพมหานครไม่มีการเกษตรเพราะฉะนั้นท่านอยู่ฝั่งกันโน้นไม่ใช่โน้นนะฝั่งกันโน้นอาตมาพูดอยู่ฝั่งกันนี้ทำไมเราไม่รวมตัวกันเรียกร้องล่ะท่านแก้พระญาติไม่ยากหรอกท่านถ้าเรามีใจใฝ่เทิดทูนพระองค์ท่านเมื่อฉะนั้นแล้วเราผ่านไปหาพระองค์ท่านแล้วอาตมาก็ยกมือไหว้ทั้งสองพระองค์จากวัดสุทัศน์ไปก็เจอพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนก็ทรงเป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่ทรงกระกรรมทำศึกมาไปธนบุรีไปฝั่งกันโน้นอาตมาก็ยังเลยธนบุรีอยู่ก็ยกมือไหว้พระบรมชนสุรินทร์พระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็ขอพรท่านไม่ใช่ขอเฉยๆแล้วก็อธิษฐานพรให้ใจของธรรมภาพเหมือนม้าศึกของพระองค์ท่านให้ส่วนน้อยนี้ของพระพิธีของพระองค์ท่านนั้นมาสถิตในใจของธรรมาและความรู้สึกในเพลงความฝันอันสูงสุดมันก็เกิดขึ้นว่าขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ ขอสู้สุดทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนงให้ใจมันทนงทำดีใจมันทนงถ้ารู้สิ่งนั้นดีท่านคนชั่วมันจะใจทนงเลยท่านจนเป็นทรนงมันจะกล้าเสี่ยงตายนะโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเราเนี่ยเอาพระบัติของรายการต่างๆแล้วดวงพุทธญาณมาสถิตในตัวเราสี่ขอสี่จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดขอให้หม่อมฉันอะไรที่เป็นผิดขอให้มีหนทางแก้ไขอย่าเห็นผิดเป็นชอบอย่ายอมต่ออำนาจเงินอำนาจยศถาบรรดาศักดิ์และคอยหาวิธีการแก้ไขให้เจอให้พบจะเรียกกระบวนการอะไรก็แล้วแต่นี่จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงขอให้พระสังฆราชท่านมาสถิตหรือดวงพระญาณมาสถิตสักดลจิตสักนิดหนึ่งอะไรที่เป็นชาติไทยน่าขอให้แกล้วกล้าเหมือนทหารที่อยู่ตำรวจตะเวนชายแดนเหมือนคนที่รักษาประเทศชาติจะยอมตายมาให้เกียรติดำรงไม่ใช่ยอมตายเกียรติตัวเองนะท่านเกียรติของประเทศชาติเกียรติของสถานที่อยู่ของเราจะปิดทองหลังองค์พระประติมาเพราะตรงนี้อาตมาก็ถึงพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เรียกว่าปิดทองหลังพระนี่สี่ไม่คือไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรอะไรควรอย่าไปถอยเทินหัวไปก็ได้แบกหามไปก็ได้ผลักไปข้างหน้าขับดันก็ได้รากจูงไปก็ได้หาอุปกรณ์มาช่วยก็ได้ถ้ามันควรไม่เรรวนเพราะว่าความขี้ขลาดเมื่อตัดสินใจดีแล้วอย่าให้รวนเรด้วยความขี้ขลาดบาดกลัวและไม่ต้องกังขาว่าสิ่งที่เราทำเพราะเราศึกษาดีแล้วยิ่งศึกษาพระราชบัญญัติของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์อย่างขึ้นใจไม่ใช่ไปศึกษาเรื่องอะไรฮะเจ้าจอมหม่อมห้ามทั้งหลายมันเล็กไปท่านอย่าไปเพราะว่าความขี้ขลาดท่านทำอะไรก็แล้วแต่ท่านไหว้ท่านมีหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ขอดวงพระวิญญาณจงเป็นส่วนหนึ่งออกเสียงได้ออกเสียงไม่เคืองแค้นน้อยใจในชะตาอย่าไปน้อยใจในชะตาตัวเราเท่านี้ไม่ใช่ว่าเราเล็กนะท่านนะถามว่างูเนี่ยกับมดตะนอยเนี่ยเรากลัวใครมากกว่ากันเรากลัวมดตะนอยมากกว่าเพราะมันใกล้ตัวชีวิตของเราเหมือนกันอย่าไปคิดว่าเราเล็กนะท่านนะอย่าไปคิดว่าเราเล็กเสมอไปไม่ใช่หรอกพริกมันเม็ดเล็กแต่มันก็เผ็ดช้างม้าวัวควายตัวใหญ่โตมันเด็กมันก็ขี่คอบังคับได้อย่าไปคิดว่าเราเล็กถ้าคิดอย่างนั้นมันแย่เลยท่านเราไม่ต้องทำอะไรกันแล้วเพราะนั้นไม่เคืองแค้นในน้อยใจในชดชะตาเราเกิดมาเป็นงี้ก็ไม่เคืองแค้นมีอะไรทำได้ก็ทำดูสิท่านคนเขาหน้าดำกำดินเขาก็ทำมาหากินเขาก็ไปคนอาสาสมัครมีจิตอาสาเขาก็ทำของเขาไปไม่ต้องมีใครมาเห็นใจไม่ต้องมีใครมาให้รางวัลเขาทำหน้าดำตำดินทุกอาชีพที่มีใจอาสาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไปทำอะไรไม่ดีก็ไม่ต้องกลัวตายท่านหลายไปท่องกระถิ่นป่าท่านก็ไม่กลัวตายท่านเดินไปหาความตายบนถนนนะท่านสุขภาพไม่ดีท่านก็ไม่รู้ว่ามีหมอมีแพทย์หรือเปล่าคนชั่วมันยังไม่เสียดายชีวิตมันเลยเราจะทำความดีนะไปเสียดายอะไรท่านไม่ต้องมีใครมาเห็นถ้าสิ้นไปเพราะทำความดีไม่ยากท่านเพราะทุกคนก็สามารถทำได้ถ้าไปเที่ยวท่านก็เสี่ยงชีวิตเหมือนกันขึ้นเครื่องบินลงเรือไปปับเรือเล็บปื๊บปั๊บปั๊บไปตายโหงซะระหว่างทางไร้ประโยชน์ไม่เกิดเกียรติประวัติเลยมาทำความดีกันดีกว่าท่านนี่ไม่ใช่จิตวิญญาณถ้าสิ้นไปนี่คือปณิธานที่หันมุ่งหมายพดุงยุติธรรมอันสดใสถึงทนทุกข์ทรมานนานเท่าใด ยังมั่นใจรักชาติองอาจครั้นต่อรักชาติเราแล้วเราก็มีชาติเดียวคือชาตินี้ชาตินี้คือชาติไทยไม่มีที่ไหนดีถ้าประเทศไทยถิ่นปุตตชาติมาตุภูมิทุกคนกินดินประเทศไทยเท่านั้นกินดินกินน้ำประเทศไทยนั้นท่านกินพืชท่านกินคือดินประเทศไทยท่านกินอะไรลงไปก็แล้วแต่นี่คือดินประเทศไทยอย่าดูถูกประเทศไทยส่วนเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องของท่านเรื่องทะเลาะเบาะแว้งการป้ายการเมืองเรื่องความคิดต่างๆเป็นเรื่องท่านแต่ท่านต้องรักแผ่นดินนี้ท่านต้องรักษาแผ่นดินนี้ไม่ใช่แผ่นดินเอาใครมาอยู่ก็ไม่รู้ซื้อขายแผ่นดินกันไอ้ขายที่ดินเนี่ยไม่เป็นไรหรอกท่านแต่ขายที่ดินเชิงขายแผ่นดินเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวพระราชบัญญัติอะไรพระราชบัญญัติอะไรก็แล้วแต่ในการลงทุนในการเข้ามาอยู่อาศัยของคนต่างประเทศนั้นต้องระมัดระวังแผ่นดินมันไม่ได้สร้างง่ายแล้วท่านตอนนี้ท่านคิดว่าแผ่นดินราคาแพงเท่าไหร่แล้วท่านตารางวาละเป็นล้านก็มีถามว่าถ้าไม่มีพระเจ้าตักสินมหาราชหรือไม่มีบรรพชนของเราเราจะมีราคาที่ดินเท่านี้ไหมท่านเราก็ไม่มีราคาที่ดินเท่านี้เมื่อทำแล้วก็ต้องนึกถึงชาติสิท่านที่กินที่ใช้เนี่ยให้เข้าใจตามนี้เมื่อเราเข้าใจตามนี้พระเราจะรู้สึกว่านี่คืออะไรนี่คือปฏิทินที่หันมุ่งหมายพระดุลยุติธรรมอันสุดใสถึงทนทุกข์ทรมานนานเท่าใดยังมั่นใจรักชาติองค์อาจครั้นครั้นแปลว่าเรื่อยๆไม่มีทอดทิ้งไม่มีละทิ้งในเพลงพระนิพพานความฝันอันสูงสุดนี้ที่ตมาได้กล่าวว่าไหว้นี่มีผลพยากรณ์ว่าโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยันใครจะหยันเหยียดเราก็ตามว่าเอ้ยมีอะไรแล้วตัวเท่านี้โถท่านตัวเท่านี้เหรอไม่แน่ท่านไม่แน่ไอ้ตัวเท่าอย่างเราเนี่ยท่านเป็นยังไงท่านลองคิดดูสิถ้าไปเจอคนแก่คนหนึ่งหรือคนหนึ่งน่ะอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วไปล้มคนมาถ้าไปช่วยท่านรู้ไหมคนนั้นคือใครลืมตาขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นมหาเศรษฐีก็ได้ซึ่งท่านไม่รู้จักเป็นไปได้เลี้ยงเด็กคนหนึ่งเนี่ยเขาจะกลายเป็นผู้นำประเทศชาติสังคมประเทศชาติก็ได้ข้าวชามน้ำขวัญที่ท่านให้ไปในทุกวันเนี่ยนะท่านที่เกิดอุบัติภัยวัตภัยเกิดภัยพิบัติต่างๆแม้กระทั่งภาวะโควิดที่ประชาชนจะท่านให้ไปเถอะให้เข้าไปถ้าจะเป็นเรื่องว่ามันน้อยนิดผู้ก่อตั้งมูลนิธิร่วมกตัญญูอาตมาเคยเล่าให้ฟังก็รู้จักกันพอสมควรท่านนิมนต์อาตมาไปเทศที่มูลนิธิก็ถามว่าเฮียเงินบัตรมูลนิธิเนี่ยโทษท่านเจ้าคุณผมเป็นลูกคนจีนมาอยู่มาเกิดในเมืองไทยตอนนั้นก็สงครามโลกเกิดในเมืองไทยหรือมาอยู่เมืองไทยก็ไม่ทราบจำไม่ได้นั่นต้องขอโทษโยมที่เป็นพยานและลูกด้วยแต่เขาเล่าให้อาตมาฟังท่านก็สิ้นไปแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามโลกผมยังเด็กๆอยู่จำว่าเครื่องบินมันทิ้งระเบิดท่านเจ้าคุณพอเสียงหวอมาผมก็วิ่งสุดขีดเลยมันบึ้มบึ้มบึ้มไล่หลังมาแล้วผมก็ล้มลงเพราะสะเก็ดระเบิดนะมาโดนนะฮะไอ้ขาอะไรขาท่อนบนเนื้อขาดไปเลยขาไม่ขาดในขณะที่อีลำหนึ่งจะมาก็ปรากฏว่ามีพยาบาลและคนที่จะช่วยเหลือน่ะมากระชากมือขึ้นไปแบบในหนังแล้วท่านคุณพาผมไปรักษาและผมก็ไม่รู้จักเขาเลยอาบน้ำทีไรเห็นแผลเป็นทีไรท่านเจ้าคุณนึกถึงคนสองคนนั้นและนึกถึงแผ่นดินไทยที่ผมทำมาหากินผมก็ต้องสร้างมูลนิธิร่วมกันตั้งมูลนิธิขึ้นมาในขณะเดียวกันที่อาตมาเล่านี้ก็มีคลิปออกอากาศไปเรื่อย มูลนิธิป่อเต็กตึงท่านตอนนี้ก็ท่านดร.วิเชียรแต่ชไพบูลย์เป็นประธานและก็รวมคณะกรรมการตั้งเป็นโรงพยาบาลบ้างมหาวิทยาลัยบ้างตั้งเป็นองค์กรบ้างแล้วก็เผยแพร่การช่วยเหลือสังคมจนเกิดมูลนิธิประเภทนี้ทั่วทุกจังหวัดจังหวัดละหลายแห่งถ้าไปเปิดคลิปดูสิท่านว่าดร.วิเชียรแต่ชไพบูลย์เขาพูดว่าอย่างไรเขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นคนตัวเล็กแต่จุดความคิดเล็กๆเริ่มก่อตั้งร้อยลี้อยู่ที่ก้าวแรกทำให้เห็นทำให้คนเขาเห็นจริงว่าเราเป็นคนจริงไม่ทิ้งงานมันสำเร็จจนได้นะท่านคนอื่นๆก็เหมือนกันที่ท่านทั้งหลายบริจาคอาตมาชื่นชมนะแล้วพอได้ยินชื่อท่านบริจาคจะช่วยใครก็แล้วแต่อาตมาจะอธิษฐานขอให้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคุณสารสมบัติธรรมสารสมบัติทุกประการเถิดได้มีอายุยืนยาวอายุวรรณโนสุขังพลังถึงแม้เขาจะเป็นตัวเล็กๆเราซาบซึ้งดูทีไรน้ำตาไหลทุกทีทุกคนอาตมาดูแล้วน้ำตาไหลทุกทีแม้แต่การบริจาคนะคนนั้นคนนี้บางทีเขาไม่ค่อยมีเงินแต่เขาทนเห็นคนอดกินไม่ได้เขาไปบริจาคนี่คืออะไรท่านโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยันก็จะไปหยันกันท่านรวยก็จะไปหยันคนจนคนจนก็จะไปน้อยใจจะทำอะไรนะฮะเขาคัดค้านเขาทักท้วงทำมันดีแล้วทำไปเถอะท่านทำไปฟ้ามีตาเทวดามีจริงท่านทั้งหลายดูอาตมาท่านก็เป็นหูตาเทวดาไม่งั้นรายการนี้มันอยู่ไม่ได้หรอกท่าน30กว่าปีมันอยู่ไม่ได้นะท่านนะแต่ท่านก็รู้ว่านะการผลิตรายการแบบนี้ซึ่งธรรมรสธรรมราชกาลีลาชีวิตมันเป็นความยากลำบากแค่จัดต้นไม้เนี่ยก็ลำบากแล้วท่านท่านทั้งหลายดูกันสบายท่านไม่รู้ว่าเรายกกันเท่าไหร่เราใช้ประคบประงมเท่าไหร่เพื่อท่านทั้งหลายสบายแต่อาตมาก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนของคนอีกเยอะแยะจำนวนมากในประเทศไทยและในโลกที่เราไม่ทอดทิ้งแม้ถูกหยันจงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันยอมอาสันก็พรบปองเทิดพงไทยตั้งปณิธานให้มันใหญ่ๆเข้าไว้ท่านตั้งมันสโคบมันอย่างไรมันใช้มันใหญ่ๆเข้าไว้ตั้งเล็กๆจะไปตั้งทำไมท่านบอกโอ้โหมึงฝันเฟื่องนะคนเราสำเร็จได้ด้วยความฝันแต่ความฝันบางอย่างไม่ใช่ฝันเพื่อขอไม่ใช่ฟุ้งไม่ใช่เพ้อเจ้อแต่มันเป็นปณิธานทุกคนที่ประสบความสำเร็จเป็นคนมีปณิธานทางนั้นเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อสังคมนี่คืออะไรฮะนี่คือสิ่งที่ขอเสริมเพิ่มเติมว่าไปทิ้งตรงธนบุรีทำไมไปรวมทำไมรวมเพื่ออะไรอำนาจตรงไหนการพัฒนาที่เถอะทะระบบมันเถอะทะก็ตัดส่วนเราจะได้ผู้ราชการกรุงธนบุรีมาอีกคนหนึ่งแล้วกรุงเทพมหานครก็ไม่ใช่ว่ากรุงเทพมหานครธนบุรีไม่ใช่แยกเป็นจังหวัดธนบุรีท่านเป็นกรุงธนบุรีท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ต้องมีท่านผู้ว่ากรุงธนบุรีศรีอยุธยาก็เป็นท่านผู้ว่ากรุงศรีอยุธยาไม่ใช่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ใช่นะท่านนะอะไรที่มันเป็นเมืองหลวงของประเทศแล้วนะเป็นอะไรท่านเป็นผู้ราชการกรุงสุโขทัยไม่ใช่จังหวัดเพราะอะไรท่านเพราะนี่คือการอย่าไปตัดประวัติศาสตร์ทิ้งเขาจะได้รู้ว่าคำว่ากรุงนั่นนะเป็นเพราะอะไรแล้วเวลาที่เราแปลภาษาอังกฤษเวลากรุงแล้วเราก็ไม่ได้ใช้จังหวัดไม่ใช่ province นะฝรั่งก็ไม่ใช่ province หรือ provinceไปดูศัพท์มาสิท่านจะได้รู้ว่าเรามีเมืองหลวงผ่านมากี่สมัยเอาตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นรัชธานี
1: คุณผู้ชมคะกรณียเมตตสูตรในข้อที่5ก็คือมุทุนั่นหมายถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะ ถือเป็นสิ่งสําคัญในการปฏิบัติตนเพื่อที่จะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสาวภาเอกเอี่ยมศิลป์ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

ทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ5ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่

แต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อนึงก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี้ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเค้ามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆ issue นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมุตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมุติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมุติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําใหdefault พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลําดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลําดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชําระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราเนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สําคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชนรันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกําไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้ นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดนั้นตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยรู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชนิดนี้นะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3 เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง400บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่า

0: ขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับสวัสดีครับผมธนัสสิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณ นะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสําหรับส่วนที่ไม่ต้องนํามาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนาย A ไม่ได้

ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันจะมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเลือกที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเราเรียนรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

์และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ปู่คะทำอะไรอยู่อ่ะคะทำไมหน้าดูนิ่งๆจัง
1: ปู่นอนไม่ค่อยจะหลับอ่ะไม่ค่อยสบาย
0: คุณปู่บอกปวดเมื่อยนอนไม่หลับแล้วก็เบื่อค่ะปู่ก็เดินไปเดินมาค่ะแล้วก็หน้าตาไม่สดใสเลย
1: มันนอนไม่หลับก็เพราะว่ามันอาจจะร่างกายมันไม่สมบูรณ์นะแก่แล้วปู่ไม่ค่อยมีแรงปวดปวดเมื่อยๆจะออกกำลังกายไหวเลย
0: เขาบอกว่าให้ออกกำลังกายค่ะแล้วคุณปู่ก็บอกว่าออกกำลังกายเหรอแก่ขนาดนี้แล้วปะว่ายน้ำก็ไม่เป็นปั่นจักรยานก็ไม่เก่งทำไมไม่ไปที่เนี่ยล่ะคะนี่
1: อะไรล่ะ
0: โยคะคะ
1: โอ้ยต้องเหยียดแข้งเหยียดขายืดตัวโอ้ปู่เล่นไม่ไหวหรอก
0: ไปเจอเขาเล่นโยคะกันนะคะไม่ไหวค่ะไม่รอด
1: เคยเห็นแต่ไม่เคยเล่นนะแต่คิดว่ามันก็คงจะดีนะได้ทำให้เส้นสายเรายืดอาจจะมีผลดีภายหลังก็ได้
0: เนี่ยถ้าเกิดเป็นโยคะที่เนี่ยปู่ทำได้แน่ค่ะ
2: จริงหรือเปล่าไปก็ไปโอเคไป
3: มาเอาเลยครับเมื่อคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันกับคุณปู่แล้วการประจนภัยของคนสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะทำให้คุณปู่ได้ฝึกโยคะและทำให้การนอนหลับดีขึ้นหรือไม่ต้องคอยติดตามเอาใจช่วยกันแล้วล่ะครับและแล้วทั้งสองก็เดินทางมาถึงที่หมายแล้วล่ะครับนั่นก็คือสวนรถไฟสำหรับใครที่ไม่เคยมาก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะสวนโมกกรุงเทพที่เราตั้งใจไปออกกำลังใจอยู่ภายในบริเวณสวนรถไฟนี่เองโดยสวนรถไฟนั้นเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ในตัวเมืองเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจโดยจะเห็นได้ว่ามีผู้มาออกกำลังกายทั้งการวิ่งการปั่นจักรยานกันเพียบเลยซึ่งจักรยานก็มีให้เช่าในราคาเพียง30 บาทเท่านั้นเอง

0: ่อนคุณปู่เล่นโยคะไงคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
1: ได้เจอตัวจริง
3: ได้เจอตัวจริงคุณปู่มีปัญหาอะไรคะ
0: ก็คือคุณปู่ค่ะบ่นว่านอนไม่หลับเลยเสิร์ชหาวิธีรู้ค่ะแล้วในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าต้องเล่นโยคะค่ะ
3: โยคะเป็นการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจเป็นองค์รวมนะคะก็จะเป็นการดูแลกายและก็ดูแลใจไปพร้อมๆกันการดูแลกายก็คือให้มีความสมดุลทั้งภายนอกและภายในดูแลจิตก็คือทำให้จิตเราเนี่ยมีสมาธิมีสติมากขึ้นการฝึกฝนบ่อยๆก็ทำให้เรามีสติแล้วก็มีความสงบเกิดขึ้นภายในกายภายในใจของเรานะคะแล้วคุณปู่สนใจไหมคะ
1: ก็กลัวร่างกายมันไม่ค่อยจะไหวแต่หลานชวนมาเขาบอกว่าดีก็น่าจะลองดูเผื่อจะดีตามที่หลานบอกนะฮะ
3: หนูพามาถูกแล้วล่ะค่ะโยคะของทางสถาบันก็คือฝึกกายฝึกใจเนาะตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยสามารถฝึกได้เป็นโยคะพื้นฐานนะคะโยคะเขาก็มีความแตกต่างกันไปนะคะอย่างบางสำนักเขาก็เพื่อการออกกำลังกายบางสำนักก็อาจจะเพื่อลดความอ้วนโยคะหน้าเด็กโยคะอะไรมีเยอะแยะแต่อันนี้เป็นการ

0: ็นการพัฒนาจิตค่ะเป็นการฝึกจิตโดยเฉพาะการฝึกโยคะในแนวของดั้งเดิมนะคะมันก็ไปสอดคล้องกับทางพุทธศาสนาค่ะก็เป็นการดูแลกายดูแลใจนะคะเป็นการพัฒนาจิตเพื่อให้จิตเรามีสมาธิก็การฝึกอาสนะก็เป็นเหมือนกับเป็นแนวทางหนึ่งเหมือนกับเราฝึกนั่งกรรมฐานหรือเดินจงกรมแต่อันเนี้ยเราใช้อาสนะหรือใช้ท่าทางคือการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วจิตเราก็จดจ่ออยู่การเคลื่อนไหวของร่างกายก็ทำให้เรามีจิตอยู่กับกายตลอดเวลาก็คือทำให้เราเกิดมีสมาธิมีสติตามรู้ร่างกายตลอดเวลาถ้าพร้อมเราก็ไปกันเลยค่ะ
1: ดีครับดีค่ะ
2: ดีค่ะ
3: คือโดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุนะคะจะมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการนอนซึ่งจะเปลี่ยนไปจากตอนวัยหนุ่มสาวหรือวัยเด็กก็คือว่าการนอนเขาจะนอนหลับได้ไม่ลึกนะคะแล้วก็จะเข้านอนหลับได้ยาก เคยมีการศึกษาเรื่องคลื่นในการนอนหลับอะค่ะคือถ้าเป็นในวัยเด็กหรือวัยหนุ่มสาวเนี่ยจะมีช่วงที่เขาเรียกว่า deep wave sleep ก็คือช่วงเวลาที่เขาหลับลึกนะคะจะค่อนข้างนานแต่ถ้าเป็นในผู้สูงอายุ เวลาในการหลับลึกเขาจะสั้นๆเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุจะตื่นง่ายนะคะจะมีปัญหาเรื่องตื่นง่ายตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรกระตุ้น อย่างเช่นมีปัญหาเรื่องปัสสาวะส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะมีปัญหาปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนอันนี้เป็นสรีระวิทยาที่เขาเปลี่ยนแปลงไปนะคะจากอาจจะเรื่องกระเพาะปัสสาวะที่เริ่มความยืดหยุ่นในเรื่องเก็บปัสสาวะได้น้อยลงก็จะกระตุ้นให้รู้สึกปวดปัสสาวะง่ายอันนี้เราจะเจอปัญหานี้ค่อนข้างบ่อยหรือถ้าเป็นกรณีที่มีภาวะซึมเศร้านะคะหรือวิตกกังวลผิดปกติอันนี้ก็จะมีปัญหาการนอนคือนอนไม่หลับเลยตลอดทั้งคืนนะคะแล้วก็เป็นเรื้อรังอยู่นานๆหรืออาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นเบื่อนะคะหรือมีน้ำหนักลดนะคะไม่อยากไปไหนไม่อยากทำอะไรความจำแย่ลงนะคะคือถ้ามีอาการผิดปกติเหล่านี้ก็ควรจะมาพบแพทย์ค่ะ

0: พร้อมกันแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยกิจกรรมแรกของการเรียนรู้โยคะในสวนธรรมในวันนี้ก็คือการฝึกหายใจและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อไปดูกันครับว่าการเรียนโยคะสไตล์ปู่หลานจะเข้าใจกันหรือเปล่าแต่ดูท่าทางคุณปู่ดูจะยังไม่ค่อยมั่นใจอยู่พอสมควร
1: ก่อนที่เราจะไปฝึกโยคะหรืออาสนะนะคะเราก็มาเกรงคลายกล้ามเนื้อ8ส่วนของเราก่อนโอเคไหมคะค่ะค่อยๆออกไปเหยียดยาวออกไปนะคะด้านข้างก็ได้ค่ะด้านข้างนะคะเหยียดยาวออกไปเลยมือวางไว้ด้านหลังปลายนิ้วมือชี้ออกนะคะตั้งฝ่าเท้าขึ้นค่ะหลังตรงนะคะให้น้ำหนักอยู่ที่สะโพกนะคะให้อยู่ที่ข้อมือน้อยหน่อยนะคะค่ะตั้งฝ่าเท้าขึ้นปลายเท้าชี้ขึ้นหาเพดานนะคะค่อยๆงุ้มนิ้วเท้าค่ะงุ้มให้แน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นแล้วค้างไว้ค่ะ
2: ตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากเลยค่ะเพราะว่าไม่เคยมาโยคะค่ะ
3: รู้สึกมันก็ตึงๆนะพอไปทำไปมันก็ตึงไปมันก็ต้องฝืนทำอ่ะครูเขาสอนมามันก็ฝืนก็ดีนะทำได้ก็ดีใจนะ
1: เราเลื่อนฝ่าเท้าเรามาเนาะมาใกล้ๆลำตัวนะคะค่ะเราจะบริหารข้อต่อสะโพกกันนะคะใช้มือนิ้วมือเนาะประสานกันแล้ววางไว้ที่ใต้เท้าเรานะคะค่ะแขนตึงไว้นะคะแล้วค่อยๆกดเข่าลงหาพื้นค่ะกดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะค่ะจนรับรู้ถึงความตึงพอดีแล้วเราก็ค้างท่าสักครู่หนึ่งต่อจากนั้นเราจะมาบริหารข้อสะโพกกันเนาะท่านี้เรียกว่าท่าผีเสื้อนะคะฮะเราจะค่อยยกเข่าลงไปมาเนาะสัก10รอบนะคะโอเคดีค่ะแล้วก็คลาย
3: ท่าไอ้นั่งแล้วก็เอามือมาแตะก้มลงไปแตะกับพื้นเนี่ยโหรู้สึกมันตึงมากเลยแต่ก็พยายามทำให้ได้ตามมาครูเขาบอกพอเสร็จแล้วมันคลายได้นะ
2: ก็ให้ทำท่านอนกับท่านั่งค่ะท่านอนเขาให้นอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้นอนหงายด้วยแล้วก็มีท่าจระเข้ด้วยค่ะสนุกมากเลยค่ะยากที่ตอนที่เขาให้ยกขาขึ้นค่ะมันปวดมาก
1: ไปที่ขาข้างขวาก่อนนะคะฮะขาข้างขวาเหยียดตรงเข่าตึงนะคะหะเหยียดแล้วค่อยๆ ยกขึ้นมาที่30องศา45องศา60องศาอยู่กับลมหายใจต่อเนื่องไม่เผลอกั้นลมหายใจบ่าไหล่ผ่อนคลายนะคะไม่เผลอเกร็งก็รู้สึกดีใจที่มีคนสนใจโยคะในแนวนี้นะคะเพราะการฝึกในแนวนี้ก็คือทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ผ่อนคลายมากขึ้นจิตใจผ่อนคลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะทำให้คุณปู่เนี่ยหลับได้ลึกขึ้นแล้วก็สบายขึ้นสอดมือไว้ที่ใต้สะโพกเรานะคะหลังมือนะคะค่ะเพื่อซัพพอร์ตหลังเนาะเพราะท่านี้เราจะใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อต้นขานะคะค่ะจากนั้นค่อยๆยกเข่าเข้าหาทรวงอกแล้วค่อยๆเหยียดขาขึ้นหาเพดานค่ะไหวไหม
2: มันหนักขาค่ะมันหนักมากเลยค่ะแล้วมันยกไม่ขึ้นด้วยค่ะ
1: ถ้ารู้สึกเพียงพอเราก็ค่อยๆเก็บเข่าเหมือนเดิมนะคะงอเข่าเข้านะคะแล้วค่อยๆลดฝ่าเท้าลงวางที่พื้นค่ะแล้วค่อยๆคลายขาออกไปทีละข้างคลายมือออกไปด้วยนะคะคลายขาออกทีละข้างแล้วก็คลายมือออกไปด้วยกลับไปพักค่ะในท่าศพก็จะมีการเกร็งคลายนะคะหักกล้ามเนื้อ8ส่วนที่เกร็งคลายไปนะคะก็เป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อและข้อต่อเนาะก่อนที่จะมาฝึกเราก็ควรจะไปกระตุ้นกล้ามเนื้อข้อต่อเอ็นให้เขารับรู้ว่าเราจะฝึกอาสนะแล้วนะฝึกท่าทางแล้วนะเพราะเราก็จะใช้กล้ามเนื้อมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ไปกระตุ้นกล้ามเนื้อข้อต่อแล้วก็สอนอาสนะเพิ่มเติมก็มีหลายท่าที่คุณลุงและคุณปู่กับน้องเคที่ได้ฝึกไปเนาะค่อยๆรวบขาชิดค่ะแขนวางข้างลำตัวคว่ำลงจากนั้นค่อยๆชันเข่าทั้งสองข้างขึ้นยกเข่าเข้าหาทรวงอกค่ะ แล้วใช้มือซ้ายจับเข่าข้างซ้ายใช้มือขวาเข่าข้างขวาหักแขนเหยียดยาวไว้นะคะค่ะเราหายใจเข้าก่อนนะคะ
0: คุณผู้ชมครับไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นฝึกโยคะเพราะโดยธรรมชาติแล้วผู้ที่มีอายุเพิ่มมากขึ้นก็มักจะมีปัญหาสุขภาพมากขึ้นเช่นระบบหมุนเวียนโลหิตแย่ลงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและข้อต่อระบบขับถ่ายผิดปกติแต่ร่างกายของคนเราก็มีพลังการเยียวยามากพอหากได้อาหารอากาศและการฝึกฝนร่างกายและจิตใจที่ดีการฝึกโยคะเป็นประจำสม่ำเสมอจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีการนอนหลับที่ดีขึ้นมีความตื่นตัวมีทัศนคติที่ดี
1: ลดไหล่ลงก่อนลำคอศีรษะแล้วก็ค่อยๆ คลายมือออกขาออกแล้วก็เหยียดยาวออกไป
4: โยคะมันจะฝึกได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็มีประโยชน์กับทุกเพศทุกวัยนะคะโยคะทางสถาบันก็เป็นโยคะพื้นฐาน14ท่าที่เรามาชวนฝึกเป็นท่าที่ปลอดภัยฮะเป็นการเหยียดยืดกล้ามเนื้อข้อต่อแล้วก็เป็นการฝึกจิตไปในตัวด้วยค่ะคือทำให้มีความผ่อนคลายแล้วก็มีอารมณ์ที่มั่นคงเกิดขึ้นหาใบหน้ามองตรงนะ
1: ใบหน้าไม่เงยหรือก้มหน้ามากไปกว่านี้นะคะ
4: จากนั้นค่อยๆยกศีรษะขึ้นไหล่ตามมาทรวงอกจนรับรู้ถึงความตึงพอดีแล้วค้างไว้สักครู่บีบศอกไว้เราบริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนบนแนวกระดูกสันหลังส่วนบนนะคะ
1: จากสะดือถึงปลายเท้าไม่ลอยขึ้นจากพื้นนะคะ
4: อยู่กับลมหายใจต่อเนื่องไม่เผลอกั้นลมหายใจ
0: การเริ่มต้นฝึกโยคะสำหรับผู้สูงวัยอาจจะมีการเริ่มต้นด้วยท่าง่ายๆก่อนและมีอุปกรณ์ช่วยในการฝึกเช่นเบาะรองนั่งเก้าอี้หรือใช้ผนังช่วยเมื่อรู้สึกเหนื่อยขณะที่ฝึกอาจจะมีการพักเป็นระยะและพยายามหายใจให้เป็นปกติไม่พยายามยืดหรือฝืนจนเกินไปควรฝึกลมหายใจและฝึกสมาธิควบคู่กัน

0: ด้วยจะให้ผลที่ดีหลังจากฝึกได้ 2-3 เดือนแล้วคุณจะพบความเปลี่ยนแปลงของร่างกายจิตใจและอารมณ
1: ์หน้าผากวางไว้ที่ท่อนแขนแยกขาห่างจากกันสบายๆปลายเท้าชี้ออกด้านข้าง
2: ถ้าถามว่าโยคะช่วยเรื่องนอนหลับไหมจริงๆมีงานวิจัยพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายแบบโยคะช่วยหลายอย่างนะคะคือไม่ใช่แต่ช่วยในเรื่องของลดการบาดเจ็บของข้อหรือว่าเรื่องกระดูกแล้วเนี่ยโยคะจะช่วยในเรื่องของสติเรื่องของลมหายใจนะฮะจริงๆการฝึกโยคะจะคล้ายๆกับการออกกำลังกายที่เดี๋ยวนี้เป็นที่นิยมนะคะคือลำมวยจีนนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการฝึกออกกำลังกายแบบเน้นว่าอยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่กับลมหายใจซึ่งอันนี้ทำให้ผู้สูงอายุมีสติแล้วก็ผ่อนคลายคือจะช่วยลดความตึงเครียดได้นะฮะถ้าถามว่าช่วยไหมในเรื่องของการนอนหลับคือโดยส่วนตัวเนี่ยจะคิดว่าเขาจะช่วยลดความตึงเครียดลงนะคะเพราะนั้นคือถ้าปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงอายุท่านนั้นนอนไม่หลับเป็นจากความตึงเครียดก็หมอน่าคิดว่าน่าจะช่วยได้ค่อนข้างดีค่ะ

0: ลังจากพยายามฝึกฝนกันมาพักใหญ่แล้วดูเหมือนคุณปู่จะทำได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวมาลองดูบททดสอบของเทรนเนอร์กันว่าคุณปู่และคุณหลานจะผ่านไปได้หรือเปล่าซึ่งนั่นก็คือให้ออกมานำสอนท่าโยคะที่เพิ่งเรียนไปให้ถูกต้อง
1: วันนี้มีผู้ช่วย2ท่านนะคะคือน้องแคทตี้กับคุณลุงหมูนะคะวันนี้มาเป็นผู้ช่วยค่ะกางนิ้วมือออกค่ะกางออกให้มากที่สุดเลยแล้วเกรงไว้เนาะจากนั้นกระดกข้อมือค่ะให้ปลายเรานิ้วมือเราชี้ขึ้นหาเพดานแล้วดันฝ่ามือไปใกล้ๆเลย
2: สนุกค่ะเรารู้ว่าวิธีที่เราจะทำท่าต้องทำยังไงบ้างแล้วบริหารยังไงบ้างค่ะ
3: ผมว่าได้นะเช่นร่างกายที่ผมปวดเมื่อยๆนอนไม่หลับนะผมคิดว่าคืนนี้นอนหลับเพราะอะไรไหมตอนนี้ร่างกายมันไม่ปวดไม่เมื่อยมันคลายเส้นคลายกล้ามเนื้อข้อกระดูกต่างๆรู้สึกมันจะเข้าที่ดีกว่าก่อนที่จะมาทำโยคะอีกนะ

0: แล้วก็นำพาความรู้สึกไปรับรู้ทั่วร่างกายรับรู้ที่ลมหายใจเข้าและออกจะฝึกนะคะเรียกว่าท่าคันไถนะคะท่านี้ก็มีประโยชน์ต่อระบบขับถ่ายระบบย่อยแล้วก็มีการไหลเวียนของเลือดด้วยนะคะเลื่อนคางวางไว้ที่พื้นคราวนี้เราออกแรงที่แขนที่ฝ่ามือได้นะคะฮะจากนั้นค่อยๆยกศีรษะไหล่ทรวงอกขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนแขนเหยียดตึงนะคะแล้วค้างไว้สักครู่หนึ่ง
1: ต่ออีก3รอบ
2: ท่าจระเข้แล้วก็ท่าที่ต้องยกขาค่ะปวดเมื่อยค่ะเมื่อยมันผ่อนคลายแล้วก็เคร่งแรง
3: ทีแรกยากแต่มาทำมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะมันได้ประโยชน์ในร่างกายในทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่อกคอต้นไหล่แขนขาทุกส่วนเลยผมว่าดีฮะคลายเส้นคลายดีครับ
0: เมื่ออยู่ระนาบเดียวกันดีแล้วจึงค่อยๆยกศีรษะลำตัวแขนขึ้นพร้อมกันช้าๆนุ่มนวล นะคะเมื่อลำตัวอยู่ตรงกลางยืดลำตัวขึ้นยืดแขนขึ้นแล้วค่อยๆลดแขนลงด้านข้างวางข้างๆลำตัวค่ะก็น่ารักดีเนาะเพราะว่าหลานพาคุณปู่มาดูแลสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจโดยที่เขาค้นหาเองแล้วก็มาบอกคุณปู่แล้วก็ชักชวนคุณปู่มาฝึกโยคะด้วยกันนะคะก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็ฉลาด

0: มือวางไว้ที่เข่านะคะลำตัวตั้งตรงใบหน้ามองตรงเนาะเรามาดูแลแนวกระดูกสันหลังกันเราไม่นั่งหลังโก่งเนาะฮะเรานั่งหลังตรงไว้นะคะอยู่กับลมหายใจสักครู่หนึ่งกับลมหายใจต่อเนื่องหน้าผากไม่ถึงพื้นไม่เป็นไรนะคะ
1: แต่ทำต่อจะได้แบบว่าจิตใจแจ่มใส
2: ต้องไปฝึกทบทวนผมว่ามีขึ้นทำให้ผมนอนหลับดีนะผมว่าดีมากเลยครับ
0: ดีๆนะหายใจเข้ายืดลำตัวขึ้นหายใจออกเราจะพับลำตัวไปด้านหน้าค่ะแล้วจึงยกศีรษะลำตัวขึ้นพร้อมกันช้าๆนุ่มนวล นะคะเลือดจากศีรษะจะไหลกลับเข้าสู่หัวใจเร็วเกินไปเราจะเวียนศีรษะได้นะคะ
1: เราได้ใกล้ชิดกับคุณปู่ค่ะดีที่เป็นที่ทำให้คุณปู่ร่างกายแข็งแรงค่ะช่วยให้คุณปู่หลับสบาย
2: หลานมันตัวนำผมมาผมว่ามันอยากให้ปู่มันสุขภาพดีร่างนอนหลับปกติเพราะว่ามันรักปู่อ่ะมันช่วยปู่ได้เยอะเลยงานเนี่ย
0: หาไปเรื่อยๆจนสุดทางของเรานะคะก็ค่อยๆเอามือวางที่พื้นหรือตรงที่ข้อเท้าหรือที่หน้าแข้งนะคะแล้วก็ผ่อนคลายศีรษะผ่อนคลายลำคอลงไปเลยผ่อนคลายศอกเยอะๆเลยตั้งแต่ก้นกบขึ้นมาเลยทีละข้อทีละข้อจนถึงต้นคอนะคะก็มีความรู้สึกดีใจที่คุณปู่และก็น้องมีความสนใจโยคะในแนวนี้นะคะก็สำหรับผู้ที่สนใจนะคะไม่ว่าเพศไหนวัยไหนก็สามารถมาฝึกโยคะร่วมกันได้เช่นเดียวกับน้องเคที่และก็คุณปู่ที่ชวนกันมาฝึกโยคะในวันนี้นะคะถ้าท่านใดสนใจก็เรียนเชิญค่ะที่สวนโมกกรุงเทพนะคะ
3: ของโยคะจริงๆก็มีผู้สูงอายุหลายท่านนะคะที่ท่านจะเดี๋ยวนี้หันมาสนใจสุขภาพแล้วก็จะไปออกกำลังกายแบบโยคะจริงๆแล้วคือถ้าผู้สูงอายุทำตามลำดับขั้นตอนของโยคะซึ่งก็จะเริ่มต้นด้วยท่าที่ไม่ยากนักเนี่ยค่ะจริงก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะจริงๆการออกกำลังกายแบบโยคะเนี่ยจะเป็นการฝึกเรื่องการยืดคือเป็น stretching exercise คือเป็น exercise ที่ยืดกล้ามเนื้อกับยืดเอ็นซึ่งโดยปกตินะคะผู้สูงอายุที่เริ่มมีปัญหาข้อเสื่อมเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาเรื่องเอ็นที่จะอักเสบง่ายหรือว่าเอ็นติดนะคะเพราะฉะนั้นโยคะก็เป็นการออกกำลังกายวิธีหนึ่งที่ทางแพทย์จะแนะนำ
4: ในตอนต่อไปปู่หมูกับหลานเคที่จะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่ทุกสัปดาห์ในรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ายคนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับ

0: สำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
1: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
0: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของกลต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะในรายการพุทธธรรมนำปัญญาซึ่งในโอกาสนี้จะขอนำเสนอสาระการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพัฒนาศาสนทายาทโดยเฉพาะในช่วงนี้วันนี้วันที่1มีนาคมพุทธศักราช2560มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่23ขึ้นนะโดยปีนี้พุทธศักราช2560เราได้ทำเป็นโครงการเพื่อที่จะถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลราชการที่9ของพวกเราท่านได้ปฏิบัติพระราชกิจอย่างทุ่มเทสูงส่งสำหรับพระพุทธศาสนาเป็นองค์เอกครักษาสมุปถัมภกแล้วก็เป็นผู้ที่ถือว่าเป็นแบบอย่างของชาวพุทธที่ดีเลิศเราในฐานะชาวพุทธโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ไทยก็ต้องปฏิบัติตนตามรอยของพระองค์ท่านด้วยเพื่อที่จะสนองพระฤทธิ์พระคุณให้พระราชดำริของพระองค์ท่านนั้นประสบความสำเร็จในแง่ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการช่วยเหลือประชาชนให้ปฏิบัติเป็นชาวพุทธที่ดีงามนอกจากนั้นก็ต้องปฏิบัติตนตามนโยบายของคณะสงฆ์และรัฐบาลไทยด้วยเพื่อที่จะให้การอยู่ร่วมกันนั้นอยู่ได้อย่างมีความสุขในปีนี้พุทธศักราช2560มหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตสายต่างประเทศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรมการศาสนาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาแล้วก็สมัชชาสงฆ์ไทยอื่นๆได้ร่วมกันดำเนินโครงการนี้ขึ้นโดยมีพระธรรมทูตมาเข้ารับการอบรมจำนวน115รูปแล้วก็จะอบรมกัน3เดือนด้วยกันโดยที่การอบรมของพวกเราก็มีทั้งภาคปฏิบัติคือการเข้าวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา1เดือนการไปดูสังเวชนิฐานไปนมัสการสังเวชนิฐาน4ตำบลที่อินเดียเนปาลเพื่อให้เกิดศรัทธามากยิ่งขึ้นแล้วการฝึกภาษาเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาภาษาต่อไปการฝึกปฏิบัติในรูปแบบต่างๆรวมถึงการฟังภาควิชาการจากการปฏิบัติผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ในการบริหารจัดการวัดการสร้างวัดการบริหารจัดการคณะสงฆ์และการศึกษารวมถึงการเผยแผ่เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านทั้งหลายอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้เข้าติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่23ถวายพระราชกุศลก็ขอให้ทุกท่านได้มีส่วนในการที่มีส่วนในการร่วมอนุโมทนาในการพัฒนาศาสนทายาทพัฒนาพระสงฆ์เพื่อไปทำงานในต่างประเทศคราวนี้จงมีสุขโดยทั่วกัน
1: ต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีในน้ำใจของท่านทั้งหลายที่ได้เข้ามาขันอาสาเพื่อจะไปปฏิบัติงานเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศงานนี้ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่สำคัญที่สุดของชีวิตของท่านก็ว่าได้เพราะว่าเป็นงานท้าทายที่ทำได้ยากเพราะว่าที่ว่าทำได้ยากเนื่องจากว่าต้องทำด้วยความรู้สึกที่สละชีพเพื่อชาติเพื่อพุทธศาสนาการที่จะเป็นอย่างนี้ได้นี่เราต้องตั้งใจสูงมากถ้ามีความรู้สึกเพียงแต่ว่าเป็นพระธรรมทูตเพียงแผ่นกระดาษใช้ไม่ได้ต้องตั้งความรู้สึกให้เหนือกว่านั้นให้เห็นว่าบูรพาจารย์ของเราที่เคยทำกันมาเนี่ยทำยังไงทำกันมาเป็นเรื่อยๆเป็นระยะระยะท่านโสนะและพุทธละเป็นบูรพาจารย์ครั้งแรกของสุวรรณภูมิที่ได้นำ

พุทธศาสนามาประกาศที่นี่ถ้าเราย้อนกลับไปยุคนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าท่านมาแบบไหนมาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าท่านมาใช้ชีวิตอย่างไรมากันสององค์ไม่ได้มาเป็นร้อยอย่างนี้ด้วยแต่ว่าพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกว้างขวางยิ่งใหญ่ถึงปัจจุบันต่อมาเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชวัดสักเกตได้มุ่งมั่นทำเรื่องนี้เป็นครั้งแรกของประเทศท่านออกไปครั้งแรกเนี่ยเมื่อปีพ.ศ. 2515นี่เองถ้านับเวลาก็40กว่าปีแต่ว่าผลงานปัจจุบันคือไปทั่วโลกแล้วไปครั้งนั้นก็ได้ไปเป็นร้อยอย่างท่านมานี่ไปแค่3องค์คือสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์วัดปากน้ำแล้วก็สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านมีคุณประยุทธ์เราเนี่ย3องค์ไปครั้งนั้นน่ะไปแค่เนี้ยไปแล้วเนี่ยหลวงพ่อสมเด็จผมก็เล่าให้ฟังเยอะมากเรื่องนี้นะไปก็เพื่อจะไปดูว่าประเทศเหล่านี้อยู่ได้ไหมไปดูก็เห็นว่าคนไทยเราอยู่เยอะเป็นแสนล่ะท่านกลับมาก็มาคิดว่าทำอย่างไรที่จะให้พระสงฆ์ไทยเราไปอยู่กับเขาให้ได้หนึ่งเพื่อไปรักษาคนไทยสองก็เพื่อไปเอาฝรั่งมานับถือเราท่านทำครั้งแรกมีการคัดค้านมากมายไม่ว่าฝ่ายสงฆ์ฝ่ายคฤหัสถ์ไม่เห็นด้วยหมดคำตอบก็คือว่าพระสงฆ์ถ้าไปอย่างนั้นแล้วความเป็นพระมันจะอยู่ตรงไหนก็คงไม่เป็นพระกันหมดแค่ขึ้นเครื่องบินก็ขาดความเป็นพระหลวงพ่อจึงคิดว่าพระสงฆ์เนี่ยอยู่ไหนๆมันก็ไม่เป็นพระถ้าไม่ให้เป็นพระเนี่ยอยู่ในประเทศไทยมันก็ไม่เป็นมันขึ้นอยู่ที่พระต่างหากเราไม่ได้อยู่ที่คนอื่นจนกระทั่งท่านทำเรื่อยๆๆมานะใช้เวลาจนกระทั่งเป็นที่ปรากฏว่าอ๋อพระสงฆ์ที่ออกไปนี่มีคุณภาพสามารถเผยแผ่พุทธศาสนาได้ไปรักษาคนไทยของเราที่อยู่ในต่างประเทศที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนได้เป็นเพื่อนเขาได้เป็นพ่อเขาได้ทุกอย่างคือสิ่งที่ท่านได้ทำให้เราได้สืบต่อกันถึงปัจจุบันพระพุทธศาสนาจึงได้กระจายขยายไปทั่วอย่างที่เราเห็นพระธรรมทูตมีสถานะภาพที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาต่อประเทศชาติบ้านเมืองเราเป็นพระที่จะต้องไปทำงานเป็นพระธรรมทูตนี่จะต้องรู้เรื่องราวนะเราจะต้องไปอยู่ประเทศไหนอะไรยังไงเนี่ยต้องรู้เรื่องให้หมดรู้จริงศึกษาจริงด้วยที่ว่ารู้ให้หมดเนี่ยคือว่าต้องรู้ว่าเราอยู่ประเทศไหนวัฒนธรรมประเพณีกฎหมายเขาว่าอย่างไรต้องทำตามแล้วก็ต้องปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นท่านต้องรู้เรื่องทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรเล็กน้อยก็ต้องรู้เนี่ยอย่างท่านยคุณโสพลให้มีวิทยากรมาฝึกอบรมเนี่ยต้องศึกษาให้มากเลยนะไม่เข้าใจต้องถามเพราะว่าท่านเหล่านี้มีประสบการณ์เราดูสิว่าเนี่ยเป็นความโชคดีของเราทั้งหลายเมื่อก่อนการจะไปเป็นพระธรรมทูตไม่มีทิศทางไม่รู้ว่าจะไปนี่จะเป็นยังไงก็ไม่รู้บ้านเมืองสถานภาพไม่รู้เรื่องไปศึกษาเบื้องหน้าไปตายหลับหน้าว่างั้นนะแต่ปัจจุบันเรามีการฝึกอบรมเพ
พื่อจะได้ให้เข้าใจถึงเรื่องราวต่างๆของโลกเขาเพราะว่าแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันนะกฎหมายบ้านเมืองก็ไม่เหมือนวัฒนธรรมไม่เหมือนหมดภูมิประเทศภูมิอากาศอาหารการกินไม่เหมือนหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปรับตัวกันชนิดแบบคนละเรื่องกันแล้วนะแค่อากาศมันก็ยุ่งแล้วนะเวลานี่ก็ยุ่งแล้วต้องเข้าใจให้มากขึ้นเอายกขึ้นเนี่ยเรื่องแต่งกายนี่แหละแค่นี้เราก็วุ่นแล้วนะไปต่างประเทศอ่ะอากาศหนาวลบ20-30แต่บอกว่าฉันเคร่งอย่างไรนะเนี่ยมันเคร่งมากเลยถุงเท้าก็ไม่ใส่หัวก็ไม่ใส่แบบเนี้ยปรากฏไงปอดบวมตายก่อนที่จะทำงานยกตัวอย่างเป็นต้นเนี่ยคือเรื่องเหล่านี้เรื่องเล็กน้อยนะแต่ว่าสำคัญมากนะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เรื่องแล้วไม่ปฏิบัติเขาก็มองว่าเรานี่ป่าเถื่อนไม่รู้เรื่องแล้วเราป่าเถื่อนเราไม่รู้เรื่องเราเป็นผู้เผยเผยแผ่ศาสนาได้ยังไงยกตัวอย่างง่ายๆนะผมเคยไปเจออันนี้ประสบเองแล้วก็ใส่เองเลยไม่ไว้หน้าเราดูง่ายๆก็ได้เอาบ้านเราเนี่ยเราจะไปอีสานนี่เขากินข้าวเหนียวเราไปเอาใช้ซ่อมๆได้ไหมได้ไหมในวงนั้นเขาจะมองว่าเราว่าจะเป็นยังไงเอานี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอะไรที่เราต้องรู้ต้องรู้จริงๆนะรู้ให้มันลึกซึ้งแล้วก็ต้องทำด้วยไม่ทำก็ไม่ได้อีกผิดอีกเรื่องเหล่านี้เราทำงานในฐานะเป็นแบบอย่างแล้วก็ทายฐานะที่เราจะต้องนำหลักธรรมคำสอนแห่งองค์แห่งพุทธศาสนาไปเผยแผ่เนี่ยเราต้องสร้างเครดิตให้กับตัวเองให้มากสร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้นให้มากสิ่งเหล่านี้จำเป็นในบางทีเรามองสิ่งเล็กน้อยเนี่ยไม่จำเป็นเขาก็ดูถูกเราแต่ว่าเราต้องทำตัวให้เขายอมรับเราให้ได้สมคำว่าเป็นพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาถ้าย้อนไปว่าหลวงพ่อผมถ้าตอนนี้อายุก็อยู่ก็ต้องจะ90นะท่านไปเมื่ออายุ50กว่าแล้วคนไทยเราพระไทยเราเนี่ยยังมองไม่เห็นเลยว่าการที่นำพุทธศาสนาออกไปเนี่ยมันเป็นประโยชน์ยังไงเหมือนกันน่ะเวลานี้เราเห็นชัดแล้วใช่ไหมบ้านเราเนี่ยว่าพุทธศาสนาจะมีปัญหาในประเทศก็ชัดแล้วนี่เวลานี้นะถ้าพุทธศาสนาเราไม่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเพราะฉะนั้นในวันนี้ทุกท่านขันอาสาเข้ามาเป็นพระธรรมทูตเพื่อไปทำหน้าที่เพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยต้องตั้งหลักให้ดีตั้งใจให้สูงว่าเราจะทำหน้าที่อุทิศชีวิตนี้เพื่อพระพุทธศาสนาร่วมกันทำงานด้วยความสามัคคีปองดองอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้เดี๋ยวนี้โลกมันแคบมากมีการประสานติดต่อเพื่อให้เป็นเอกภาพในการทำงานร่วมกันศาสนาเราเรื่องเรื่องแน่แล้วท่านทั้งหลายที่ไปอยู่ในประเทศนั้นๆน่ะนะต้องพึ่งตัวเองด้วยนะพึ่งตัวเองในที่นี้หมายถึงว่าทำอะไรได้ในตัวเองต้องทำนะอย่าไปนึกว่าอาศัยโยมอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะโยมนี่วันดีคืนดีเขาก็ไม่เอากับเรานะมีนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็อย่าเป็นเครื่องมือของโยมในประเทศนั้นๆสำคัญนะท่านไปเนี่ยอย่าเป็นเครื่องมือเขาบางทีก็มันมีหลากหลายมากเวลานี้นะเกิดขึ้นโดยทั้งฝ่ายพระเราไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่ามีบางฝ่ายมีปัญหาคือเอาพระไปแสวงผลประโยชน์มีเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีใครมาชวนท่านบอกว่าโอ้ยหลวงพ่อฉันมีวัดอยู่แล้วนะชวนให้ไปอยู่วัดนี้อันนั้นอันนี้นะพระก็นึกว่าเออดีใจแล้วฉันนี่ว่าไปเลยหาได้รู้ไหมว่าเป็นทาสโยมอย่าทำนะสิ่งเหล่านี้ต้องระวังมากเลยมันมีเกิดขึ้นแล้วนั่น
ท่านทั้งหลาย

0: ที่มาอบรมเนี่ยผ่านการอบรมแล้วเอาความรู้ของวิทยากรที่ท่านแนะนำในเรื่องต่างๆเนี่ยให้มากที่สุดเลยถ้าท่านตั้งใจจะทำงานให้รู้มากๆอะไรที่ท่านสนใจอยากจะรู้ต้องถามโดยเฉพาะท่านที่มีประสบการณ์เนี่ยอย่างท่านเจ้าคุณวรรณพงศ์นี่นะท่านมีประสบการณ์มากนะท่านอยู่นานและอยู่หลายประเทศมีประสบการณ์เรื่องราวเยอะมากผมบางอย่างต้องอาศัยท่านเลยเพื่อจะได้รู้เรื่องราวเพราะว่าเราไม่ได้ไปอยู่เราเพียงฉาบฉวยแต่ว่าท่านนี่คลุกคลีกับหลายๆคนหลายๆประเทศรู้เรื่องราวดีหลายท่านอ่ะท่านมีเยอะก่อนตรงนี้นะเพราะนั้นเอาใจใส่ให้มากอย่ามองผ่านๆไปแล้วท่านจะมีปัญหาในการไปอยู่ถ้าท่านไม่สนใจจริงแล้วสิ่งสำคัญที่ผมพูดแต่ต้นนะก็คือว่าอย่าไปนึกภูมิใจแค่กระดาษแผ่นนึงว่าเป็นวัฒนธรรมทูตนะเนี่ยทั้งหมดที่ผ่านอบรมต้องไปให้หมดนะไม่ใช่อบรมแล้วเอากระดาษไปนอนกอดไม่ได้นะเสียงว่าประมาณนะเพราะว่าที่เคยผ่านมาเคยถามท่านอยู่คุณโสพลบอกผ่านการอบรมไม่ได้ทำงานไปแค่10กว่าเปอร์เซ็นต์เงี้ยไม่ไหวนะท่านต้องไปให้หมดไปเลยไปอยู่ประเทศไหนได้ไปช่วยกันผมในฐานะผู้รับผิดชอบยินดีส่งเสริมสนับสนุนเป็นโอกาสทองของพระต่างประเทศทั้งหลายที่จะได้ทำงานร่วมกันเพื่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติของเราวันนี้จึงขอเปิดโอกาสเปิดงานแล้วก็ฝากความรู้สึกที่ดีต่อกันไว้ขอให้อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายจงเจริญในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเจริญในหน้าที่การงานมีสุขภาพพระนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทุกองค์ทุกท่านเทอญ
1: ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้จัดเปิดอบรมพระธรรมทูตครับซึ่งในการจัดอบรมนี้ก็จะใช้เวลาระยะเวลาถึง3เดือนนะครับโดยท่านวิทยากรแล้วก็การศึกษาในนอกสถานที่แล้วก็ศึกษาที่ประเทศอินเดียตามสังเวชนียสถานนะครับแล้วก็ส่วนที่หลังพระสงฆ์เถระนะครับพระสังฆาธิการที่ผ่านการอบรมแล้วเนี่ยท่านก็จะไปปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับซึ่งในการเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยในจุดวัตถุประสงค์เนี่ยก็เพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาในวัดไทยในต่างประเทศนะครับแต่ถึงแม้ว่าหลังจากที่อบรมแล้วเนี่ยท่านยังไม่ได้ไปจำพรรษาหรือไปเผยแผ่ในต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นพระสงฆ์ซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญของพุทธศาสนานะครับที่จะได้ทำการเผยแผ่เรื่องพุทธศาสนาให้กับเด็กเยาวชนให้กับประชาชนในประเทศไทยนะครับผ่านโครงการศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์นะครับลานธรรมลานวิถีไทยและก็หมู่บ้านชุมชนคุณธรรมในขณะที่ไปเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศนะครับผมก็ได้กราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้าที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้เนี่ยในเรื่องของการนำหลักธรรมของพุทธศาสนาไปเผยแผ่ในประเทศอื่นๆนะครับซึ่งมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเนี่ยที่แตกต่างไปจากวิถีประเทศไทยเพราะนั้นก็จะต้องศึกษาในเรื่องของข้อแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับเป็นสำคัญนะครับก็หวังว่าพระพุทธศาสนานี่ก็จะเผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับโดยหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับการเผยแผ่พุทธศาสนาของพระสงฆ์เนี่ยก็เพื่อที่จะให้สังคมในโลกนี้เนี่ยเกิดสันติสุขนะครับโดยอาศัยหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นสำคัญในบทบาทสำคัญของกรมการศาสนานะครับซึ่งกรมการศาสนาก็ได้สนับสนุนทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยในการจัดเราเรียกว่าพัฒนาบุคลากรของมหาจุฬาลงกรณ์ก็คือพระธรรมทูตเนี่ยครับว่าโดยอาศัยพระวิทยากรนะพระวิทยากรต่างๆนะครับรวมทั้งคารวาสแล้วก็ทั้งพระสงฆ์ที่มีประสบการณ์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาครับอันนี้ก็เป็นภารกิจหน้าที่ของกรมการศาสนาอยู่แล้วครับ

0: อายุวัฏฐโกธนวัฏฐโกสิริวัฏฐโกยศวัฏฐโกภรวัฏฐโกวรรณวัฏฐโกสุขวัฏฐโกโหตุสัพพทานะพรทั้ง7ประการนี้เป็นที่ปรารถนาของเราท่านทั้งหลายนะที่ความปรารถนาจะประสบผลสำเร็จก็ขอให้ทุกคนนั้นต้องพัฒนาให้เกิดมีขึ้นเช่นต้องการอยากจะมีอายุยืนก็อย่าไปเบียดเบียนทำร้ายฆ่าสัตว์อื่นหรือทำให้ผู้อื่นได้เดือดร้อนถ้าอยากจะมีทรัพย์ร่ำรวยก็ต้องขยันนะต้องขยันอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาได้แสดงมหาเศรษฐีคนหนึ่งเป็นตัวอย่างตั้งต้นเริ่มตั้งต้นทุนด้วยหนูตายตัวเดียวต้นทุนเพียงเล็กน้อยเท่านี้สามารถสร้างท่านให้ได้รับตำแหน่งเป็นมหาเศรษฐีถ้าต้องการจะให้ตนเองมีสิริก็ต้องสร้างตนเองให้เป็นคนให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาโดยเฉพาะเจริญเมตตาภาวนาจะทำให้ตนเองนั้นเป็นคนมีสิริไปที่ไหนก็จะมีแต่คนยกย่องไม่มีใครคิดร้ายถ้าต้องการอยากได้ยศก็จะต้องทำงานอย่างเสียสละยศนั้นมีหลายอย่างยศนั้นหมายถึงอำนาจยศนั้นหมายถึงเกียรติคุณยศนั้นหมายถึงการเป็นคนที่มีบริษัทบริวารมากก็จะต้อง ทำชีวิตให้งดงามด้วยการทำความดีท่านที่เป็นข้าราชการก็ปฏิบัติหน้าที่ไม่บกพร่องประพฤติตุจริตในการงานนั้นๆเป็นต้นท่านที่ต้องการมีปะระคือกำลังกายกำลังจิตหมายถึงไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็ต้องระวังเรื่องอาหารการกินที่อยู่ที่อาศัยให้มันมีความสะอาดปลอดโปร่งท่านที่ต้องการมีผิวพรรณผ่องใสก็ต้องรักษาผิวพรรณของตนเองหรือต้องการมีความสุขก็ต้องสร้างสุขให้เกิดมีขึ้นตนเองยันพรที่หลวงพ่อให้ก็จะศักดิ์สิทธิ์
1: สำหรับมนุษย์เงินในท่านใดที่อยากออมเงินให้เยอะแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรดี4เหตุผลที่ควรลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ในคลิปนี้อาจเป็นคำตอบให้คุณได้ครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์หรือกตอครับเชื่อไหมครับว่าการลงทุนประเภทหนึ่งที่มักจะถูกมนุษย์เงินเดือนมองข้ามทั้งที่เป็นสวัสดิการพิเศษที่มีให้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นนั่นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่น

เองบริษัทนายจ้างใจดีที่มีกองทุนสำหรับเลี้ยงชีพนี้จะร่วมกับลูกจ้างใส่เงินเข้ากองทุนทุกเดือนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินงอกเงยไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยในกองทุนแบ่งเป็นเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะคุ้มจริงไหมเราลองมาดูกันครับ 1. ไม่มีการลงทุน

และไม่อยากพลาดได้รับเงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้ต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับ 2. เลือกนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรได้นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีของบริษัทจะมีตัวเลือกหลากหลายให้สมาชิกลงทุนหรือที่เรียกว่า Employee's Choice โดยเลือกลงทุนสอดคล้องตามอายุความต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้เช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมืออาชีพมาบริหารเงินตามนโยบายที่เลือกไว้ 3. มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณเพราะการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนซึ่งเป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่เก็บก่อนใช้โอกาสการสร้างเงินก้อนก็อยู่ไม่ไกลโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นไวกว่าก็มีโอกาสได้เงินก้อนที่มากกว่าครับการเกษียณมาเร็วกว่าที่คิดยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีครับ 4. ใช้ลดหย่อนภาษีได้นอกจากที่ว่ามาแล้วยังมีอีกสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจคือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเงินที่เราสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจริงไม่เกิน 15% ของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับแล้วแบบนี้เราควรเริ่มลงทุนที่จำนวนเงินเท่าไหร่ผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับเพราะจะเห็นจำนวนเงินณวันเกษียณแตกกันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนาย A และนาย B อายุ22ปีเท่ากันเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทอัตราการปรับเงินเดือน 5% ต่อปีและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง 5% ต่อปีนาย A ลงทุนขั้นต่ำที่ 2% ของเงินเดือนในขณะที่นาย B ลงทุนสูงสุด 15% ของเงินเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A ที่ลงทุนขั้นต่ำจะมีเงิน 1,700,000 บาทนาย B ที่ลงทุนสูงสุดจะมีเงิน 7,200,000 บาทซึ่งต่างกันถึง 5,500,000 บาทเลยนะครับเห็นแบบนี้ใครที่อยากเริ่มต้นแล้วลองปรึกษาฝ่ายบุคคลที่บริษัทได้เลยครับดังนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์เงินล้านเพื่อการเกษียณที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะปฏิเสธไม่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะยังมองไม่เห็นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวแล้วก็ลองคิดดูใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีแต่ใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์เสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและที่คุณกำลังชมนี้ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองนะครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญคนสำคัญยิ่งของผมนะครับคุณอารองข้อมูลคดีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: พยัคฆ์ร้าย2490ของเราพร้อมแล้วหรือยังครับที่จะรับภารกิจในครั้งนี
1: ้โอ้โหคุณถ้าผมไม่พร้อมผมก็ไม่มานั่งอยู่ตรงนี้หรอกครับ
2: ถ้าอย่างนั้นลองดูก่อนนะครับ
3: สร้างแฟนเพจเพื่อของเพื่อนและหายอดไลค์ให้ได้อย่างน้อย100ไลค์ให้สำเร็จจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์โฮโฮโฮสบายอยู่แล้วแค่สร้างแฟนเพจบน Facebook มันของจิ๊บจิ๊บคุณเอ้ย
2: แต่ไม่เท่านั้นครับคุณอาครับต้องแนะนำเพื่อคุณอาให้สร้างแฟนเพจครับยังไม่พอต้องให้ได้100ไลค์ภายใน1ชั่วโมง
1: นั่นผมกลับก่อนละคุณไม่เอา
2: คุณอาครับอย่าเพิ่งครับเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำครับคุณอา
1: ก็ยังชั่ว
2: เสียงสู้ไม่ได้คุณอาเชิญไปเลยครับ
4: มิสเตอร์อาของเราแอบแฝงตัวเข้าไปเป็นเพื่อนบนเฟซบุ๊กของพยัคฆ์ร้าย2490ผู้สูงวัยซึ่งไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อเทคโนโลยีเขาจะส่งไลน์ทักทายเพื่อนและอัปเดตเฟซบุ๊กทุกวันไม่เคยขาดฉะนั้นภารกิจนี้ถือว่าไม่เกินความสามารถของเขาอย่างแน่นอน
0: สวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้ครูพลกฤตนะครับหรือว่าทุกคนเรียกว่าครูพล
5: ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านปลารักครับจุดประสงค์ตั้งแต่แรกก็คือต้องการส่งเสริมให้เกิดสังคมเรียนรู้มีการอบรมธรรมะ มีการสอนภาษาต่างประเทศเรียนเทคโนโลยี
0: นี่เลยครับ
1: แต่อยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีครับแล้วครูสอนโซเชียลมีเดียให้กับผู้สูงอายุมาหลายรุ่นหรือยังครับ
5: ตัวผมเองเนี่ยสอนมาประมาณ 4-5 รุ่นนะครับประมาณ8เดือน
1: ยากไหม
5: จริงๆแล้วผู้สูงอายุก็บอกว่าครูสอนมาเถอะเดี๋ยวฉันก็ลืม
1: อ้าวแล้วกัน
0: แล้วสำหรับรายนี้เป็นไงบ้างครับคาดว่า
5: เดี๋ยวเรามาดูกัน
0: เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพยัคฆ์ร้าย2490ของเรานี่จะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม่นะครับพอว่าไงไหวไห
1: มมันก็ต้องพยายาม
0: นี
1: ่ไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวก็ลืม
4: ข้อแนะนำในการเล่น Facebook อันดับแรกใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ 2. โหลดแอปพลิเคชัน Facebook ติดตั้งไว้ในเครื่อง 3. ต้องมีอีเมลของตัวเองสำหรับการใช้สมัคร Facebook 4. อย่าลืมแว่นสายตาประจำตัว 5. เตรียมสมุดและปากกาไว้สำหรับจดการใช้งานในคำสั่งต่างๆและสุดท้ายต้องมีความอดทนในการเรียนรู้สิ่งใหม่รวมทั้งหมั่นฝึกฝนในการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วในการใช้เทคโนโลยีด้วยนะครับ
1: ถ้าอยากจะรู้นิดเดียวอ่ะ
0: ครับ
1: เราตั้งเพจเรารับพยัคฆ์ร้าย2490ตั้งขึ้นมาทำไม
2: ถ้ามีผลงานอะไรมีรูปหล่อๆมาลงได
1: ้รูปหล่อๆจะเอารูปไหนดีมันหล่อทุกรูป
2: ช่วงแท็กทีมไวทอง
4: แล้วตอนนี้พยัคฆ์ร้าย2490ของเราก็กำลังจะเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกฝนสร้างเพจ Facebook ของสมาคมบ้านปันรักกันนะครับด้านในนี่มีแต่คนวัยเดียวกันทั้งนั้นเลย
5: สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีสมาชิกใหม่2คนนะครับท่านแรกพยัคฆ์ร้าย2490นะครับและอีกท่านหนึ่ง00เป็ดขอเสียงปรบมือด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับวันนี้เราจะเรียนการใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็การสร้างแฟนเพจใน Facebook กันนะครับเปิดแอปพลิเคชัน Facebook กันเลย
4: วิทยากรของเราไม่รอช้าครับให้ทุกคนเปิดเพจ Facebook กันเลยทีเดียวพยัคฆ์ร้ายของเราก็ทำหน้างงๆนะฮะดูจะตามไม่ทัน
1: เนี่ยมาแล้วแล้วเรากดอะไร
5: เข้าไปเลยคร
1: ับ อ๋อเข้าไปเลยใช่ไหมโอเค
5: การตั้งชื่อ Facebook เป็นการตั้งชื่อที่ตรงประเด็นที่สุดนะครับถ้าเกิดเรามีรายการอันนึงซึ่งเป็นรายการทีวีที่น่าสนใจแล้วก็ตั้งมาเลยนะครับว่าเรารักพยัคฆ์ร้ายวัยทองอย่างนี้เป็นต้น
4: หลังจากการตั้งชื่อครับคราวนี้ก็ต้องทำให้เพจดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นต้องฟังวิทยากรกันครับว่าเขามีเคล็ดลับอะไรบ้าง
5: แล้วสิ่งที่ต้องมีก็คือรูปที่น่าสนใจสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราอาจจะต้องถ่ายรูปนะครับเพื่อเรียกเรตติ้งหรือว่าการแชร์บทความที่มันน่าสนใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมีการเคลื่อนไหวมีการสร้างกระแสอย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เพจของเราเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับก็เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีอินไวท์เพื่อนแล้วก็โปรโมทกันนะครับ
4: แล้วตอนนี้ก็มาถึงการโปรโมทเพจกันแล้วนะครับพยัคฆ์ร้าย2490ของเรานี่ดูค่อนข้างซีเรียสเลยทีเดียวต้องการให้ภารกิจนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับตอนนี้มีทั้งสีหน้าที่กังวลก็มีนะฮะโอ้คำก็มีค่อนข้างเยอะมีแอบดูคนด้านข้างด้วยและไม่นานครับก็ได้เพจของตัวเองมาครับเรารักพยัคฆ์ร้าย2490ครับเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปลุ้นกันว่าจะมีคนมากดไลค์เพจนี้ถึง100คนหรือไม่
0: ครับแล้วตอนนี้เราก็ย้ายจากข้างบนลงมาอยู่ชั้นนี้แล้วอยู่กับทุกคนตอนนี้เรามีเพื่อนใหม่นะครับพ
6: ่อใช่จะอะไรใหม่แต่อยากจะรู้นิดเดียวว่า
0: ครับ
6: เราตั้งเพจเรารักพยัคฆ์ร้าย2490ตั้งขึ้นมาทำไมเพื่อประสงค์อะไร
0: ก็อยากให้มีเพื่อนเยอะๆครับพ่อคุยกันได้ครับพ่อมีผลงานอะไรมีรูปถ่ายหล่อๆมาลงได้
6: รูปหล่อจะเอารูปไหนดีมันหล่อทุกรูป
0: ไปเมื่อสักครู่นี้เราอยู่ด้านบนนะครับก็สร้างเพจมาแล้วนะครับตอนนี้ครับมีคนมากดไลค์เพจของพ่อนี
6: ่30
0: มีคนมาเขียนคอมเมนต์อะไร
6: ว่าอย่างไรครับเขียนคอมเมนต์อุ้ยตานี่ผมชอบใจจังเลยใครเขียนเนี่ยพ่อรองหล่อเสมอ
0: ก็คงจะมีคอมเมนต์มาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ภารกิจของพ่อก็คือพ่อจำได้ไหมครับ
6: ใช่แล้วต้องหาคนเข้ามาเป็นเข้ามาไลค์เราด้วย
0: ร้อยคนตอนน
6: ี้หนึ่งชั่วโมงนี่มันกี่เท่าไหร่แล้วเนี่ย
0: ครึ่งชั่วโมงครับเราได้30ครับอีก70ที่เหลืออ
6: ีก70ที่เหลือทำไงดี
0: แป๊บเดียวเท่านั้นท่านผู้ชมครึ่งชั่วโมงผ่านไปตอนนี้พ่อรองของเราจากที่เป็นนักเรียนข้างบนลงมาข้างล่างสอนเพื่อนได้แล้ว
6: นี่นะครับ
0: นี่
6: แล้วเข้าไปที่เป็นแล้วเราก็กดแชร์ไป
0: แชร์ไปนี่มันจะไปขึ้นที่เพื่อนเรา
6: เพื่อนเราจะเห็นเราหมดเจอยังครับแล้วเราจะเขียนอะไรไปก็ได้เขียนเชิญชวนอะไรก็ได้เขียนไปกันว่าถ้าเห็นคุณลองหล่อช่วยกดไลค์ด้วยนะกดไลค์ได้ยังครับได้ยังครับ
7: ได
6: ้แล้วเหรอครับผมยังไม่ได้เลยฮะ
0: ครับผมตอนนี้เวลาผ่านไป5นาทีแล้วนะฮะยอดคนไลค์เป็นเท่าไหร่แล้วครับอัปเดต37เพิ่มมา7คนโอ้โหแป๊บเดียวเท่านั้น5นาที7คนเป็นไงครับพ่อยากไหมครับผม
6: มันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะสนุกเริ่มสนุกนะฮะ
4: ตอนนี้ก็เริ่มสนุกดีครับแต่ถ้าเวลาใกล้หมดแล้วยอดไลค์นี่ยังไม่ถึง100ขึ้นมาแล้วก็ท่าทางจะเครียดนะครับพยัคฆ์ร้าย2490ของเรา
6: อย่าเพิ่งจะกดเพลินนะครับเหลืออีก5นาทีเท่านั้นครับ5นาทีวิกฤตเท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ครับ
0: 99ครับผม
6: อีก5นาที99ขาดอีกคนแล้วจะเอาที่ไหน
0: ขาดอ
6: ี
0: กคนครับ
6: เอาที่ไหนจะเอาที่ไหนเดี๋ยว008
0: ครับผม
6: คุณน่ะอยู่ข้างผมคุณกดหรือยังคุณน่ะกดหรือยัง
0: ครับ
6: คุณกดก็ครบแล้วอุ๊ยตาต้องดื่มน้ำเลย
0: อ่ะกด
6: ปึ้งร้อยพอดีร้อยพอดี
0: ขอเสียงปรบมือให้กับพยัคฆ์ร้ายวัยทองของเราด้วย2790ครับ
6: ขอบคุณครับขอบคุณครับไม่จะจบแต่ผมต
0: ้
6: องปรบมือให้ผู้ที่ร่วมกับเราด้วย
0: ใช่ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆนะคร
6: ับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: เพื่อนๆ
6: ของ
0: คุณบ้านนะครับและช่วงหน้าเราไปพบกับห้องวิจัยไว้ท่อง
4: โซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็นการท่องเว็บเล่น Facebook หรือ LINE แชทกับผู้อื่นก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีก็คือเป็นคลังข้อมูลความรู้เพราะสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนกันได้โดยอาจจะตั้งเป็นประเด็นคำถามหรือปัญหาให้ผู้อื่นมาช่วยเหลือหาคำตอบให้เราได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นเป็นสื่อนำเสนอผลงานของตัวเองได้ทั้งงานเขียนภาพถ่ายและวิดีโอเป็นช่องทางโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจช่วยคลายเครียดในการหาสาระบันเทิงช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้อื่น ขณะที่ข้อเสียก็คือหากเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปจนอาจถูกผู้ไม่หวังดีนำไปใช้ในทางหายจนเกิดการละเมิดสิทธิ์ได้เป็นสังคมออนไลน์ที่กว้างขวางหากขาดวิจารณญาณอาจถูกหลอกลวงเพื่อจุดประสงค์ร้ายเป็นช่องทางในการขโมยผลงานเพื่อละเมิดลิขสิทธิ์ข้อมูลข่าวสารบางอย่างยากแก่การตรวจสอบหาที่มาและความจริงหากใช้เวลาในการเพ่งจอนานๆจะส่งผลเสียต่อสายตาได้ทำให้เสียเวลาหากใช้งานอย่างไร้ประโยชน
7: ์บางวันนี้ปั๊บเขาบอกพ่อกลับบ้านได้เล่นๆเพลินๆเพราะว่าไม่ทันแล้วเดินมาขึ้นรถขับเขามากกทรถข้างหน้าที่วิ่งนำผมอยู่เนี่ยมันเบลอผมก็วิตกจริตเฮ้ยสายตาเราเป็นต้อหรือเปล่าต้อหินหรือต้อกระจกผมคิดมากเลยครับ
0: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไว้ทองนะครับช่วงนี้มาพบกับแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะฮะอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี
9: เดี๋ยวขอโทษแป๊บนึงนะคะหมอกำลังกดไลค์อยู่เลยค่ะ
7: ครับถ่ายแล้วครับถ่ายแล้ว
10: อะกดหรือยังครับ
9: กดแล้วค่ะปิ๊ง
10: คุณรู้ไหมว่าคุณหมอเป็นคนที่ไหน
7: ที่ไหนครับ
10: คนอีสาน
9: เอ้าทำไม
7: พอลองทำไม
10: ก็มันคือเป็น101 101หรือเปล่าล่ะ
7: ยอดไลค์ของเราในเขตเพจเรารักพยัคฆ์ร้าย2490 90นะครับ
10: 101ครับ
7: เลขสวยมาก
10: ครับสวยมาก
7: เดี๋ยวรอชั่วโมงหน้าจะขึ้นอีกหรือเปล่า
10: ได้ๆๆ
9: จะขึ้นมาเป็นหมื่นไลค์แล้วนะ
7: ครับเหมือนดารา
10: ครับครับ
9: เป็นไงบ้างคะพยัคฆ์ร้าย2490นะคะได้ไปปฏิบัติภารกิจรอบนี
10: ้ผมก็มึนตึกพอสมควรนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่ว่าเล่นพวกเนี้ยเล่นได้บ้างแต่ถ้าไปลึกๆเนี่ยมันไม่ได้แล้วเขาสอนตรงนั้นแล้วมันไปเขาสอนเร็วมาก
7: ใช่ใช
10: ่ไอ้เรายังไปอันดับ2เขาไปนู่นแล้ว5แล้ว
9: ทั้ง2ท่านคะหลังจากไปปฏิบัติภารกิจสำคัญระดับชาติมามิสเตอร์อาร์มีอะไรฝากบอกคะ
3: พยัคฆ์ร้าย2490ภารกิจที่มอบให้อาจทำให้คุณสอนเพื่อนวัยเดียวกันไม่ได้เต็มที่ผมแอบเห็นว่าตอนนั้นคุณค่อนข้างเพ่งใช้สายตาพอสมควรผมขอให้คุณปรึกษากับคุณหมอเรื่องดวงตาด้วยและกันนั้นผมขอชมเชยว่าคุณปฏิบัติภารกิจได้อย่างยอดเยี่ยมมาก
7: ขอบคุณมากๆนะครับมิสเตอร์อาร์ครับขอบคุณครับ
6: เขารู้ความลับเรา
7: ทำไม
6: คงจะเห็นเราเพ่งมากอะ
9: ค
6: ่
9: ะ
6: จริงๆนะคุณหมอครับผมก็มีปัญหาคืออย่างผมได้ชอบเป็นคนชอบเล่นโทรศัพท์มากคนนึงผมไม่ห่วงใครเลยน
9: ะ
6: ผมไปอยู่กองถ่ายรอ3ชั่วโมง4ชั่วโมงผมก็ไม่สนผมนั่งเล่นบางวันนี่ปั๊บเขาบอกพ่อกลับบ้านได้เล่นๆเพลินๆน่ะเพราะว่าไม่ทันแล้วเดินมาขึ้นรถขับเขามากทรถข้างหน้าที่วิ่งนำผมอยู่เนี่ยมันเบล
9: อ
6: ผมก็วิตกจริตเฮ้ยสายตาเราเป็นต้อหรือเปล่
7: า
6: ต้อหินหรือต้อกระจกคิดมากเลย
7: คร
6: ับ จริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรคุณหมอครับ
9: จริงๆแล้วเนี่ยนะคะหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้รวมทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนอย่างที่พยัคฆ์ร้าย2490ใช้เนี่ยนะคะมันมีผลต่อสายตาทั้งนั้นจากการที่เราเพ่งหน้าจอเป็นระยะเวลานานๆนะคะมีผลต่อดวงตาในแง่อันที่หนึ่งตาแห้งพอตาแห้งก็การมัวของสายของตาเกิดขึ้นแสบตาน้ำตาไหลจากการที่เราเพ่งจอแล้วเราไม่ค่อยได้กระพริบตาทำให้เกิดตาแห้งนะคะอันที่สองก็เกิดการเพ่งของดวงตามากๆมันทำให้กล้ามเนื้อตาเนี่ยอ่อนล้าค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีผลต่อเนื่องทำให้เกิดอาการตาสายตาสั้นด้วยถ้าเกิดทำเป็นในเด็กอะไรแบบนี้ค่ะ
7: นั่นหมายถึงว่า
11: ทุกเพศทุกวัยถ้าใช้สายตานานๆกับสิ่งพวกนี้
9: ใช่มีผลต่อดวงตาทั้งนั้นนอกจากดวงตาแล้วนะคะยังมีผลเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อต่างๆอีกด้วย
7: โอ้
9: แ
7: ล้วครับ
9: ใช่ค่ะบางที
11: เกี่ยวยังไงครับ
9: เกี่ยวค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้ออย่างเช่นบริเวณคอบ่าไหล่นะคะหรือว่าปวดศีรษะจากการที่เราเพ่งเป็นระยะเวลานานๆคอนี่ก็เกร็งอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆนะคะแล้วไม่ใช่คอบ่าไหล่หลังเอกอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งเป็นระยะเวลานานแล้วมักจะผิดท่านะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยข้อนะคะอย่างที่เวลาเรากดเนี่ยข้อนิ้วมือนะคะข้อมืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งครั้งเป็นระยะเวลานานๆทำให้เกิดอาการปวดอาการชาของมือข้อมือได้
11: ถ้าอย่างนั้นเราไม่ควรใช้เครื่องพวกนี
7: ้ติดต่อการ
11: ติดต่อ
9: เป็นระยะเวลานานจริงๆเขาแนะนำว่าการดูแลตาที่เหมาะสมก็คือใช้20นาทีพัก20วินาที
11: 20วินาท
9: ีแล้วก็มองไกลไปสัก20เมตรเป็นเลข20
11: ช่วงนี้ผมเห็นผู้สูงวัยหลายท่านนะครับก็คุยกับเพื่อนอยู่หน้าจ
9: อ
11: ไวมากเลยแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานแม่ผมเองเนี่ยก็คุยกับบ้านก็คุยกับเพื่อนละไม่ว่าไลน์ไม่ว่าเฟซบุ๊กนะ
9: ครับ
11: มีอะไรแนะนำท่านตรงนี้ไหมฮะ
9: แนะนำมันที่หนึ่งนี่นะคะก็คือชื่นชมที่ท่านเนี่ยอยากเรียนรู้เทคโนโลยีกระตุ้นสมองไม่ให้สมองเสื่อมนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพึงระวังเรื่องโรคเกี่ยวกับดวงตาโรคของกล้ามเนื้อและข้อจากการที่เราอยู่ในท่าเดิมๆมากเกินไปแล้วมันผิดท่านะคะแล้วก็อันที่3อ้วนค่ะ
7: อ้วนได้ยังไงครับ
9: อ้าวก็เพราะเราไม่ได้มีการกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะนั่งอยู่กับจอเป็นระยะเวลานานๆเวลาหลายชั่วโมง
11: บางคนไม่พอเคี้ยวด้วย
9: เคี้ยวด้วยคุยด้วยสิ่งที่ออกกำลังกายมากที่สุดคือนิ้วมือไม่ใช่ร่างกายนะคะนะคะและอันสุดท้ายคือสังคมค่ะถึงแม้ว่าเราจะยังมีสังคมกับเพื่อนที่อยู่ห่างไกลอย่างดีสนิทใกล้ชิดแต่กับคนรู้ใจในบ้านเนี่ยมันอาจจะเหินห่างได้ระดับหนึ่งเลยนะคะ
7: ใช
9: ่ค่ะแล้วฝากไว้อันสุดท้ายนะคะถ้ามีความผิดปกติเกี่ยวกับสายตาและการมองเห็นแนะนำรีบพบจักษุแพทย์ค่ะค่ะโดยสรุปภารกิจที่สำคัญของพยัคฆ์ร้าย2490วันนี้นะคะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
7: โอ้ขอบคุณ
9: นะคะ
11: และทางรายการนะครับในเมื่อสำเร็จแล้วเราก็มีประกาศนียบัตรมาให้พ่อรองข้อมูลคดีของเรานะครับ
7: โอ้โหแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับ
11: นะครับ
7: มีใบประกาศแล้วนะ
11: แล้วมาพบกันใหม่ในภารกิจหน้านะครับกับรายการพยัคฆ์ร้ายไว้ทอง
9: สวัสดีครับ
11: เดี๋ยวเราไปครบ
12: และช่วงหน้าครับ4 2
11: ขอเสียงปรบมือให้กับพยัคฆ์ร้าย2490ของเรานะครับตอนนี้

0: เก็บภารกิจสำเร็จลุโอเค
1: ขอที่ครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับพยัคฆะมุ่งขอที
2: ่ยังไงก็ผ่านอยู่แล้วอย่างถ้าอย่างยิ่งผ่านไปอ่ะ
0: แค่ไม่กี่วันนะครับ
3: ครับ
0: โทษทีไม่ใช่ไม่กี่วันแป๊บเดียวใช่ไหมกำลังจะพูดถึงไอ้กดไลค์มันผ่านไม่ได้ชั่วโมงเดียว
1: ขอบคุณครับหมอครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: แล้วเราก็มาพบกับรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองได้ใหม่ในช่วงหน้านะครับไม่ใช่ครับ

0: เดอะซีรีส์สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ตรงมาถึงดีซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่าก้อนช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 4% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มี Rating Triple A ถึง A ลบจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับเรตติ้ง Triple B บวกถึง Triple B ลบซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มีเรตติ้ง BB บวกถึง B ลบมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4%และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่มเรตติ้ง Triple C บวกถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งต่ำที่สุดหรือเรตติ้ง D เห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นนั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความ

0: เสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ Bond The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
2: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดียSearch Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

0: คุณแม่ของผมเนี่ยเขาก็จะหยิกเวลาเราเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเขาจะหยิกคราวนี้พอเราหยิกพอเขาหยิกเนี่ยเราก็รู้ก็คือหาถุงมือมาสวมนะมันก็ช่วยป้องกันเราได้ส่วนหนึ่งนะอีกอันนึงก็คือเวลาป้อนข้าวบางทีเขาไม่พอใจเนี่ยเขาก็จะตีเลยเวลาเขาตีนี่เขาก็จะเต็มกำลังเขาว่าครั้งแรกๆช่วงแรกๆก็คือจะโดนเข้าที่หน้าเนี่ยตอนแรกก็งงแล้วก็คือเวลาโดนมันก็มีอารมณ์ขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ก็เราก็มันก็ปี๊ดขึ้นมานะแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเขาก็งงเหมือนกันว่าถ้าเราป้อนเราดูแลเขาทำไมเขามาตีเราทำไมแต่พอเรารู้ว่ามันเป็นอาการของโรคเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องต่อไปเราก็ต้องระวังนะก็ไอ้ถุงมือนี้ก็จะช่วยได้จากหนักเป็นเบาแต่ตอนหลังเนี่ยเราก็จะเข้าไปเนี่ยเราจะรู้ว่าเขามีอาการลักษณะนี้บางทีเข้าไปเราก็ต้องคือเข้าไปถึงเราก็จับมือเขาก่อนนะจับมือเขาหรือว่าเวลาจะเข้าหาเขาเนี่ยการเข้าหาเนี่ยเวลาเดินเข้าหาเนี่ยเราต้องคานเข่าคานเข่าเข้าหาเขาเพราะว่าถ้าเราเดินเข้าไปตรงๆเนี่ยในขณะที่เขานั่งเนี่ยเขาจะเหมือนแล้วว่าเราเข้าไปบางทีเขาคือเขาจะไม่รู้ว่าบางทีเขาแยกแยะไม่ออกเขาคิดว่าใครจะมาทำร้ายเขาก็จะป้องกันตัวนะคราวนี้ถ้าเราคานเข่าเข้าไปเนี่ยจากที่เขาคิดว่าเราจะเข้าไปทำร้ายก็จะเบาลงก็จะไม่มีอาการก้าวร้าวเกิดขึ้นหรือถ้าเกิดเขาก้าวร้าวเนี่ยเวลาเราเข้าไปปุ๊บเราก็จะจับมือเขาก่อนเนี่ยเป็นการป้องกันตัวเราอีกทีนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติว่าถ้าเกิดเราตอบโต้เขาด้วยความรุนแรงเนี่ยผลออกมาก็คือถ้าพูดก็คือไงอ่ะถ้าภาษาทั่วๆไปก็คือบันไลทั้งคู่ก็คือมันก็จะแรงขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งเขาก็อารมณ์เสียเราก็อารมณ์เสียต่างคนต่างเสียคราวนี้จากการที่ได้มาอบรมเนี่ยทางอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเกิดช่วงนั้นเกิดมีอาการขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามก็จะกันคนที่โดนออกไปคือเราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเขาไม่ได้นะเราต้องยึดเขาเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางคนที่จะเปลี่ยนก็คือคนรอบข้างเขาดังนั้น เมื่อเขากระทำไปแล้วเนี่ยด้วยความที่เขาไม่รู้เนี่ยคนที่โดนกระทำก็พยายามเอาคนที่โดนกระทำออกไปเพื่อแล้วเอาคนใหม่เข้ามาเพื่อลดความรุนแรงลงมันก็จะดีขึ้นครับผม
1: เวลาเรามีความขัดแย้งกันนะครับเรามักจะหาเหตุผลมาโต้แย้งกันนะครับแล้วก็บางครั้งอาจจะมีอารมณ์เข้ามาร่วมด้วยถึงแม้ว่าการใช้อารมณ์นั้นจะไม่สามารถหาข้อยุติทางความคิดได้ครับ
2: สำหรับความขัดแย้งที่เกิดกับผู้ป่วยสมองเสื่อมนั้นจะยิ่งเพิ่มความเครียดและความทุกข์ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะไม่มีเหตุผลใดจะชนะผู้ป่วยสมองเสื่อมได้เพราะว่าภาพในสมองที่เขาเห็นเนี่ยจะไม่ตรงกับความจริงที่เราพยายามอธิบายเขาฟังนะคะว่าเขาจะคิดผิดหรือทำอะไรผิดเขาก็จะไม่เข้าใจค่ะ
1: วันนี้เราจะมาปลดล็อกเรื่องของปัญหาความรุนแรงแล้วก็ความขัดแย้งนะครับที่อาจจะนำไปสู่สงครามกลางบ้านระหว่างผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมและญาติๆกันครับ
2: พักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับเหตุการณ์จำลองตอนสมองเสื่อมกับสงครามกลางบ้านกันค่ะ

0: เดี๋ยวนี้นะแม่นั่นมันเครื่องเบญจรงค์ของคุณยายที่แม่ห่วงนักห่วงหนาไม่ใช่หรอพี่แตนมาพาแม่ไปห้องพี่แตนก่อนเร็วเดี๋ยวแม่เหยียบเศษจาน
1: พวกแกอย่ามายุ่งกับแม่แกจะทำร้ายแม่เหรอปล่อย
2: อย่าดิ้นสิแม่ตัวแค่นี้ทำไมแรงเยอะจังเลย
0: ไปแล้วแม่เดี๋ยวเหยียบเศษจานตรงนี
1: ้ปล่อย
0: มือมาเร็ว
1: ปล่อย
3: คุณยายเอารายงานหนูไปทิ้งถังขยะทำไมคะต้องส่งครูวันนี้ด้วยเนี่ยย้ำหมดเลยคุณยายร้องไห้ทำไมคะมันช่วยไหมคนร้องมันต้องหนูสิโอ๊ยหนูไม่ไหวแล้วนะจะทำยังไงเนี่ยทำไมคุณยายเป็นแบบนี
0: ้แม่แม่เอาคุณยายไปไว้บ้านลุงเลยหนูไม่ไหวแล้วแก้วเสียงดังเป็นอะไร
4: อ้าวแม่ร้องไห้ทำไมทะเลาะกับยายลูกแก้วอีกแล้วละสิ
5: ฉันอยากตายอ่ะ
4: วัยรุ่นก็อย่างนี้แหละอย่าไปถือสาหลานมันเลยลูกแก้วกำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยเรามาช่วยกันให้กำลังใจหลานมันนะแม่นะ
5: ฉันอยากตายอ่ะ
4: จะเสียใจอะไรกันนักหนาเนี่ยแม่ที่หนูพูดไปเนี่ย

0: าใจบ้างไหมแม่จะเสียใจทำไม
1: ฉันอยากตาย
0: ทำไมแม่เป็นอย่างนี้แม่ไม่ฟังหนูหรอแม่ได้ยินหนูไหมเนี่ยแม่เข้าใจหนูไหมที่หนูพูดเนี่ย
1: ฉันอยากตาย
0: แม่หนูพูดกับแม่เนี่ยแม่จะตายทำไม
2: แม่คะหนูขอยืมกำไรมุกไปใส่งานโรงเรียนลูกแก้วหน่อยได้ไหมคะ
3: เออเอาไปเถอะ
2: ขอบคุณค่ะมันไม่มีในกล่องนี่คะ
3: พูดเลยนะคุณแม่บอกว่าจะเอากำไรมุกค่ะคุณยาย
2: แหวนเพชรมี3วงทำไมเหลือวงเดียวล่ะคะ
3: อ๋อนึกได้แล้วให้ก็ไปแล้ว
0: ให้ใครคะแม่ช่วงนี้หนูไม่ค่อยเห็นแม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะไม่เห็นได้เจอใครเลยนี่คะ
4: อ๋อนึกได้แล้วเมื่อวานน่ะป้าที่เพิ่งย้ายมาเช่าอยู่ข้างบ้านเรามาหาคุณยายคุณยายพาเข้าไปคุยในห้องนอนด้วย
3: ใช่ๆให้คนนั้นไปอ่ะ
2: แม่ให้แหวนเพชรกับกำไรมุกเข้าไปเหรอ
3: ใช่ๆให้เข้าไปแล้ว
1: ของฉันน่ะฉันจะให้ใครก็ได้
2: เอ้าแม่ทำอย่างนี้ได้ยังไง
0: นี่ได้ไงอ่ะ
2: แม่เอาของในบ้านไปยกให้คนอื่นได้ยังไงลูกก็มีหลานก็ด้วยแม่อย่าทำอย่างนี้แม
5: ่ฉันไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นเมื่อไหร่แต่ตอนนี้บ้านที่เคยเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขกับร้อนระอุไปด้วยเสียงทะเลาะเบาะแว้งเสียงร้องไห้ของแม่มันเริ่มเกิดครั้งด้วยสาเหตุที่เป็นเรื่องบ้างไม่เป็นเรื่องบ้างแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็กลายเป็นการทะเลาะแม่ซึ่งเป็นคนใจเย็นก็ร้องไห้ง่ายๆโดยไม่ฟังเหตุผลและหากไม่พอใจแม่ก็จะคว้างปาทำลายข้าวของแตกเสียหายฉันรู้สึกเหมือนอยู่กลางสมรภูมิลบมันคือสงครามกลางบ้านที่ไม่มีใครเข้าใจว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและต้องทำอย่างไรที่จะยุติสงครามนี้

0: มันจะเป็นไปได้ไงต้อยพี่ไม่อยากเชื่อเลย
1: คุณยายป่วยอะคะก็เห็นแค่หลงๆลืมๆนิดหน่อยตามภาษาคนแก่ไม่ใช่หรอคะ
2: คุณแม่ของคุณมีอาการของภาวะสมองเสื่อมนะครับคุณหมอก็จะทำการรักษาโดยการใช้ยานะครับซึ่งยาเนี่ยก็จะทำให้คนไข้มีอาการนิ่งขึ้นแต่ว่าหมอเองก็ไม่รับประกันนะครับว่ายามันจะสามารถทำให้ลดอาการถดถอยของภาวะสมองเสื่อมลงไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยการดูแลจากญาติๆเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญกว่านะครับลองศึกษาจากยูดีนี้ดูนะครับ
3: วิธีดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
4: ในผู้ป่วยที่มาจากสมองเสื่อมปัญหาหลอดเลือดสมองเนี่ยช่วงต้นจะมีปัญหาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์เรื่องของความหงุดหงิดความก้าวร้าวอารมณ์เนี่ยจะมาบ่อยมากชัดมากบางทีลูกกับครอบครัวไม่เข้าใจเลยว่าเรื่องเล็กนิดหน่อยแต่ว่าผู้ป่วยเนี่ยโกรธรุนแรงกัดเกรี้ยวและบางครั้งด่าหยาบคายนะคะหรือว่ามีการลงไม้ลงมือกับเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นหรือบางทีอีกฝ่ายหนึ่งโต้เถียงนิดเดียวก็ถูกลงไม้ลงมือซะแล้วซึ่งไม่ใช่วิสัยที่ผู้ป่วยเคยเป็นมาในอดีตนะคะอันนี้เนี่ยถ้าหากมีปัญหาพฤติกรรมซึ่งเราคิดว่าจะเป็นอันตรายกับคนรอบตัวหรือเป็นอันตรายกับตัวเองเราอาจจะต้องให้ยานะคะอันนี้ก็เป็นช่วงต้นนะคะช่วงต้นก็คือจะต้องทำให้ความสามารถสมองเขาเนี่ยดีอยู่ต่อไปให้เขาสามารถทำกิจกรรมต่างๆที่ทำได้ให้ดีที่สุดนะคะยาจะมีบทบาทและตอบสนองได้ดีกับคนบางคนแต่อย่างไรก็ตามการดูภาพใหญ่ภาพรวมนะคะของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยน่าจะช่วยเยอะผู้ป่วยในระยะนี้เราอยากให้เขาได้เข้าสังคมอย่างที่เขาเคยเป็นนะคะแล้วก็พยายามช่วยเหลือผู้ป่วยก่อนจะไปเช่นถ้าจะไปในกลุ่มนี้มีเพื่อนหลายคนเราอาจจะทำให้ผู้ป่วยดูรูปซะก่อนว่าวันนี้น่าจะเจอคุณป้าคนนี้เจอคุณลุงคนนี้ที่เขาจะมาเจอกันคนนี้นะเขาเคยทำ

0: อย่างนี้นะเคยเป็นเพื่อนแม่ตอนไหนนะอย่างเงี้ยนะคะจะทําให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจขึ้นแล้วก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เพราะเขาอาจจะไม่ได้ลืมหมดจดหมดสิ้นนะคะแต่เขาลืมเฉพาะบางเรื่องบางตอนและบางครั้งการเจอผู้มาคุยซักถามเขาอาจจะงงนิดนึงแล้วอาจจะนึกชื่อไม่ออกเพราะนั้นถ้าหากว่าเตรียมตัวให้เข้าไปก่อนจะทำให้ของพวกนี้ง่ายขึ้นและผ่านไปได้อย่างไม่ลำบากนัก
1: ดูอะไรอยู่จ๊ะ
2: อ้าวพี่แตนแก้วมาดูกัน
3: วิธีดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
0: ในช่วงที่2ของการเปลี่ยนแปลงในผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะช่วงที่2นี้เราพบว่าผู้ป่วยจะสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองไปโดยเฉพาะกิจวัตรประจำวันที่เราเรียกว่าของธรรมดาธรรมดาเริ่มจะบกพร่องอันที่อาจารย์เจอบ่อยที่สุดเลยคือคนไข้เริ่มลืมหรือละเลยเกี่ยวกับการทำความสะอาดช่องปากคนไข้อาจจะไม่แปรงฟันหรือว่าถ้าเคยมีฟันปลอมที่จะต้องใส่แล้วถอดคนไข้ก็ลืมถอดฟันปลอมหรือว่าถอดออกมาแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมันให้มันเรียบร้อยหรือบางทีก็เก็บฟันปลอมไว้แบบที่ไม่เคยเป็นแต่ก่อนนี่จะออกมาปุ๊บก็จะทำความสะอาดแล้วก็แช่น้ำเอาน้ำยาเอาเม็ดยาใส่เข้าไปแต่ว่าบางทีอาจจะกลับเอาออกมาแล้วไม่ล้างไม่อะไรเลยห่อกระดาษไว้แล้วก็วางไว้ในที่ที่ไม่ควรจะวางก็อาจจะต้องมานั่งหากันใหม่ทีหลังต่อไปจะมีปัญหาเรื่องของการอาบน้ำแต่งตัวการเลือกเสื้อผ้านะคะอาจจะเลือกเสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสม
4: ยายจะเป็นแบบนี้หรอ
0: มีทั้งแบบเบอร์ไปมีทั้งแบบน้อยไปลูกคนไข้บอกอาจารย์ขาเดี๋ยวนี้คุณแม่หนูลงมากินข้าวชุดราตรีทุกวันเลยค่ะนะคะคุณแม่ก็มาแบบนั้นแต่คนหนึ่งก็บอกไม่ยอมอาบน้ำเลยหลายวันแล้วเป็นเดือนคุณแม่ก็จะไม่ยอมได้แต่ล้างหน้าเอาน้ำมาแตะๆหน้า
4: ถ้าคุณยายไม่อาบน้ำแปรงฟันหนูรับไม่ได้อ่ะ
1: เง
4: ีย
1: บๆแล้วฟังก่อนดิลูก
0: ช่วงระดับ2นี่เป็นช่วงที่ยากที่สุดในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมช่วงที่จะฆ่ากันจะทิ้งกันจะทุบตีกันก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะเนื่องจากผู้ป่วยยังมีแรงมีกำลังแต่มีเหตุมีผลน้อยลงทุกทีญาติจะอิจฉาระอาใจญาติจะโกรธญาติจะทุบตีพอทุบตีไปแล้วบางทีญาติก็เสียใจว่าไม่น่าเลยแต่ว่าพอถึงเวลาตอนนั้นเนี่ยมันยับยั้งอารมณ์ไว้ไม่ได้จริงๆเราพบว่าการให้ญาติกับญาติได้เจอกันได้ตั้งสติได้ระบายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นช่วยผู้ป่วยช่วยทั้งญาติและผู้ป่วยอย่างยิ่งค่ะญาติจะรู้ว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวมีคนอื่นมีครอบครัวอื่นที่เป็นอย่างเดียวกันแล้วก็ต่างคนต่างมีแนวทางการแก้ปัญหาซึ่งเมื่อเอามาประสบมาคุยกันมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะทำให้สามารถปรับเอาไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยของเราได้ดีขึ้นค่ะ

0: ต่ตอนนี้พวกเราเข้าใจแล้วว่าภาวะสงครามกลางบ้านที่เกิดขึ้นเป็นเพราะภาวะสมองเสื่อมของแม่แล้วใครล่ะจะต้องเป็นคนยุติสงครามนี้
1: น่าเห็นใจนะคะคุณย่อถ้าบ้านไหนที่ต้องทะเลาะกันทุกวันเนี่ยก็เหมือนสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดเลยค่ะ
2: ใช่ฮะสงครามกลางบ้านก็ต้องให้คนภายในบ้านนั้นแก้ปัญหากันเอาเองนะครับ
1: ใช่ค่ะคุณย่อเราต้องยอมยกพงข่าวกันบ้างนะคะพักรบกันบ้างความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นเองค่ะ
2: ครับแล้วหมอน้องฝนครับผมมีเทคนิคดีๆจากญาติที่ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมมาฝากครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาปลดล็อกวิธีการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมจากผู้มีประสบการณ์ตรงกันค่ะ
3: ณตอนนี้ใช่ไหมคะณตอนนี้ถ้าทางด้านการแพทย์นะคะก็รับยาจากคุณหมอที่รักษาทางด้านประสาทโดยตรงนะคะแล้วก็เรื่องอาหารการกินก็ดูแลเอาใจใส่นิดนึงจากแต่ก่อนคือปล่อยให้เขาทำเขาอยากกินอะไรก็ปล่อยให้เขาทำเขาก็จะทำแต่แบบเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาเพิ่มทำแล้วเปลี่ยนอย่างอาหารอย่างข้าวเนี้ยเขาบอกว่าตัวนั้นดีต่อสมองบำรุงสมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเสริมให้เขาอาหารการกินวิตามินหรืออะไรเงี้ยอาหารเสริมก็เสริมให้เขานอกจากนั้นก็จ้างคนมาอยู่เป็นเพื่อนนะคะเนื่องจากว่าทั้งทุกคนนะคะทำงานกันหมดแต่ก็คือจะพยายามที่แบบจะทิ้งเขาไว้คนเดียวให้ที่สุดประมาณนั้นค่ะก็คื

0: ช่วงเช้าที่ไปทำงานเราก็จะมีแม่บ้านมาอยู่เป็นเพื่อนซึ่งได้คนที่ถูกใจแหละที่แบบเขาแฮปปี้เขาสามารถใช้ชีวิตร่วมอยู่ได้ไม่ซีเรียสอะค่ะ
1: หลักๆนี้ถ้าเป็นผมนี่ผมดูแลตัวเองก่อนดูแลตัวเองไปถึงว่าจิตใจเนี่ยทำความเข้าใจเขาว่าเขาเป็นแล้วหมอบอกแล้วยังไม่หายยังไงก็รักษาไม่หายงั้นสิ่งที่เราต้องทำระดับแรกคือทำใจมันต้องเป็นแล้วเราก็อยู่กับมันพอเริ่มรักษาตัวเองปุ๊บเข้าไปรักษาพ่อตามอาการก็ดูแลกันทุกอย่างครับแกขับถ่ายไม่ได้เราก็เช็ดให้เช็ดตัวให้หลังๆหนักขึ้นก็คือกลืนไม่เป็นมีเสมหะกระดูกเสมหะให้แล้วก็พอแกเริ่มอีกหลังๆนี่แกมีอีกโรคนึงโรคเลือดในสมองมันทำให้แกเดินไม่ได้ก็ไปศึกษาว่าเขาฝึกยืนกันยังไงก็ต่อเตียงฝึกยืนให้แกทำกายภาพบำบัดให้แกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้อาหารทางสายทุกอย่างครับเพราะแกช่วยตัวเองไม่ได้
2: ดูแลกายตรงใกล้ชิดค่ะแล้วก็เลี้ยงหมา3ตัวคือเราจะมีกัน2คนพี่น้องเพราะคุณพ่อคุณแม่เสียไปแล้วส่วนพี่สาวคนโตก็มีครอบครัวแต่ว่าพี่สาวคนโตเนี่ยเป็นไม่มากเป็นแค่สมองเสื่อมธรรมดาทั่วไปใช้ชีวิตได้ปกติหาคุณหมอท่านเดียวกันแล้วพี่สาวคนโตก็พยายามพูดกับพี่สาวคนที่2แต่พี่สาวคนที่2เค้าก็ไม่รับข้อมูลเค้าเป็นคนมั่นใจสูงค่ะคือตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจเค้าทําไมเราปรารถนาดีแล้วเค้าบอกทำตัวไม่น่ารักกับเราจนกระทั่งมาเห็นโปสเตอร์ที่รามาแล้วพี่ก็มาอบรมแล้วพี่ก็ได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งดีมากวานๆของอาจารย์สินิธรพี่อ่านแล้วพี่ก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นโรคเขาไม่รู้คือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราพี่มีปัญหาเรื่องการจัดยาเขามากเวลาจัดยากับเขานี่แทบจะฆ่ากันตายเลยเขาบอกเธอไม่ต้องมาบังคับฉันคือเขาเป็นคนที่แบบมั่นใจสูงพี่จัดยาทำอะไรน่ารักก็รักเช่นเอาผ้าหมามาปะอย่าลืมกินยานะเขาก็รำคาญเขาไม่ชอบมากแล้วทุกครั้งที่มาหาหมอพี่ก็จะมีการบ้านให้คุณหมอว่าคุณหมอคะขอให้คุณหมอช่วยพูดคุณหมอก็ช่วยพูดแต่กลับไปคนไข้ก็ลืมพอไปรอบที่สองเจอคุณหมอเจษฎาอีกพี่ก็ขอให้คุณหมอพูดอีกเหมือนเดิมคุณหมอก็พูดให้ตอนนี้เขาก็ยอมทานบ้างแต่ว่าเขาก็จะเพ่บอกว่าถ้าวันนี้อารมณ์ไม่ดีเขาก็จะไม่ทานตอนหลังพี่ก็ใช้วิธีซื้อไอศกรีมสเวนเซ่นก็ชอบกินมิ้นช็อกอะค่ะรสมิ้นช็อกโกแลตก็ชอบมากพอเขากินเขาก็จะยอมทานยาแต่ถ้าเขาอารมณ์ไม่ดีเกี้ยวกาดแบบรุนแรงนี่มากเราก็ต้องหลบเฟสเลยเขาก็จะมีอาการแบบว่าจะทำร้ายร่างกายเราเพราะเราพอเราหนีไปข้างนอกไปปั่นจักรยานกลางแดดบ่ายๆเนี่ยร้อนๆกลับมาเขาบอกไปเที่ยวไหนมาหรอคือเขาก็จะจำเราไม่ได้ระมัดระวังก็มีเช่นว่าเวลาเขาจะเดินไปไหนพี่เขาจะคอยตามเขาแล้วเขาก็จะไล่พี่ไปไกลๆอะไรเงี้ยสภาพพี่ก็แอบไปหลบแบบเนี้ยก็ยอมให้เขาเดินไปแต่ว่าก็ต้องขบขันห่างเขาก็ไม่ไว้ใจเราคือเขาค่อนข้างจะเหมือนเด็กอะซนมากที่รามาหายมาแล้วรอบนึงแล้วรอบที่สองก็หายเนื่องจากรอหมอนานเขาบอกเขาจะไปห้องน้ำเขาจำได้แต่พอเขาเดินไปเขาออกอีกทางนึงคือเวลาเรามาด้วยกันสองคนเนี่ยพี่จะต้องประกบเขาตลอดแล้วเขาก็ไม่ชอบพี่มากๆอะไรอย่างเงี้ย
0: เรียกว่าในความโชคร้ายที่ชีวิตของลูกคนนึงต้องมารับรู้ว่าแม่ต้องมาเป็นสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เบื้องต้นเนี่ยนะคะแต่เราก็ยังคิดว่าเราโชคดีตรงที่เขาจะอารมณ์ดีตลอดเขาไม่ซึมเศร้าเพราะถ้าเขาซึมเศร้าเนี่ยแม้กระทั่งตัวลูกหรือตัวผู้ดูแลเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนได้แต่ตรงนี้คืออย่างเวลาเราโมโหเขาทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยคือเราตัวเราอะโมโหแต่เขาอะแป๊บนึงเขาก็ลืมแล้วว่าเมื่อกี้เขาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรนะเขาคือคนป่วยเราปกติเราต้องบริหารตัวเองให้ได้อย่าไปโกรธเขาอะไรประมาณนี
2: ้รู้สึกเหนื่อยมากคือไม่ขัดแย้งค่ะแต่เราบางทีรู้สึกมากแล้วก็แอบไปร้องไห้บ้างแต่บางทีพยายามไม่เอาความเศร้าเพราะว่าความเศร้าเป็นบ่อเกิดทำให้พี่ป่วยโรคนี้ได้เร็วเพราะว่ามันเป็นกรรมพันธุ์ของตระกูลพี่ก็เลยต้องมาที่รามาเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่ได้ไปพบใครหลายคนที่เขาเป็นเหมือนพี่แล้วทำให้พี่รู้สึกมีกำลังใจบ้างรู้สึกว่าคิดว่าได้ทำมาดีถ้าไม่ได้ทำจะเสียใจมากกว่านี้คือบอกว่าคิดว่าทำไปเรื่อยๆจนกว่าไม่ไหวเนี่ยก็นั่นแต่บางทีพี่ไม่ไหวไม่เหนื่อยพี่ก็ไปนอนพักอย่างเงี้ยคือพี่จะเป็นคนชอบร้องเพลงชอบวาดรูปอะไรบางอย่างพี่ก็หยุดหายไปทำน้อยลง
1: ถ้าเขาเป็นเนี่ยผมก็อยากรู้ว่ามันไม่ใช่เขาคนเดียวครับมันยังมีคนอีกหลายๆคนที่เป็นแล้วก็ช่วงแรกๆมันทำใจยากแต่ก็ยังมีคนอื่นที่เป็นเหมือนกันแล้วเขาก็ยังอยู่ได้ทำไมเราจะอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าเราคิดว่าเอ้ยไอ้นั่นเราไม่เคยทำแต่มันก็ยังมีอีกหลายคนที่เขาต้องเจอแล้วเขาทำได้

0: ก็มันก็น่าจะเรียนรู้ที่จะทำได้แล้วอยู่ด้วยกันกับครอบครัวได
1: ้ครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆข้อมูลทุกๆประสบการณ์และทุกๆกำลังใจนะครับที่มาร่วมแบ่งปันกันในรายการวันนี้ครับ
2: ค่ะก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างมากนะคะให้เราปลดล็อกความรู้ความเข้าใจและเข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะจากผู้ใกล้ชิดโดยตรงค่ะ
1: และสัปดาห์หน้านะครับกลับมาติดตามเคล็ดลับและสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ
3: เฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยแกเป็นใครมานอนในห้องฉันได้ยังไง
4: เออพ่อเอง
3: พ่อใคร
4: ก็เป็นสามีเธอไง
3: จะบ้าเหรอฉันยังไม่เคยแต่งงานออกไป
4: เอ้ย
3: ไป
4: เฮ้ยไป
3: ออกไป
4: เฮ้ย
3: ไป
4: เฮ้ย
3: ออกไป
4: เดี๋ยวจี
3: ไปอ้าวพ่อทำไมมานอนตรงนี้ล่ะห้องมีไม่นอน
4: ก็เธอเป็นคนไล่ฉันออกจากห้องเองโวยวายไม่รู้จัก
5: มันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ง่ายสำหรับผู้ดูแลซึ่งบางทีเราจะไม่เข้าใจเพราะเราจะคิดถึงแต่ที่เราเคยรู้จักว่าจะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเกินความคาดคิดของเราค่ะก็อาจจะไม่สนุกนะคะแต่ว่าเผื่อได้รู้ว่าอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ในครอบครัวผู้ป่วยสมองเสื่อม

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น heyjai.com 9kola9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้ตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.บริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: กิ๊บจ้ากลัวจะสะดุดแล้วเกินจับไว้ดีกว่าครับเดี๋ยวจะล้มแหมมีความสุขจังเลยอ่ะเซลฟี่กันจ้ากิ๊บจ้ามีความสุขไปกิ๊บจ้าไป
1: ไปไหนกันดีคะพี่ออฟ
0: ไปเรื่อยๆเพลินๆเดี๋ยวจะพาลงไปนั่งเรือเป็ดนะ
1: ไปค่ะ
2: ไอ้ก๊อฟ
3: อะ
0: ไรอ่ะ
3: แล้วมากับใครอ่ะ
0: เด็กเด็ก
3: เด็กที่ไหน
2: นั่นลูกกู
4: และนี่ก็คืออวอร์จิราวัตรวชิระสลันพัฒแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ที่จะมาซ่ากับเราในวันนี้เล่นหนังเล่นละครมาแล้วมากมายและที่สำคัญยังเป็นนักพากย์เสียงเบอร์ต้นๆของเมืองไทยเลยทีเดียว
2: ไอ้ก๊อฟ
0: ลูกอาเหรอ
2: เออ
0: สวัสดีครับพ
2: ่
0: อ
2: ไม่ได้มีเมียแล้วเอาชนมันเลยชนมันเลย
4: รุ่นใหญ่พาซ่ารุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยไปเที่ยวกันเที่ยวไปด้วยและก็ได้ความรู้เรื่องสุขภาพควบคู่

0: กันไปด้วยวันนี้พี่ก๊อฟเบญจพลขอควงน้องหมอกิ๊บอาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพในผู้สูงวัยกันครับ
1: ก่อนจะคุยอะไรกันไปเยอะนะมีคนฝากมาถามเยอะมาก
2: ว่า
1: เขาบอกว่าเสียงอาวอฟังเหมือนพวกนักพากย์อ่ะยังเป็นนักพากย์มาก่อนปะ
3: ก็พากย์หนังมา30กว่าปีละ
1: โอ้เพราะคนก็สงสัยว่าอาวออยู่มาเล่นละครมาเล่นหนังเลยได้ยังไงอ๋ออยู่ในวงการอยู่แล้ว
3: ใช่
1: เพื่อพากย์ก็ต้องใช้หูเยอะสิ
3: ใช่
1: ใช่มั้ยเพราะมันต้องฟังสงฟังเสียงซาวด์เอฟเฟค
3: ถูกครับถูก
1: บอกเลยวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของการได้ยินนั่นเองครับ
3: อ๋ออากินมาแล้ว
1: นั่นไงว่า
4: แล้ว
1: เชีย
4: สงสัยอวอนี่ต้องไปลองเช็คการได้ยินแล้วใช่มั้ยคะ
3: มีมิวเช็คเหรอ
1: โอ้ตายแล้วสงสัยต้องแถมอัลไซเมอร์ด้วย
0: ใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการได้ยินใครที่เริ่มรู้สึกมีปัญหาเรื่องหูได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างเดี๋ยวต้องมาหาคำตอบกันในรายการครับส่วนพวกหูเบาหูหาเรื่องอันนี้ตัวใครตัวมันกันละจ้าวันนี้เราจะพาไปซ่ากันที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครับอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบวันเดย์ทริปอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนี่เองใครที่อยากจะให้หูได้พักผ่อนจากเสียงดังวุ่นวายในเมืองกรุงที่นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบครับนอกจากจะมีคาเฟ่คูลๆชิคๆและมีของกินอร่อยๆแล้วยังสามารถเดินเที่ยวชมสวนเชิงเกษตรในแบบวิถีชาวบ้านได้อีกด้วยครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เตรียมชวนผู้สูงวัยที่บ้านออกมาเที่ยวตามรอยกันได้เลยครับ
1: ตอนนี้ทั้งสองท่านหิวหรือยังครับ
3: นานแล้ว
1: ไม่ไหวแล้วจะกินไม่ไว้หน้ากันเลยหิวนานแล้ว
3: ไหนบอกจะพากินไงกินอะไรเนี่ย
1: ในฐานะที่อาไม่ไว้หน้าผมผมถามปุ๊บบอกว่ารอนานแล้วเชิญไปตัดเองเลยครับ
3: ตัดอะไร
1: ตัดผักไงอาต้องไว้หน้าผมหน่อยอยู่กับสาวอ่ะไปตัดเองเลยไปเราอ่ะดื้อซนนะ
3: ฝากไว้ก่อนเถอะ
1: นั่นแน่
3: โอ้น่ากินมากเลยอ
1: ่
3: ะ
1: เป็นไง
3: โอ้ยดูที่เนี่ยนี่สดจริงนะเนี่ยหมอ
1: เป็นเขาไม่มียาฆ่าแมลง
3: ออร์แกนิก
1: ใช่
3: กรอบมากเนี่ย
1: ผมขอลองหน่อยที่กรอบขนาดไหน
3: อร่อยจริง
1: เฮ้ย
3: ใช่อร่อย
1: อันนู้นบ้าบอแล้วก็ส่งมาให้เล่นคุณผู้ชมผมจะบอกให้ว่ากรอบขนาดไหนฟันร้าวแล้วเนี่ย
3: มากไป
1: แต่ย้ำก่อนนะครับว่าที่เนี่ยเวลามาเนี่ยเขาไม่ได้มาตัดเองนะอ
3: ัน
1: นี้กรณีพิเศษเราขอเขาว่ามันสดจริงไหมอยากจะดูอะไรอย่างเงี้ยดีผัก
3: ก็ดีนะฮะก็ดี
1: อันนี้เผื่อไปด้วยชอบกิน
3: ชอบกินใช่ป่ะ
1: อร่อยคุณหมอเอาต้นนี้ไหมมันมีอันนึงหน้าตัดนะ
4: ต้นไหนคะ
1: ตัดใจรักวันนี้เฟี้ยว
0: ร้านฟูบุตะคาเฟ่แห่งนี้จะมีส่วนที่เป็นร้านอาหารครับมีทั้งสเต็กสปาเกตตี้หรือใครที่ชอบอาหารสไตล์ญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันครับและถ้าใครอยากจะมานั่งดื่มชากาแฟหรือน้ำผลไม้เก๋ๆก็สามารถมาได้เช่นกันครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรือให้ปั่นมีทุ่งนาสวยๆแล้วก็ยังมีสวนเกษตรแบบผสมผสานสำหรับให้ลูกค้าได้มาเดินเที่ยวถ่ายรูปพักผ่อนหย่อนใจกันอีกด้วย
1: เชิญเลยครับเดี๋ยวเรามาสั่งเมนูที่นี่นะครับอันนี้สำหรับพี่นะครับ
3: ครับผม
1: คุณหมอครับส่วนนี้สำหรับคุณหมอครับ
4: โอ้ยดีใจมากเลยค่ะ
3: ใจดีมากเลยก๊อฟและนี่สำหรับก๊อฟครับ
1: กลับไปหาเมียกลับคุณหมอเป็นไงฮะ
4: อันนี้ก็ดีนะคะพี่อ๊อฟสลัดไข่หมูย่างจิ้มแจ่วค
1: ่
4: ะ
1: ก็ดีสลัดปลาแซลมอนก็ดีสนใจอะไร
3: ดีแซลมอนก็ดี
1: ดีนะ
3: งั้นเอาให้หมดเลย
1: เดี๋ยวใจเย็นเบี้ยน้อยหอยน้อยเดี๋ยวอันนี้กดไลค์เพจตรงไหนยังไงอ่ะ
5: กดไลค์เพจพิมพ์คำว่าโฟบุตาคาเฟ่รับเช็คกล้วยหอมฟรี1ชิ้นครับผม
1: อ๋อกด1คนได้1อันเหรอ
5: ครับผมต่อ
3: เดี๋ยวขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเมนูอ่ะ
1: เฮ้ยกดเร็วกดเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่
5: 1
1: 2 3 4 5 6 7 8นี่ทีมงาน
3: อ๋อกี่คน
1: เอาไป
5: เชิญครับครับผม
1: เสิร์ฟมาน่าทานมากแต่ว่าระหว่างที่เราทานเนี่ยขอพูดคุยคุณหมอไปด้วยดีกว่าคุณหมอครับเรื่องอาหารเนี่ยเราต้องระวังอะไรไหมเกี่ยวกับโรคหูเสื่อมนะฮะควรทานอะไรหรือไม่ควรทานอะไร
4: จริงๆเราที่ต้องระวังนิดนึงก็คือกลุ่มของพวกอาหารเค็มค่ะเค็มไหมคะวอหรือว่าเป็นรสอร่อย
1: เพิ่งจิ้มเลย
4: รสอร่อย
1: เค็มมากไม่ได้
4: ถ้าเกิดว่ากลุ่มที่เป็นพวกอาหารเค็มหรือว่ากลุ่มที่มีพวกโซเดียมเยอะๆค่ะพวกนี้มันอาจจะทําให้เกิดโรคน้ําในหูไม่เท่ากันได้เกลือเนี่ยค่ะมันจะดูดน้ําแล้วมันก็จะทําให้ตัวท่อน้ําในหูชั้นในเนี่ยเกิดการบ่งพองซึ่งมันอาจจะส่งผลให้เกี่ยวกับการได้ยินเส้นประสาทหูเสียโดยเฉพาะพวกกลุ่มที่ความถี่ต่ำๆได้เนี่ยบางคนไม่รู้ค่ะว่าอาหารเค็มเนี่ยอาจจะส่งผลตรงนี้ได้ด้วย
1: คุณหมอครับแล้วเราต้องระวังอะไรมากกว่ากันระหว่างเกลือกับน้ำปลา
4: โอ้ยจริงๆน้ำปลามันก็คือมีเกลือไงคะแต่ว่าสมัยนี้มันจะมีน้ำปลาบางอย่างที่หลีกเลี่ยงการใช้โซเดียมนะแต่จริงแล้วโซเดียมอะค่ะไม่จำเป็นต้องอยู่ในอาหารเค็มด้วยนะคะอย่างเช่นพวกที่เขาทำขนมปังฟู
1: ๆ
4: มันไม่เค็มใช่ไหมคะแต่มันมีโซเดียมที่เอาไว้ใช้ทำพวกฟูๆอันนี้ต้องระวังนิดนึง
1: ตัวสลัดที่อาวอร์จะทานเนี่ยนะครับมันจะมีพวกถั่วแดงมีงามีข้าวซ้อมมือข้าวอะไรเงี้ยพวกนี้วิตามิน B1 เขาจะเยอะมากเขาเข้าไปช่วยรักษาไหม
4: จริงๆแล้วถ้าโดยหลักการแล้วเนี่ยตัววิตามิน B1 อะค่ะมันจะเกี่ยวกับการระบบของเส้นประสาททั่วๆไปอยู่แล้วมันไม่ได้แปลว่ากินแล้วจะช่วยไม่ให้หูเสื่อมเพราะว่าจริงๆแล้วบางอย่างถ้าเรากินเยอะไปเนี่ยมันก็อาจจะไปส่งผลเสียต่อโรคอื่นได้อย่างเช่นเรากินเยอะเราอ้วนอะไรอย่างนี้
2: เราไม่อ้วนเพราะเราไม่เพียงพอเราก็ต้องกิน
4: กินเลยใช่ไหมคะ
1: ไม่เคยกลัวอะไรเลยไม่เคยเลยเนี่ยดูสิเอาคือมีปัญหาเกี่ยวกับหูใช่ไหม
2: ใช่
4: หูยังไงคะวอ
2: เขาบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันมันเหมือนบางครั้งเวลาเราได้ยินเขาพูดไปเนี่ยมันได้ยินไม่ครบประโยค
4: ถ้ากรณีที่ได้ยินแต่ว่าจับใจความไม่ได้หรือฟังไม่ถนัดอันนี้ต้องระวัง
0: หุ่นใหญ่พาซ่า

0: รุ่นใหญ่พา
1: ซ่าย
2: ังอยู่กับเรื่องราวของปัญหาการได้ยินพร้อมกับอวจิรวัฒน์แขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราที่ต้องทำงานเป็นนักพากย์และต้องใช้หูทำงานพิเศษมามากกว่า30ปีเดี๋ยวไปฟังกันครับว่าอวเขามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการได้ยินบ้างหรือเปล่า
3: อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับหูใช่ไหม
4: ใช่
1: หูยังไงคะอว
4: เพราะว่าน้ำในหูไม่เท่ากันมันเหมือนบางครั้งเวลาเราได้ยินพอพูดไปเนี่ยมันได้ยินไม่ครบประโยชน
1: ์ถ้ากรณีที่ได้ยินแต่ว่าจับใจความไม่ได้หรือฟังไม่ถนัดอันนี้ต้องระวังจริงๆแล้วก็คือต้องไปเช็คก่อนเพราะว่าเวลาที่การได้ยินที่ไม่ดีอะค่ะอาจจะเป็นปัญหาจากหูชั้นนอกได้อย่างเช่นขี้หูอุดตันเวลาอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราแคะขี้หูเยอะๆแล้วเรานึกว่าขี้หูมันจะออกใช่ป่ะคะ
3: มันเข้าไปอีก
1: ปรากฏว่ามันถูกดันเข้าไปทำให้ขี้หูอุดตันก็จะทำให้หูอื้อได้เหมือนกันหรือว่าเป็นปัญหาที่หูชั้นกลางก็ได้อย่างเช่นคนที่เป็นหวัดแล้วเป็นหูงอก็จะการได้ยินลดลงเหมือนกันหรือว่าการได้ยินที่เป็นปัญหาจากหูชั้นในก็ได้เหมือนกันโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะ
4: ๆเช่นก๊อฟ
3: รีบโยนเลยรีบโยนเลยผมขอถามถึงปัญหาวัยรุ่นปัจจุบันเลยดีกว่าติดหูฟังกันมากเลยนะ
1: ที่แบบฟังเพลงดังๆ
3: มีผลไหมเนี่ยมีผลไหมเนี่ย
5: คิดว่ามีนะคะส่วนตัวมีแน่นอน
6: ฟังเป็นเวลานานดังๆมากเนี่ยจะมีผลกระทบในอนาคตแน่นอน
7: เพราะมันมีเสียงอยู่ที่หูเราตลอดเวลานานๆใช้โดยการใช้หูฟังนะครับ
1: แน่นอนเลยค่ะก็คือจริงๆแล้วหูฟังเนี่ยไม่ได้มีผลโดยตรงขึ้นอยู่กับความเข้มของเสียงถ้ามันยิ่งดังมากยิ่งไม่ดีถ้าระยะเวลาที่ได้รับนานมากก็ยิ่งไม่ดีหรือถ้าเป็นแบบตุ้มเดียวก็เสียได้เหมือนกันอย่างเช่นระเบิดมาตุ้มอย่างเงี้ยค่ะดับได้เหมือนกัน
4: เราก็รู้ตัวเรานะอย่างสมมติว่าเราเวลาพากย์หนังลงเสียงอะไรพวกนี้นะเราจะมีความรู้สึกว่าหูฟังอ่ะเวลาเราเสียงมาปั๊บถ้าวันไหนที่เราพักผ่อนน้อยฮะแล้วเราจะต้องพากย์ไปตามเสียงที่เราได้ยินในหูบางวันไม่ได้ยินเลยต้องบิดจนกระทั่งเกือบสุดกว่าจะได้ยิน
3: มันเสื่อมชั่วคราวได้ไหม
1: เป็นได้ค่ะเป็นได้
3: กรณีเกิดจากอะไร
1: สมมติไปฟังคอนเสิร์ตมาแล้วแบบว่ามันเสียชั่วคราวแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นในได้เหมือนกันหรือว่าบางคนเป็นเสียฉับพลันก็มีค่ะพวกที่เสียฉับพลันนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไปรักษาเร็วๆได้รับยาเร็วๆมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได
3: ้ไอ้คุณหมอครับแล้วอาการของไอ้โรคหูเสื่อมเนี่ยน
1: ะ
3: จุดสังเกต
1: เราจะรู้ได้ยังไงใช่ป่ะคะเบื้องต้นเลยก็คือสมมุติว่าเราพูดกระซิบพูดเบาๆเราไม่ค่อยได้ยินคนปกติเนี่ยเวลาเราพูดกระซิบเบาๆเนี่ยค่ะมันจะต้องได้ยินใช่ป่ะคะแต่ถ้ากระซิบเบาๆไม่ค่อยได้ยิน
3: ยังไงนะหมอในลองกระซิบด้วยฮะในลอง
1: แบบได้ยินไหมคะ
3: อะไรนะ
1: ได้ย
3: ิน
1: ไหมอ
3: ะไรนะหมออะไรนะ
1: ต้องแมวหมอพูดละค่ะแบบนี้เป็นต้นเบาๆแล้วไม่ค่อยยิน
3: อันนี้แสดงว่าเริ่มเป็นแล้ว
1: อาจจะเริ่มเป็นแล้วบางคนเนี่ยค่ะได้ยินเสียงจิ้งหรีดมาด้วยแบบในหูเงี้ย
3: อัน
1: นี้
3: อะไรอ่ะ
1: มักจะเป็นลักษณะอย่างนึงเหมือนกันของเส้นประสาทหูเสื่อมได
3: ้เฮ้ยผมเคยเป็น
1: เนี่ยค่ะ
3: มันจะวี
1: ๊ใช่ประมาณนี้ค่ะ
3: นี่คืออะไรอันนี้คืออะไร
1: เขาเรียกว่าเสียงในหูซึ่งมักจะเกิดจากภาวะที่เริ่มมีเส้นประสาทหูเสื่อมหรือว่ามีเส้นประสาทหูเสื่อมก็จะเป็นได้ค่ะอันนี้ลองคุณผู้ชมลองไปสังเกตดูนะคะว่าใครมีเสียงจิ้งหรีดในหูไหม
4: โดนเมียตบ
1: โดนเมียตบบ้องหัวค่ะอันนั้นอาจจะเป็นแก้วหูทะลุอ่ะ
3: เราก็วิเคราะห์ตรงไป
1: อันนี้ทะลุหรือยังคะพี่กอล
3: ์ฟแล้วถ้าหากว่าเริ่มเป็นแล้วควรจะประพฤติตัวยังไงครับ
1: ก่อนอื่นเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงการฟังเสียงดังถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยจำเป็นจะต้องทำงานตรงนั้นทำยังไงดีก็คือหาอุปกรณ์ป้องกันค่ะอย่างเช่นที่ครอบหูหรือว่าที่อุดหูมันก็จะทำให้วอลุ่มที่เราได้ยินเนี่ยลดลง
2: พักเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาการได้ยินสักแป๊บเพราะที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกแห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งของดีที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมได้ไปรู้จักกันนั่นก็คือบุ้งวังโคลนเป็นตลาดขนาดย่อมย่อมที่ชาวบ้านชาวสวนเขามักจะนำของกินรวมไปถึงผลไม้ที่มีอยู่ในชุมชนมาวางขายกันครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: นี่อันนี้ชื่อว่าร้าน
4: คนละยำ
3: ย้ายเลย
1: คนละยำ
3: มีชื่ออะไร
4: เงาวรัตสุขสบาย
3: สุขสบายก็ไม่น่าจะมาขายของนอนอยู่บ้าน
4: ขายทำไมอ่ะวุ้นมะพร้าวอร่อยมากครับ
1: แล้วอันนี้อะไรอะคะ
3: อันนี้ของร้านพี่เหรอ
1: ค่ะของเอ้า
3: อันนี้คือตัวแป้งใช้อะไรบ้างครับ
8: แป้งมีมะพร้าวแล้วก็มีงาดำ
3: น้ำตรงน้ำตาลมีไหม
8: น้ำตาลใสเล็กน้อย
3: หมอครับอย่างเงี้ยแม่ค้าก็ต้องเจอคนเยอะเจอผู้คนหลากหลายต้องคอยระวังอะไรไหมเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องไปเจอกับโรคหูเสื่อมเนี่ย
1: คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ในที่ที่แบบว่าเสียงดังมากๆจริงก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
3: มา ขอชิมหน่อยขอชิมหน่อย
1: กอบระวังร้อนนะคะหนูว่าร้อนไหมหนู
3: ร้อน
1: อุ้ยร้อนเพราะว่าร้อน
3: แล้วมาเอางี้ระหว่างที่รอ
1: พักไว้ก่อนไหม
4: ร้อนมาก
3: โอ้โหอวอ
1: โอ้โหอวอระวังลิ้นลวกนะ
4: หิวอะ
1: คะ
4: อร่อยมาก
3: เดี๋ยวหูเสื่อมมันร้อน
1: อร่อยมาก
3: ควันจะออกหูมาต่ออีกร้านนึงนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: เป็นพันอะไร
0: บอนทองค่ะ
3: ว้าว
0: ตอนนี้มันยังไม่สุกแต่เราจะมีอย่างอื่นให้ชิมก่อน
3: อะไรครับแหมชิมมันหมายถึงฟรีอยู่แล้วผมก็เอา
0: อันนี้เป็นกระท้อน3รส
1: ขอบคุณครับ
3: เขาให้เราชิมเราก็ต้องแบบดูแลตัวเองคือไหนๆก็ให้ชิมแล้วด้วยเนาะอ่ะผมชิมนิดเดียวแล้วกันอ่ะกูตายแล้ว
0: ได้เยอะๆก็ได้ค่ะ
4: อร่อย
3: รสชาติจะไม่ชัดเจนเลยให้เปล่าขึ้นรสหน่อยแม่อยู่เท่าไหร
0: ่56 55
3: อย่างนี้ถือว่าใกล้เสี่ยงกับโรคหูเสื่อมนะ
1: ถ้ายิ่งอายุเยอะก็มีปัจจัยที่จะเสี่ยงมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสุขภาพดีระมัดระวังพวกโรคประจำตัวโรคเส้นเลือดดีๆหรือว่าไม่ได้ยินเสียงดังๆบ่อยๆจริงๆก็สามารถที่จะดูแลเส้นประสาทหูได้ยืนนาน
3: ี่เลยสลัดสวัสดีครับทำไมถึงมาขายสลัด
9: เราปลูกเองเลยครับ
3: อุ้ยดีจังเลยแล้วก็เด็ดมาสดทุกวันเลย
9: ใช
3: ่
9: ค่ะ
3: แต่ว่ามันรสชาติมันยังไงนะ
4: มันยังไงอ่ะมันต้องลองอ่ะ
3: แย่จังเลยอ่ะเข้าใจอะไรยาก
4: มาก
3: ขออนุญาตนะพี่นะ
9: ได้ค่ะ
3: น้ำจิ้มดีมาก
9: ติดคอไหมคะเชิญทานน้ำแบบนี้ได
4: ้ได้นึกว่าจะไม่ควร
3: เกรงใจจังเลย
4: อันนี้น้ำอะไรครับ
9: น้ำมะเฟืองค่ะ
4: มะเฟืองเหมาะกับสุภาพสตรี
3: โอ้ดี
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
4: อันนี้คืออะไรครับ
9: สามเกลือ
4: สามเกลือก็มีกระเจี๊ยบ
9: มีมะตูมแล้วก็
3: พุทราป่ะ
9: พุทราจีน
4: โอ้สามเอาเหมาไปเลย
3: ขอบคุณมากเลยครับอันนี้คือไม่ได้ใส่น้ำตาลด้วยใช่ไหม
9: ใส่นิดนึง
3: ใส่นิดเดียว
9: เยอะค
3: ่
9: ะ
3: ใส่2-3เม็ด
4: มันจะมีรสออกเปรี้ยวแล้วก็หวานอร่อยมากครับ
3: คือได้กลิ่นกระเจี๊ยบแล้วตามมาด้วยพุทราเลยมาตูมมาสุดท้ายเลยนะมาบางๆ
1: อ
3: ัน
1: นี้ก็อร่อยมากเลยค่ะ
3: อ๋อเหรอ
1: ใช่ค่ะอร่อยได้ยินดีไหมคะการได้ยินดีไหมคะช่วงน
10: ี้ไม่ค่อยดีตอนนี
3: ้เดี๋ยวก่อนแม่เช็คก่อนว่าได้ยินจริงหรือเปล่าผมจะพูดแล้วนะ
10: จ้า
3: แม่สระผมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร
1: ่อะไรเหมือนฝันนั่งใช่ไหม
2: คุณใหญ่พาซ่าใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินยังมีของอร่อยๆที่ตลาดชาวบ้านบุ่งวังโคลนจะมีอะไรอีกเดี๋ยวไปชิมกัน
3: มาต่อกันที่ร้านผัดไทยสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
3: ไม่ทราบว่าร้านนี้เปิดมานานหรือยังครับคุณพี่เอานี่แม่เอาโตเรายืนกันเหมือนเราเป็นน้องสาวเขาเลยเนี่ยแหมเข้าใจผิดหมดเลยอ่ะคุณพี่ชื่ออะไรครับ
11: ชื่อยุพดีบำเพ็ญค่ะ
3: เดี๋ยวเฮ้ยใครเคลียขโมยข้างหลังหน่อยเว้ยไปขอเขาทำไม
4: ขอไว้แล้ว
3: อ๋อเหรอแอบมาสั่งไว้ก่อนเหรอ
4: ใช
3: ่ทำไมถึงมาขายผัดไทย
11: เป็นเด็กเราเคยตามแม่ไปขาย
3: อ๋อเหรอ
11: ก็ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้มาทำ
3: แต่ปกติจุดเริ่มต้นมันต้องมีคนชมก่อนเนาะถูกไหมอร่อยจังเลย
11: ใช่ค่ะเขาก็บอกว่าที่นี่มันเป็นบ้านทำมะเฟืองค่ะมันก็จะมีน้ำซอสมะขามอ่ะเราก็จะมีส่วนผสมของมะเฟืองไปด้วย
3: แล้วนี่คือทำมาจานนึงคิดว่า3คนแบ่งกันพอเหรอครับ
11: ว่าจะเลี้ยงทั้งกองเลยค่ะ
3: เฮ้ยพูดเองนะบ้าบอเลี้ยงทุกคนคนละจานเหรอ
11: ค่ะจานเดียวเลี้ยงทั้งกองเลยค่ะ
3: ดูดิเฮ้ยคือต้องบอกเลยนะครับว่ารสชาติตัวน้ำซอสมะขามเนี่ยเข้มข้นมากเพราะว่าพี่ใส่มะเฟืองเข้าไปด้วยใช่ไหม
11: ใช่ค่ะ
3: เอาไปผสมเหรอ
11: ใช่ค่ะ
3: เอาไปเติมรสชาติอะไรในน้ำซอสมะขามอะ
11: เปรี้ยวค่ะ
3: มันเปรี้ยว
11: ใช่
3: เอาละฮะเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับให้ถามคุณหมอเรื่องปัญหาเกี่ยวกับหูมีปัญหาอะไรบ้างไหม
11: ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ยินเสียงสตังค์ในกระเป๋าเลย
1: เพราะว่าเป็นแบงค์ใช่ไหม
3: ร้านนู้นก็ดีเสื้อเลย
1: อาจจะไม่ยินเสียงสตางค์เนี่ยจะเป็นเสียงแบงค์ค่ะไม่ต้องมีเสียงก็ได้
3: หมอขอบคุณไปเลย
1: ขอบคุณนะคะผัดไทยอร่อยมากค
4: ่
1: ะ
4: อ๋อแล้ว
3: เร็วตรงนี้ผัดอีกเยอะ
4: เมื่อกี้ที่สั่งไว้จานนึงไม่จ่ายนะ ไปแล
3: ้ววิตาคุณแม่สวัสดี
4: ครับ
3: วิตาปอกเปลือกอยู่เหรอมาผมปอกเองแม่นั่งไปสบายๆอ่ะแม่คุยกับคุณหมอกับอวแม่คุยเลยแม่มีปัญหาเรื่องหูเสื่อมป่ะ
1: ได้ยินดีไหมคะการได้ยินดีไหมคะช่วงนี
10: ้ไม่ค่อยดีตอนนี
3: ้เดี๋ยวก่อนแม่เช็คก่อนว่าได้ยินจริงหรือเปล่าผมจะพูดแล้วนะ
10: ใช
3: ่แม่สระผมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
10: อะไรเหมือนกันนั่นใช่ไ
3: หมล้อเล่นคุณแม่ปรึกษาได้เลยครับมีปัญหาเรื่องการได้ยินในแนวไหน
12: ไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าถ้าก็กระซิบมากถ้ากระซิบปั่นนี้ได้ยิน
1: โอ้ถ้าเลอใส่แบบพี่กอล์ฟอย่างนี้ได้ยินใช่ป่ะ
3: ค่ะพี่ชัดเลยนะคุณหมอครับอย่างนี้คุณแม่ต้องเริ่มระวังตัวยังไงละไม่ให้หูมันเสื่อม
1: คือดูแลสุขภาพให้แข็งแรงโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดเนี่ยให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราจะไปไหนมาไหนเนี่ยข้ามถนนถ้าเราไม่ค่อยได้ยินเนี่ยต้องระวังอุบัติเหตุถ้าไม่แน่ใจว่าไม่ได้ยินเนี่ยเป็นจากอะไรกันแน่เนี่ยก็แนะนำว่าให้มาตรวจที่โรงพยาบาลดีกว่าขอบคุณค่ะ
12: ตอนนี้ส้มโอออกช่อแล้วออกดอกแล้วแล้วก็คือเราใส่ปุ๋ยไปอีกตัวนึงมันจะเปลี่ยนรสธรรมดาจะหวาน
3: เดี๋ยวก่อนแม่อันนี้คือแม่ปลูกเองใช่ไหม
12: ปลูกเอง
3: พาไปดูได้ไหม
12: ได้
2: อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจที่อำเภอบ้านนาแห่งนี้ก็คือคุณผู้ชมสามารถไปเดินท่องเที่ยวชมสวนดูวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ได้ครับหรือใครอยากจะซื้อผลไม้สดๆจากต้นติดไม้ติดมือกับบ้านก็ได้เช่นกันที่สำคัญพืชผักผลไม้ที่นี่เขาปลูกกันแบบเกษตรอินทรีย์ด้วยครับ
3: แม่ลงเองทุกต้นป่ะ
12: ค่ะ
1: โอ้โหขยันแข็งแรงมากเลยอะค่ะ
12: ทุกอย่างทุกต้น
3: เก่งจังเลยอยู่ตรงไหนอะแม่
12: เนี่ยต้นเนี้ย
13: ไม่เว้นทางเดินไว้เลยเหรอ
3: ให้เดิน
13: โอ้โห
3: ลุยๆเอาไหนแม่ไหน
12: อันนี้จะไม่ค่อยจัดเท่าไหร่นะคะ
13: เอาละเดี๋ยวนะ
1: พี่ก๊อฟเตรียม
13: 2 3โอ้โหรับได้แม่นมาก
1: เก่งมาก
13: โอ้อ่ะเดี๋ยวผมยื่นให้นั่นไง
3: อุ้ย
13: นั่นไง
3: คู่เลยขอบคุณมากครับ
13: ขอบคุณ
2: ครับเดินเหนื่อยๆมาดื่มน้ำให้ชื่นใจคุยเรื่องปัญหาการได้ยินกันต่ออีกสักหน่อย
3: คุณหมอฮะเรามาคุยเรื่องไอ้โรคหูเสื่อมกันต่อเมื่อถึงวันหนึ่งผมเห็นคนเขาจะพูดกันเสมอว่
1: า
3: พอแก่ปุ๊บอะหูตาฟ้าฟางอะไรเงี้ยนี่มันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมยังไงก็ต้องเจอเหรอ
1: คือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยค่ะเส้นประสาทหูมันก็มีโอกาสที่มันจะเสื่อมขึ้นเรื่อย
14: ๆหมอพูดดีอะอายุเยอะขึ้น
1: ใช่ค่ะ
14: ก็แก
3: ่โอ้โหทำไมทำใจก็คือมีโอกาสแต่บางคนไม่เป็นก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะแล้วแต่ว่ามีเจอปัจจัยเสี่ยงเยอะไหมอย่างบางคนเนี่ยโอ้โหดูแลหูดีมากเลยไม่ฟังเสียงดังเลยอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเส้นเลือดดีโรคประจำตัวไม่มีอะไรเงี้ยค่ะโอกาสที่จะเสียก็จะอาจจะช้ากว่า
3: แล้วก็ผมจะเห็นมีอีกอันนึงคือเป็นเครื่องช่วยในการฟังมีมาด้วยอย่างเงี้ยมันต้องถึงขั้นไหนแล้วฮะถึงจะต้องใส่อะ
1: อันเนี้ยค่ะบอกไว้ก่อนว่ามันคืออะไรก็คือคล้ายๆกับเครื่องขยายเสียงเนี้ยนะคะ
3: เหมือนนี่แม่หมอขออนุญาตไอ้ที่เหมือนเวลาคุณหมอตรวจแล้วฟังหัวใจอย่างไรบ้าง
1: หลักการอาจจะคล้ายๆกันอันนั้นก็คือเหมือนให้มันดังขึ้นเหมือนกัน

0: แต่ว่าอันนี้ก็คือกรณีที่คนที่เป็นเส้นประสาทหูเสื่อมที่เกินกว่า40เดซิเบลสองข้างเป็นอย่างน้อย
1: เขาถือว่าตอนที่จะข้ามอันนี้ไปปกติหูคนเราควรจะรับแค่กี่เดซิเบล
0: ปกติแล้วเนี่ยเสียงที่ไม่น่าจะเกิน25เดซิเบลก็น่าจะต้องได้ยินแหละแต่ว่าคนที่เริ่มหูไม่ดีคือต้องใช้เสียงที่ดังขึ้นเรื่อยๆถึงจะเริ่มได้ยิน
1: โอ้อันนี้คือถ้า40ปุ๊บใช้เลย
0: ถ้า40
1: ถือว่าไม่ได้ยิน
0: เกินขึ้นไปเนี่ยก็มีข้อบ่งชี้ในการใส่ค่ะแต่ว่าถามว่าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ก็แล้วแต่คนไข้เพราะว่าบางทีเนี่ยเสียงที่มันได้ยินมาจากอันนี้บางทีมันอาจจะไม่ได้เหมือนธรรมชาติมาก
1: แต่มันก็ยังฟังรู้เรื่องใช่ไหมอ
0: าจจะรำคาญอะไรอย่างนี้เป็นต้น
1: อ๋อเพราะมันเข้ามาทุกเสียง
0: สมมติว่าเราใส่ข้างหนึ่งใช่ป่ะคะข้างหนึ่งเป็นธรรมชาติข้างหนึ่งเหมือนเป็นเสียงที่ผ่านเครื่องมาบางคนเขาก็ไม่ชอบเพราะก็รำคาญอะไรอย่างน
1: ี้แต่ว่า
2: โอ้ยโอ้ยพูดเบาๆดิ
3: มันเพิ่มขึ้นเลยเหรอ
1: รู้สึกไวมากเลย
0: เดี๋ยวนะคะอันนี้เครื่องปลอมนะคะ
1: นะไม่ไว้หน้ากัน
3: ไม่ไว้หน้ากันเลย
1: ดูสิแล้วเครื่องนึงเนี่ยใช้ได้นานไหมครับ
0: ใช้ได้นานค่ะแล้วก็ราคาเนี่ยมีหลายอย่างด้วยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราใส่อันเนี้ยคุณหมอเขาก็จะดูว่าคนไข้คนนี้มันเสียที่เดซิเบลตรงไหนความถี่เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะมาฟิตให้พอดีแต่จริงๆมันมีหลายแบบนะอันนี้เป็นแบบคล้องใช่ป่ะคะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยใส่แล้วมันเหมือนคนแบบว่าพิการหรืออะไรนี่ไม่ชอบเลยก็จะมีแบบอื่นนะ
1: ยังไงครับ
0: เตรียมมาด้วยค่ะ
1: ก็คือใส่เข้าไปพอเราอุดเข้าไปในหูว่าสมมตินี่เป็นหูนะเข้าไปปุ๊บมันจะมีเอ็นอยู่เอ็นเนี้ยเอาไว้ดึงเข้าดึงออกถูกต้องไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าคนอื่นจะไม่เห็นแล้วเนี่ยฮะมันจะอยู่ในหูไปเลย
0: จริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาการได้ยินข้างเดียวก็มีนะคะซึ่งมันจะอันตรายตอนไหนก็คือเวลาที่แบบว่าข้ามถนนอะไรเงี้ยค่ะสมมติว่ารถมาอีกข้างนึงแต่เราได้ยินข้างนี้อย่างเงี้ยอันตรายอันนี้ต้องระวัง
1: คุณหมอครับหูเสื่อมก็คือหูเสื่อม
0: ค่ะ
1: แล้วหูหนวกหูตึงเกี่ยวกับหูเสื่อมไหม
0: เพราะว่าหูหนวกกับหูตึงอะค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความหมายก็คือเหมือนกับว่าระดับความหนักมันต่างกันอย่างหูหนวกอะค่ะโดยส่วนใหญ่ก็คือเป็นระดับการได้ยินที่เสียที่เดซิเบลเยอะๆเลยบางคนเขาก็จะตัดที่ตัวเลขสัก90ขึ้นไปแต่ว่าหูตึงเนี่ยก็คือคล้ายๆกับว่าเริ่มเป็นอาจจะเริ่มจากเกิน25ขึ้นไปเขาก็จะเริ่มเรียกว่าหูตึงแล้วแต่ว่าในเลเวลที่หนักๆเขาก็จะเรียกหูหนวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: เหมือนแบบเปิดแอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ตามเลเวลอะไร
3: ทำไมเขาเรียกคนแก่ว่าหูตึงหูตึงนี่คือแก่แล้ว
1: เออ
0: แต่จริงๆแล้วคำว่าหูตึง
1: เปรียบเทียบหรือเปล่า
0: ไม่จำเป็นต้องเป็นจากคนแก่นะคะ
3: อ
0: ายุน้อยๆแต่ว่ามีปัญหาหูตึงก็ได้เหมือนกัน
3: แล้วถ้าหูตึงเนี่ยเขาจะพูดเสียงดังขึ้นใช่ไหม
0: โดยกลไกก็คือตัวเนื่องจากตัวเขาไม่ได้ยินเสียง
3: เขาก็เลยต้องเป่งเสียงออกมาให้ดัง
0: เขาก็เลยพูดเสียงดังขึ้นโดยกลไกก็คือลักษณะประมาณนั้น
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันหน่อยเพราะว่าหูเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยคือเราสามารถจะดูแลได้ด้วยตัวเราเองถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่ามันป้องกันได้ก็คือหลีกเลี่ยงการฟังเสียงดังค่ะ
1: โดยรวมเนี่ยจริงๆแล้วคือจะให้ดีเราควรจะไปเช็คคุณหมอหูคอจมูกสักปีละครั้งถูกต้องไห
0: มก็ดีเลยค่ะหรือว่าเวลาที่มีอาการก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการได้ยินที่ลดลงเนี่ยมันเป็นได้จากหลายส่วนอาจจะเป็นหูชั้นนอกหูชั้นกลางหูชั้นในบางอย่างเนี่ยรักษาหายได้เราก็แค่มาให้คุณหมอดูบางอย่างอาจจะรักษายากหน่อย
1: เมื่อกี้ละ
3: กินก่อนโหนี่เขาบอกอร่อยอ่ะลองดู
1: ต้องมาถามหน่อยนะครับว่าวันนี้อาวอคุณหมอเนี่ยนะครับมาร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวกับเราแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้าง
3: มีความสุขครับมีความสุขมากที่ได้อยู่กับธรรมชาตินะครับแล้วก็อย่างนึงได้กินอาหารอินทรีย
1: ์
3: อย
1: ่
3: างเช่นผักเอยอะไรเอยเนี่ยก็คือปลูกแบบออร์แกนิก
1: คุณหมอครับจริงๆแล้วคือผู้สูงวัยเนี่ยเขาบอกว่าควรจะแบ่งเวลาออกมาท่องเที่ยวบ้างใช่ไหม
0: น้องจริงค่ะเป็นการที่คลายเครียดด้วยนะคะแล้วก็แบบเหมือนพักผ่อนจิตใจหรือจริงๆถ้าเกิดว่าเราออกมากับเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้พูดคุยหรือว่ามีการระบายอะไรความเครียดอะไรอย่างนี้ด้วยก็ดีนะคะพี่กอล์ฟ
3: ก็ดีครับด
1: ีจ้ะผมกล่าวไว้ว่าเวลาที่เรามาทำกิจกรรมในการท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะจะเป็นการรักษาโรคอย่างหนึ่งเพราะว่ามันพักผ่อนทั้งสมองมันไม่ต้องกังวลอากาศมันก็ดีโรคภัยไข้เจ็บที่เคยเป็นอยู่กับบ้านอยู่กับในเมืองมันก็จะแบบกังวลออกมาว่าที่เราวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอวอร์แล้วคุณหมอขอบคุณนะครับ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: คราวหน้ามาดูกันนะฮะว่าผมจะพาไปซ่ากันที่ไหนนะครับกับรุ่นใหญ่ผ่าซ่าวันนี้ลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: รุ่นใหญ่ผ่าซ่า
1: คิดว่า3คนแบ่งกันพอเหรอครับ
5: ว่าจะเลี้ยงทั้งกองเลย
1: จริงมั้ยเนี่ยพูดเองนะ
0: สวยแล้วยังใจดีนะคะเนี่ย
1: ทำไมน่าเจียนๆวะ
3: บอกว่าจานเดียวเลี้ยงทั้งกอง
1: นะ
0: พี่ๆเล่นมุกเล่นมุกเลย
1: อ่ะ5 4 3 2เฮ้ยพูดเองนะบ้าบอเลี้ยงทุกคนคนละจานเหรอ
5: จริงค่ะ
1: เฮ้ยเจ๋งว่ะไม่ใจดีอ่ะ
5: ก็ชื่อยุพดีไงค่ะ
1: เออหมดละมุกของเราทางพี่นาเลี้ยงกันเป็นวัน
6: ไม่ได้แล้ว
1: ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่เป็นไรมา
5: จานเดียวเลี้ยงทั้งกอง
1: เอ้า
0: เอ้า
1: เอ้า
5: เอามา
1: เปลี่ยนใจแล้วเหรอโอ้โหมาบอไม่ใจดีอ่ะโอ้โหเลี้ยงคนละจานเลยเหรอ
5: ค่ะจานเดียวเลี้ยงทั้งกองเลยค่ะ
1: ดูดิ
7: คุณใหญ่พาซ่า
8: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
9: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
10: นายคือใครเนี่ย
9: ฉันชื่อ DLTV
10: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
9: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
10: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
8: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องและดีงามเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะพวกเราอาจจะคุ้นเคยกันกับคำว่าทางสายกลางนะคะทางสายกลางในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ทางสายกลางในที่นี้นะคะยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปัญญาในการดำเนินชีวิตของคนเราด้วยนะคะซึ่งในส่วน

0: ของทางสายกลางจะมีความหมายอย่างไรและจะนำไปใช้ในการสร้างความสุขสงบในชีวิตของคนเราได้อย่างไรนะคะวันนี้ล่ะค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะเราจะมีโอกาสนะคะได้เรียนรู้นะคะเรื่องของทางสายกลางเชิงลึกเลยนะคะว่าวิธีการที่จะนำทางสายกลางไปใช้ปฏิบัตินะคะในปัจจุบันในสถานการณ์ณขณะนี้มีแนวทางเช่นไรซึ่งเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณนะคะท่านพระเทพวัชรสารบัณฑิตค่ะท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านเจ้าคุณอาจารย์เมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ
1: เจริญพรนมัสการเจริญพร
0: แหมวันนี้ทางสายกลางนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นคำที่พวกเราคุ้นเคยกันมาตลอดนะฮะแต่ถ้าถามให้ได้คำจำกัดความที่เข้าใจตรงกันเลยนะเจ้าค่ะทางสายกลางเนี่ยหมายถึงอะไรเจ้าครับพระอาจารย์คะ
1: เจริญพรเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะในสังคมไทยเราและในประชาคมโลกด้วยเพราะว่าพุทธองค์ได้ค้นพบทางสายกลางเมื่อ 2,600 ปีมาแล้วนะทางสายกลางความหมายที่เข้าใจง่ายๆในทางพุทธศาสนาคือการไม่สุดโต่งการไม่สุดโต่งในทางบำเพ็ญเพียรนั้นพุทธองค์ได้ค้นพบว่าการหมกมุ่นในกามก็ตามและการเสพความสุขสบายเกินไปก็ตามเนี่ย ก็ไม่ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานทางสายกลางเท่านั้นที่ทำให้นำไปสู่ทางพ้นทุกข์และทางสายกลางนี้คนก็เลยเข้าใจว่ามันอาจจะเกี่ยวกับการบำเพ็ญเพียรเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างเดียวใช่ไหมจริงแล้วมันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันด้วยคือคำสอนทางพุทธศาสนาเนี่ยจะสอนทั้งเรื่องที่เป็นโลกิยะและโลกุตระควบคู่กันไป
0: เจ้าค่ะ
1: พันทางสายกลางจึงมีความหมายเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยก็คือความพอดีนั่นแหละอะไรคือความพอดีพอดีในแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ละสิ่งแต่ละอย่างในชีวิตของเรา
0: ถ้าเกิดบอกว่าพอดีในแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ละอย่างในชีวิตของเราโอ้โหแล้วใครจะเป็นคนสร้างเกณฑ์แห่งความพอดีหรือว่าเกณฑ์แห่งความพอดีในทางพระพุทธศาสนาเป็นเช่นไรเจ้าค่ะพระอาจารย์อ
1: ันนี้สำคัญสำคัญมากเพราะว่าอย่างที่คุณอนุมาได้พูดไว้แต่ต้นว่ามันมีความหมายถึงสติและปัญญาด้วยสติเนี่ยคือก่อนทำอะไรเนี่ยให้นึกให้คิดในปัจฉิมโอวาทของพระพุทธองค์เมื่อจะเสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยบอกให้ชาวพุทธสาวกของพระองค์ทั่วโลกได้มีสติเนี่ยใช้สติก็คือความไม่ประมาทเพราะในการดำเนินชีวิตแต่ละอย่างในการทำงานในการทำอะไรก็ตามทีเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องคำนึงถึงก็คือการมีสติว่าจะทำอะไรให้มีสติไม่ประมาทคิดอะไรให้รอบคอบนิสัยกัลมังกัลนังสัยนิสัมมะกัลนังสัยโยก็คือการให้ทำอะไรให้ใคร่ครวญก่อนคำว่าใคร่ครวญก็คือการมีสตินั่นเองทีนี้พอมีสติแล้วเมื่อทำไปเนี่ยก็รู้จักประเมินผลการประเมินผลก็คือการใช้ปัญญา
0: เ
1: ช่นว่าทำอันนี้แล้วมันเป็นทุกข์กับตัวเองไหมมันเป็นสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นไหมแล้วมันสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนไหมมันสัมพันธ์กับผู้คนไหมทั้งหมดเนี่ยคือการใช้ทั้งสติและปัญญาอย่างเช่นทำงานอย่างนี้นะอย่างทำงานเนี่ยเราทำงานหามลูกหามข้ามมากไปไหมแล้วทำให้เกิดความเดือดร้อนกับครอบครัวไหมทำให้เกิดความเดือดร้อนกับคนอื่นไหมหรือเราทำงานเหยาะแยะไม่เรียกที่โบราณว่าไม่เอาฐานก็ทำให้เกิดความเสียหายไหมแล้วความสัมพันธ์กับผู้คนในที่ทำงานเป็นอย่างไร
0: อ
1: ันนี้แหละทั้งหมดเนี่ยประมวลกันที่ใช้สติและปัญญาประมวลผลจากการก่อนทำการทำและหลังทำก่อนทำก็คือใช้สติระหว่างทำใช้ปัญญาและประมวลผลจากสิ่งเหล่านี้ว่ามันสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองให้กับเพื่อนร่วมงานให้กับชุมชนให้กับสังคมประเทศชาติไหมอันนั้นแหละคือตัวที่เรียกว่าความพอดีที่ไม่ให้เกินเลย
0: ค่ะคือเวลาที่ฟังท่านพระอาจารย์พูดปุ๊บนึกภาพตามนะฮะท่านผู้ชมแล้วกำลังนึกว่าเราได้ยินอยู่ประโยคหนึ่งที่นิยมใช้กันนะฮะพระอาจารย์ก็คือว่า work life balance อันนี้เป็นคำยุคใหม่นะคะ
2: มันสื่อถึงทางสายกลางยังไงเจ้าคะ
1: คือความบาลานซ์ความสมดุลมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นทางสายกลางที่เป็นความพอดีในเมืองในฝรั่งเองก็พยายามแสวงหาไอ้สิ่งที่เรียกว่าความพอดีนี่อยู
2: ่
1: อันจะเห็นว่าในประเทศยุโรปหลายประเทศกำลังคิดว่าการทำงานในสัปดาห์หนึ่งใน5วันเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันทำให้คนเคร่งเครียดมากไปไหมแล้วก็ถอยมาทำงาน4วันแล้วก็ประเมินผลปรากฏว่าในหลายประเทศเนี่ยในการประเมินผลว่าการทำงาน4วันแล้วปล่อยให้เขาอยู่กับครอบครัวอยู่กับชีวิตส่วนตัวเขาอีก3วันเนี่ย อาจจะได้ผลของงานมากกว่า อันนี้คือการแสวงหาทางที่เรียกว่าทางสายกลางทางนั้น
2: อยากไปอยู่ประเทศนั้นด้วย
1: ในอังกฤษในอะไรก็ทำอยู่
2: เขาเริ่มลองแล้วใช่ไหมครับ
1: ทีนี้ในสังคมปัจจุบันเนี่ยนอนออกมาจะเห็นว่าสังคมปัจจุบันนี่ชัดเจนเลยว่าเวลานี้ผู้คนขัดแย้งกันผู้คนขัดแย้งกันผู้คนแสวงหาทรัพยากรที่แข่งแย่งชิงดีกัน
2: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ในประเทศเราเนี่ยท่านจะเห็นว่าสื่อต่างๆรวมทั้งในโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่าคนทั้งหลายเนี่ยเข่นฆ่ากันทำร้ายกันแล้วที่เราเห็นแล้วน่าสลดใจมากกว่านั้นคือคนรักกันครอบครัวเดียวกันพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องฆ่ากันทำร้ายกันถ้าเรามองให้เห็นว่าสังคมวันนี้มันกำลังเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปจากวิถีชีวิตดั้งเดิมมันเปลี่ยนไปจากการที่เราเคยอยู่กันแบบพี่แบบน้องเคยอยู่แบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถ้าถามว่าความอยู่แบบพี่แบบน้องความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเมตตากรุณาความมีพรหมวิหารธรรมต่อกันนั่นแหละคือทางสายกลางนั่นแหละคือกฎบัตรสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมแต่เมื่อมาวันหนึ่งเราเรื่องสุขนิยมมากขึ้น
2: เจ้าค่ะ
1: เราต้องการวัตถุมากขึ้นเราแสวงหามากขึ้นเราแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นมากขึ้นอันนี้คือสุดโต่งแล้วเมื่อมีความสุดโต่งก็ธรรมดาก็ต้องเขียนฆ่าทำร้ายกันจะทำร้ายด้วยวิธีการต่างๆนานาหรือทำร้ายด้วยร่างกายหรือทำร้ายด้วยคำพูดหรือทำร้ายด้วยการแสวงหาอะไรที่จะทำให้คนนั้นไม่ไปสู่ความสำเร็จแล้วยกให้ตัวเองไปสู่ความสำเร็จด้วยวิธีการที่เรียกว่าโทษนะว่าด้วยวิธีการที่สกปรกหักหลังทำลายกันก็ทำ
2: แล้วถ้าเกิดในสถานการณ์เช่นนั้นเราจะปฏิบัติตัวยังไงล่ะครับอาจารย์ท่ามกลางความขัดแย้งไม่อาจจะไม่ต้องนึกถึงภาพใหญ่ระดับโลกแต่อาจจะเข้ามาในสังคมไทยเราในที่ทำงานในชุมชนเราเห็นต่างโอ้โหจะไปสายกลางยังไงครับเขาบอกเทคไซส์เถอะน้องสีเทาไม่มีมีแต่ดำกับขาวอย่างนี้นะฮะ
1: เนี่ยสิ่งที่ตมาว่าเป็นสิ่งสำคัญในคำถามนี้ว่าแล้วจะทำยังไงอ่ะในสังคมมันได้ไหม
2: ค
1: ือนอกจากสติเป็นตัวกำหนดปัญญาเป็นตัวกำกับในการเดินเรื่องแล้วก็เป็นตัวประเมินผลเนี่ยที่จริงแล้วในทางพุทธศาสนาเนี่ยได้สอนหลักสำคัญไว้แต่พวกเรานึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องไกลตัวหลักสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องมัชฌิมาจะอยู่ในนี้ด้วยมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางจะอยู่ด้วยก็คือในเรื่องขันห้าในเบญจขัน
2: ธ์ใน
1: ขันห้าในเบญจขันธ์นี่แหละมันเป็นชีวิตประจำวันที่ผู้คนไม่ค่อยจะให้ความสนใจแล้วก็นึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็หลายคนก็พูดตลกด้วยว่าขันอาบน้ำขันอะไรไปแล้วนะเป็นเรื่องตลกไปจริงแล้วตัวขันห้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆ
2: อาจารย์พระอาจารย์ยกตัวอย่าง
1: เช่นอย่างที่ว่าขันห้าเนี่ยมีรูปใช่ไหม
2: ค่ะ
1: รูปก็คืออะไรก็ตามตัวคนเราสัตว์สิ่งของทั้งหลายเนี่ยเป็นรูปเวทนาคือความรู้สึก
2: เจ้าค่ะ
1: ความรู้สึกเนี่ยมีสามอย่างมีสุขมีทุกข์และก็มีเฉยๆอันนี้คือตัวเวทนาขั้วต่อไปก็คือตัวสังขารสังขารเนี่ยเราไม่เข้าใจแล้วก็นึกว่าสังขารมันคืออะไรสังขารคือตัวปรุงแต่งปรุงแต่ง
2: ไม่ใช่สังขารร่างกายที่เรามักจะเรียกต่อกัน
1: สังขารเนี่ยคือตัวปรุงแต่ง
2: เจ้าค่ะ
1: สัญญาคือจำได้กับหมายรู้จำได้คือจำอดีตได้ หมายรู้คือคาดอนาคตนะแล้วก็สิ่งสุดท้ายก็คือวิญญาณวิญญาณคนก็ไปนึกถึงว่าเป็นพูดผีปีศาจแต่จริงๆวิญญาณคือสิ่งที่รับรู้จากอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้เราลองจับคู่กันดูนะว่ารูปตัวเราเนี่ยเมื่อเห็นรูปไม่เห็นจากอะไรเห็นจากวิญญาณเห็นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจ
2: เ
1: มื่อเห็นแล้วเกิดอะไรเกิดเวทนาเวทนาคือสุขทุกข์หรือเฉยเฉยทางพุทธศาสนาเราจึงบอกว่าให้คุณตัดแต่เพียงเวทนานะอย่าไปปรุงแต่งต่ออย่าไปจำได้ต่อคือพูดทีนี้กลับมาพูดภาษาเราว่าในโลกในร่างกายเราเนี่ยมันก็มีแค่กายกับจิตเท่านั้นแหละ
2: เจ้าค่ะ
1: รูปเนี่ยคือฝั่งกายที่เหลือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยคือฝั่งจิตหมดเลยคือเมื่อเรารับรู้อะไรมาได้เนี่ยอย่าไปปรุงแต่งมากอย่าไปปรุงแต่งมากถ้าชอบก็อยากได้มากจนโอเวอร์ถ้าไม่ชอบเกลียดไม่อยากได้ไม่อยากเห็นทำลายเราจึงอยากให้เราใช้หลักธรรมที่เรียกว่าอุเบกขาคือให้รู้จักเฉยๆบ้างเนี่ยที่เราไปบางคนรถมาเฉี่ยวรถเราต้องบังคับให้กราบให้ไหว้รถให้ในรถก็เกิดจากเนี้ยเกิดจากที่ปรุงแต่งตัวเนี้ย
2: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้ามาถึงนี้แล้วพระท่านจึงบอกว่าอย่าไปถึงเวทนาอย่าไปถึงปรุงแต่ง
2: สังขาร
1: ไปถึงสังขารคือตัวเวทนาเนี่ยรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆไว้ให้จบตรงนี้ชีวิตอย่าไปปรุงแต่งสิ่งที่ชอบกับไม่ชอบมากเกินไปท่านสอนให้เรารู้จักปล่อยวางให้รู้จักเฉยๆบ้างให้รู้จักให้อภัยให้รู้จักเข้าใจหลักของการมีชีวิตอยู่ร่วมกันและเข้าใจหลักธรรมชาติเมื่อเข้าใจหลักเหล่านี้แล้วก็ไม่ต้องเมื่อรับรู้ก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ไม่ต้องไปจดจำมันก็จะอยู่เท่าว่าหนึ่งเรามีสังขารคือมีร่างกายของเราแล้วมันเข้ามาทางอายตนะแล้วมาสิ้นสุดที่เวทนาก็พอเวทนาก็เอาแค่ความเฉยๆให้พยายามระงับไว้โดยใช้สติและปัญญาน
2: อกเหนือจากสติและปัญญานะเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างพวกกลุ่มของศีลสมาธิเหล่านี้สามารถเป็นองค์ประกอบช่วยให้เราสามารถที่จะยึดหลักทางสายกลางได้ง่ายขึ้นไหมครับ
1: เป็นหลักสำคัญ
2: เป็นหลัก
1: เพราะทางสายกลางเนี่ยก็คือหลักอริยมรรคคือหลักมรรคมีองค์8ในมรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญาคือบทสรุปของมรรคมีองค์8และในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็คือหลักฝึกฝนอบรมกายวาจาและใจจะเห็นว่าพุทธคุณในที่เราสวดอิติปิโสน่ะบทสำคัญเรื่องหนึ่งที่คำแปลสำคัญหนึ่งก็คือเป็นบุรุษผู้ฝึกหลุดอื่นใดไม่มีผู้ใดได้ยิ่งกว่าการฝึกฝนอบรมเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญในทางพุทธศาสนาการฝึกฝนอบรมผู้คนที่สำคัญคือฝึกฝนอบรมอะไรฝึกฝนกายฝึกฝนวาจาและก็ไปฝึกฝนอบรมทางด้านจิตใจจิตเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นจิตก็ต้องกลับมาว่าถ้าจิตใจเราดีเป็นคนจิตใจดีจิตใจงามวาจาก็ดีไปด้วยการแสดงแรงออกทางกายก็ดีไปด้วยอันนี้เป็นหลักสำคัญเพราะฉะนั้นหลักศีลสมาธิปัญญาก็ตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาก็ตามหลักสติและปัญญารวมทั้งหลักขันธ์5ที่ปรากฏในพุทธศาสนาเนี่ยล้วนแต่เป็นคำสอนที่สำคัญที่ไม่ไกลจากตัวคนอาจจะมองว่าโอ้โหพูดเรื่องขันธ์5เนี่ยมันไกลจากตัวไปพูดเรื่องอริยมรรคมันไกลจากตัวมากเกินไปแต่ที่จริงแล้วหลักธรรมทั้งหมดเนี่ยเป็นหลักธรรมที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเอามาแอปพลายได้ในชีวิตประจำวันและถ้าจะแอปพลายได้ดีที่สุดก็คือพุทธองค์เนี่ยเมื่อจะบำเพ็ญเพียรออกบวชแล้วใน6ปีที่แสวงหาเนี่ยได้ปฏิบัติมาทุกอย่างแล้วเหมือนฤาษีชีภัยในสมัยนั้น
2: เจ้าค่ะ
1: เมื่อกลับมาเห็นหลักสำคัญในทางพุทธศาสนาที่พระองค์ได้ตรัสในค้นพบก็คือหลักมัชฌิมาปฏิปทา และดำเนินทางสายกลางก็เป็นทางแห่งความหลุดพ้นและความหลุดพ้นนี้ในหลักมัชฌิมาที่พระองค์ตัดที่พระองค์ทรงเห็นเนี่ยก็ได้บอกกับผู้คนทั่วโลกว่าการบำเพ็ญเพียรเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระศาสนาคือการถึงนิพพานคือสิ้นสุดเนี่ยก็แปลว่าต้องใช้หลักมัชฌิมาและสาวกของพระองค์อยู่ทั่วโลกหรือที่ไม่ใช่สาวกที่เป็นประชากรของมวลมนุษยชาติเนี่ยท่านจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ยทำอย่างไรจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขท่านจะเป็นชาวพุทธหรือไม่เป็นชาวพุทธก็ตามแต่ว่าท่านต้องมีความทุกข์ทุกข์ในอะไรทุกข์ในเบญจขันธ์ที่พูดนี่แหละแล้วเมื่อทุกข์ในเบญจขันธ์ก็ต้องแก้ปัญหาในทางที่เราได้พูดถึงไว้นี่แหละและในการอยู่ร่วมกันในโลกนี้ถ้าเราไม่ยึดหลักสายกลางก็ทะเลาะเบาะแว้งกันวันนี้เรากำลังตระหนกว่าอีกซีกหนึ่งของโลกเนี่ยมีสงครามแล้วผู้คนก็วิตกว่ามันจะลุกลามไปถึง
2: สงครามโลก
1: สงครามโลกครั้งที่สามไหมมันจะลุกลามไปถึงการใช้อาวุธทำลายล้างอย่างรุนแรงไหมถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยก็จะเห็นความสุดโต่งทั้งสองฝ่ายการแย่งชิงกันทั้งสองฝ่ายและการไม่ลงรอยกันพระพุทธศาสนาจึงสอนเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาพูดถึงทางสายกลางพูดถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันทั้งระดับปัจเจกทั้งระดับครอบครัวทั้งระดับสังคมและมวลมนุษยชาติอันนี้ทางนี้แหละที่จะทำให้โลกเรารอดได้
2: อะไรมันเป็นตัวแปรที่ทำให้คนไปเห็นวัตถุนิยมสำคัญคะเพราะว่าถ้าเกิดจะว่าไปในอดีตนะเราก็ยังเน้นเรื่องคนดีมาก่อนคนมีคุณธรรมมาก่อนปุ๊กไม่รู้ว่าช่วงจังหวะห้วงไหนของการเวลาที่โอ้โหเราลดคุณค่าของคุณธรรมแล้วก็ให้คุณค่ากับวัตถุขึ้นมาได
1: ้ค่านิยม
2: แต่
1: มาว่าค่านิยมของคนมันเปลี่ยนไปคือแต่ก่อนเนี่ยเรายังมีสังคมเมืองสังคมชนบทและผู้คนในสังคมชนบทเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในเมือง เข้ามาบวชเข้ามาทำโน้นทำนี้ก็จะหล่อหลอมกันระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบทแต่ทุกวันนี้สังคมเมืองกับสังคมชนบทเหมือนกันหมดคือเป็นสังคมที่บริโภคนิยมเมื่อบริโภคนิยมเนี่ยก็จะคือการดำรงชีวิตเนี่ยจะอยู่ได้ต้องอาศัยปัจจัยที่เรียกว่าเป็นเงินเป็นอะไรทั้งนั้นเลยแม้แต่คนในชนบทตื่นขึ้นมาเนี่ยโทษนะจะว่าเขาไม่ได้ไม่ได้กล่าวว่าใครตื่นขึ้นมาเนี่ยแต่ก่อนก็มีผักมีอะไรอยู่ริมรั้วทำมาหากินได้แต่ทุกวันนี้ตื่นขึ้นมาก็รอรถที่เขามาขายอาหารในหมู่บ้าน
2: รถพุ่มพวง
1: รถพุ่มพวง
2: มาเต็มรถ
1: ทีนี้สิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีเงินจะดำรงชีวิตได้ไหม
2: ไม่ได้
1: ก็ต้องดิ้นรนพอดิ้นรนแล้วทั้งถูกทางและไม่ถูกทางมันก็ทำให้สังคมมันเปลี่ยนไปเพราะว่าวัดก็เป็นแต่ไปมาวัดก็จะเป็นเพียงสัญลักษณ์เท่านั้นเองคนมันเปลี่ยนไปเยอะสังคมเปลี่ยนไปเยอะค่านิยมเปลี่ยนไปเยอะเศรษฐกิจเปลี่ยนไปทำให้ผู้คนหันไปเห็นว่าวัตถุนิยมเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในชีวิต
2: แสดงว่าวัตถุนิยมเป็นอุปสรรคสำคัญในการปฏิบัติตามหลักทางสายกลางจะทำให้เกิดการโอนเองไปด้านใดด้านหนึ่งได้ง่าย
1: วัตถุนิยมที่สุดโต่ง
2: ที่สุดตรง
1: ค่ะที่สุดตรงเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันและก็รุ่นเก้ารัชกาลที่เก้าเนี่ยทรงเห็นว่าพระสกนิกรของพระองค์ในวันนี้และวันข้างหน้าจะอยู่อย่างไรจะอยู่อย่างไรท่านจึงมีวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตอย่างหนึ่งก็คือโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
2: ใช่ค่ะ
1: เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใช้วิถีดำเนินชีวิตของผู้คนในชนบทและผู้คนในเมืองมารวมกับหลักธรรมทางด้านพระพุทธศาสนาพอมารวมหลักธรรมทางด้านพุทธศาสนาวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็จะทําให้ผู้คนเนี่ยไม่วัตถุนิยมและไม่สุขนิยมจนสุดโต่งและจะทําให้คนในประเทศเนี่ยมีความสุขและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยยังมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพระสกนิกรของพระองค์นอกจากจะทำเรื่องโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องโคกหนองนาแล้วเนี่ยก็ยังให้เรื่องธรรมะต่อประชาชน เห็นว่าจากนี้ไปเนี่ยพระสงฆ์นิกรของพระองค์ในประเทศเราเนี่ย

0: จะอยู่อย่างไร
1: เจ้าค่ะ
0: จะสังคมเมื่อมันพลวัตขึ้นเทคโนโลยีมากขึ้นผู้คนเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแต่ธรรมะยังเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันอยู่ไม่ใช่ไม่จำเป็นไม่ใช่สังคมเจริญขึ้นบ้านเมืองเจริญขึ้นด้วยวัตถุแต่ว่าจิตใจกลับแย่ลงพระองค์ท่านก็จึงทำเรื่องธรรมนาวาสำหรับวังที่เผยแผ่ไปสู่ประชาชนทั่วโลก ความหมายเรื่องนี้ที่อธิบายให้เข้าใจได้ก็คือว่าพระองค์อยากเห็นประชาชนพระสงฆ์นิกรของพระองค์นั้นได้อยู่ดีกินดีการอยู่กินดีอยู่ดีกินดีก็ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและโคกหนองนาอันนี้คือหลักมัชฌิมาปฏิปทาชัดๆเลยหลักทางสายกลางชัดๆเลยและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษต่อสังคมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มากอย่างที่กล่าวมาว่าเมื่อกี้เนี่ยสังคมเราเนี่ยมันเปลี่ยนไป
1: เจ้าค่ะ
0: ผู้คนเปลี่ยนไปกับเรื่องที่2เมื่อมีการทำมาหากินที่ถูกทางไม่สุดโต่งคนจนไปทำประโยชน์ได้ก็ต้องมีเรื่องทางด้านจิตใจด้วยก็คือมีธรรมะก็ได้อาศัยพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายในประเทศนี้ได้อาราธนาพระสงฆ์ในประเทศนี้เป็นผู้ขับเคลื่อนขับเคลื่อนที่สำคัญก็คือขับเคลื่อนธรรมะหมุนกงล้อแห่งธรรมไปสู่พระสงฆ์นิกรของพระองค์อันนี้แหละจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับที่เราทำอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลและการที่9และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราในปัจจุบันก็ล้วนแต่ต้องการให้ประชาชนของพระองค์พระสงฆ์ในก่อนของพระองค์นั้น1อย่าสุดตรงจนเกินไปให้มีมัชฌิมาปฏิปทาการดำรงชีวิตก็ไม่ได้อาศัยเงินไม่ได้อาศัยวัตถุเป็นเพียงอย่างเดียวแต่ให้อาศัยแรงงานแรงกายแรงใจของตัวเองการกระทำของตัวเองที่เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงหรือโคกหนองนามันจะได้ไม่ไปอาศัยรถที่เขามาขายของตามหมู่บ้านไม่ต้องไปซื้อเพียงอย่างเดียวแต่ตัวเองต้องรู้จัก product ต้องรู้จักผลิตด้วย ผลิตแต่พอควรที่อยู่ได้ก็เอามาประกอบอาหารเลี้ยงชีพในครอบครัวที่เหลือก็ส่งขายส่วนธรรมะจำเป็นต้องมีการจำเป็นต้องมีนั้นต้องอาศัยองค์กรหรือเครือข่ายสำคัญคือคณะสงฆ์คณะสงฆ์ก็คือการอาราธนาให้มีธรรมะให้ออกสอนธรรมะให้หมุนกลล้อแห่งธรรมไปสู่พระสงฆ์นิกรสิ่งนี้จึงเรียกว่าโครงการธรรมนาวาวังไปสู่พระสงฆ์นิกรต่อมาคิดว่าสองเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบ้านเมืองเราเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งและบ้านเมืองถ้าทำได้สองอย่างนี้คือเศรษฐกิจสำหรับครอบครัวอาศัยโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านแล้วก็ธรรมะสำหรับผู้คนในประเทศลดความขัดแย้งให้คนอยู่กันอย่างมีความสุขคนอยู่อย่างให้คนอยู่ร่วมกันอย่างเมตตากรุณาอยู่ด้วยพรหมวิหารธรรมสังคมอุดมธรรมสังคมอุดมด้วยศีลธรรมนี่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเราจึงอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องช่วยการผลักดันทั้งสองเรื่องนี้เพื่อให้โครงการของพระองค์ได้ประสบความสำเร็จ
1: เจ้าค่ะสาธุพระอาจารย์ทิ้งท้ายตรงนี้ค่ะเราเห็นพ้องต้องกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าธรรมนาวาของรุ่นเก้ารัชกาลที่เก้าแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะพี่น้องประชาชนที่ชมพุทธธรรมนำปัญญาอยู่ณขณะนี้นะปุ๊กมั่นใจว่าก็คงพร้อมอกน้อมใจนะที่จะให้ความร่วมมือเต็มที่อยู่แล้วนะฮะพระอาจารย์อยากให้พวกเราเริ่มต้นและดำเนินอย่างไรโดยนับจากตัวเองไปก่อนเลยเจ้าค่ะ
0: ธรรมะคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดเวลานี้นะเรากลับมาดูตัวเองโดยใช้สติและปัญญาว่าเรากำลังวิ่งตามอะไรเรากำลังทำอะไรแล้วชีวิตเราชั่วชีวิตหนึ่งมันก็เท่านี้แหละไม่มีใครเกิน100ปีหรอกแล้วเรากำลังทำอะไรเรากำลังอยู่อะไรแล้วเพื่ออะไรอันนี้สำคัญเพราะอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเมื่ออยู่เป็นสมาชิกหนึ่งของครอบครัวของสังคมประเทศชาติทำอย่างไรจะทำให้เกิดประโยชน์และความสุขทั้งต่อตัวท่านสังคมและประเทศชาติอยู่อย่างไม่เป็นภัยสังคมทั้งเป็นภัยที่ปรากฏและเป็นภัยที่มันแอบซ่อนอยู่การแอบซ่อนอยู่เช่นความอิจฉาริษยา

ความพยาบาทเบียดเบียนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเพราะสิ่งสำคัญที่สุดที่อาตมาคิดว่าเวลานี้ก็คือเราสรุปจากพระมหากรุณาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลและการที่9และก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลและการปัจจุบันคือในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยให้พอประมาณกับ

0: าค้าขายท่านที่เป็นนักธุรกิจเบอร์สำคัญทั้งที่เป็นนักไฟแนนซ์ทั้งหลายก็ให้รู้จักประกอบอาชีพแต่พอประมาณไม่เอารัดเอาเปรียบไม่โคดโกงเพราะความพอเพียงของมหาเศรษฐีกับความพอเพียงของคนในชนบทย่อมมีความแตกต่างกันและมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันแต่ทั้งหมดต้องให้รู้จักตัวตนรู้จักประมาณรู้จักเรารู้จักเขาอันนี้ก็ให้นำน้อมเกล้านำระบบเศรษฐกิจพอเพียงและก็โคกหนองนามาใช้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงและโคกหนองนานั้นไม่ได้ใช้เฉพาะชาวเกษตรกรเท่านั้นแต่หมายถึงว่ารวมถึงนักธุรกิจเบอร์ต้นๆเบอร์สำคัญของประเทศของโลกทุกสาขาวิชาชีพส่วนเรื่องชีวิตประจำวันนั้นการใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาที่พระองค์รัชกาลกันที่10มุ่งประสงค์อยากให้พระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านได้มีศีลธรรมเหมือนการปกครองสมัยโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ตามสมัยกรุงสุโขทัยหรืออื่นๆก็ตามเนี่ยพระมหากษัตริย์ก็อยากเห็นพระสงฆ์นิกรได้มีศีลธรรมอยู่กันอย่างมีความสุขไม่เขียนฆ่าไม่อาฆาตพยาบาทกันก็อารัธนาให้พระสงฆ์ออกสอนธรรมในยุคสมัยของพระองค์เหมือนกันโครงการธรรมนาวาวังนี้ก็คือการอาราธนาให้พระสงฆ์ได้ออกสอนศีลธรรมให้เผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระองค์ของพระพุทธองค์ไปสู่ประชาชนให้มากที่สุดโดยเบื้องต้นง่ายๆที่สุดก็คือให้ยึดถือหลักธรรมให้ยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะเมื่อยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เลยไปถึงหลักธรรมที่สำคัญที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันอันนี้แหละคือบทสรุปของการที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างสังคมสันติสุขโดยอาศัยหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่เรียกว่าทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา
1: เจ้าค่ะสาธุนะฮะวันนี้นับเป็นบุญของเรานะฮะที่ได้มีโอกาสรับรู้เรื่องนี้ทำให้เกิดความเข้าใจชัดเจนชัดแจ้งยิ่งขึ้นนะฮะต้องขอกราบขอบพระคุณนะท่านเจ้าคุณอาจารย์ของเราค่ะท่านพระเทพวัชรสารบัณฑิตนะฮะรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

แด่พระมหากรวิกอหิงสโกจากวัดสุทัศน์เทพพระรามเช่นเดียวกันค่ะเป็นในวันนี้นะคะท่านจะได้มาเทศนาธรรมในตอนต้นแบบสตรีเป็นตอนแรกค่ะจะมีเนื้อหาสาระธรรมอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะและพระคู่เทศได้แก่

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคะละมุตตมันติณบัดนี้อาตมภาพทั้งสองรูปอยากได้ช่วยกันชี้แจงแสดงพระสัทธรรมเทศนาเป็นปุจฉาวิสัชนาถามตอบซึ่งกันและกันหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเทศสองธรรมาสซึ่งเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเพิ่มเติมเฉลิมปัญญาแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายให้เกิดบุญกุศลอันเป็นส่วนธรรมัสสวนามัยคือบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมจนกว่าจะยุติด้วยเวลาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ท่านทั้งหลายได้มุ่งหน้าเข้ามายังวัดสุทัศน์เทพวรารามเพื่อสร้างคุณงามความดีเพิ่มเติมเสริมบารมีให้เต็มหรือให้เพิ่มมากขึ้นเพราะเราท่านทั้งหลายเห็นสาระในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเมื่อเราทั้งหลายได้กราบได้ไหว้ได้ประพฤติปฏิบัติตามแล้วผลก็เกิดท่านทั้งหลายจึงพร้อมใจกันที่จะฟังธรรมเพื่อนำแก่นสารสาระให้มีในตัวในตนของเราในจิตใจของเราเป็นการน้อมเข้ามาใส่ตัวเรื่องดีๆทั้งหลายและท่านทั้งหลายก็มีความหวังตั้งใจว่าสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลที่พระพุทธเจ้าสอนไว้หลังจากที่พระองค์ได้ใช้เวลาค้นหาสัจธรรมซึ่งมีอยู่แล้วเป็นเวลา500กว่าชาติและเมื่อพระองค์บรรลุแล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็นำมาสอนเราโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าสมณโคดมองค์ปัจจุบันก็สอนเราถึง45ปีโดยไม่มีวันหยุดฉะนั้นแสดงว่าการทำดีก็ไม่ต้องหยุดทำทำจนถึงที่สุดเป้าหมายสุดท้ายก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ฉะนั้นอันเป็นเบื้องต้นนี้ขอให้ท่านทั้งหลายท่องไว้ในใจว่าดีต้องไปบุญต้องปลูกบาปต้องปล่อยและสังขารต้องปลงดีที่ไหนเราท่านทั้งหลายไปแสวงหาไม่ว่าจะเป็นวัดหรือสถานที่ต่างๆที่เขาจัดกิจกรรมดีๆแม้แต่ในสมัยพุทธกาลอัครสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะแสวงหาคนดีที่จะสอนให้สองท่านนั้นบรรลุธรรมไปสมัครเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์สนชัยปรากฏว่าบรรลุธรรมยังไม่ถึงที่สุดก็เลยแสวงหาอาจารย์ดีๆต่อไปเรียกว่าหาคนดีดีที่ไหนก็ไปที่นั่นก็ไปเจอพระอัสสชิหนึ่งในปัญจวัคคีย์ซึ่งมีกิริยามารยาทเรียบร้อยใครเห็นก็เกิดศรัทธาไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะฉันไม่ว่าจะบิณฑบาตสำรวมอินทรีย์เกิดเลื่อมใสสาวกทั้งสองเมื่อก่อนก็ยังไม่ได้เป็นสาวกแต่ว่าชื่อเดิมก็คืออุปติสสะและโกริตะอุปติสสะก็คือภาษารีบุตรโกริตะก็คือมหาโมคคัลลานะเป็นเพื่อนที่รักกันตั้งแต่เกิดโยมนะจนกระทั่งตายฉะนั้นญาติโยมจะดูกัลยาณมิตรเพื่อนที่สนิทกันนะไม่ต้องดูใครหรอกดูพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กก็เรียนด้วยกันเล่นด้วยกันบวชก็บวชด้วยกันเป็นพระอรหันต์เหมือนกันเป็นสาวกไม่ใช่สาวกธรรมดาเรียกว่าอัครสาวกจะมีเพียงสองท่านนอกจากนั้นเป็นสาวกอัครสาวกก็คือเบื้องซ้ายเบื้องขวาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเห็นพระอัสสชิโดยเฉพาะอุปติสสะบางคนสัญญาว่าใครเจออาจารย์ดีก็มาบอกกันก็แล้วกันเมื่อไปเจอคนดีแล้วก็ได้ฟังธรรมแค่ง่ายๆโยมโดยความหมายก็คือว่าสิ่งใดเกิดขึ้นนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับเป็นธรรมดาฟังเท่านี้ล่ะโยมเพราะว่าสั่งสมปัญญาบารมีมาเยอะโดยเฉพาะภาษารีบุตรเป็นผู้เลิศทางปัญญาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเรียกว่าเป็นพระโสดาบันมีกระแสถึงพระนิพพานก็แสดงว่าจุดเริ่มต้นต่อไปก็จะเป็นพระอรหันต์แล้วก็กลับมาบอกโกริตะหรือมหาโมคคัลลานะมาบอกก็คือมาเทศนั่นแหละเพื่อนก็บรรลุธรรมแล้วก็เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าสุดท้ายก็ได้เป็นอัครสาวกซ้ายขวา

0: นี่แสดงว่าดีที่ไหนไปที่นั่นไม่ว่าจะเป็นคนดีเรื่องดีๆนะอย่างวัดสุทัศน์วันนี้เป็นต้นใช่ไหมก็มีเทศให้ญาติโยมได้ฟังกันทุกวันเสาร์อาทิตย์ทุกวันธรรมสวนะช่วงบ่ายถ้าเป็นวันพระทั้งวันถ้าเป็นภาคค่ำก็ตั้งแต่19นาฬิกาถึง21นาฬิกาบุญต้องปลูกเหมือนต้นไม้ท่านสาธุชนทั้งหลายก็ต้องปลูกมันรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยดูแลรักษาเหมือนเราก็ปลูกบุญในศาสนาผ่านพระสงฆ์เพราะพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญไม่มีบุญนาบุญอื่นยิ่งกว่าญาติโยมจึงทำบุญผ่านพระสงฆ์เป็นหลักแต่ที่จริงบุญมีถึง10ประการทำเองก็ได้ทานามัยก็ให้ทานศีลมัยรักษาศีลภาวนามัยอัปจายนามัยประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนวายาวจมัยก็ขวนขวายในกิจที่ชอบในสิ่งที่ดีดังนี้เป็นต้นเราต้องหมั่นปลูกแล้วมันก็จะมีลูกมีผลบุญส่งผลกุศลส่งเสริมถ้าเราหมั่นทำหมั่นสร้างหมั่นดูแลรักษาบุญกุศลก็เกิดบาปต้องปล่อยบาปคืออะไรก็คือสิ่งที่ทำให้เรานั้นตกไปสู่โลกที่ชั่วคืออบายภูมิเราไม่ขึ้นสูงแล้วมีแต่จะตกต่ำฉะนั้นจึงมีสำนวนว่าทำบาปขาดทุนทำบุญได้กำไรพระพุทธเจ้าจึงได้กำไรตลอดเวลาเราทั้งหลายเป็นสาวกก็ควรจะน้อมแล้วก็ยกหลักธรรมมาขึ้นมาสู่จิตใจของเราแล้วก็ปฏิบัติสิ่งใดที่ไม่ดีไม่ต้องทำพระเจ้าจึงตรัสว่าบาปเนี่ยต้องปล่อยอย่าให้มีนะเป็นเรียกว่ามูลรากนะตัดขาดยากแต่เราต้องพยายามสังขารต้องปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีใครอยู่คงที่ไม่คงทนและก็ไม่สามารถฝืนได้ชะลอได้โยมชะลอได้แต่ไม่สามารถหยุดยั้งได้ถ้าเราไม่สวยไม่งามไม่หล่อเราก็พยายามแต่งให้สวยไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแต่ก็อยู่ได้คิดว่า10ปี20ปีอาจจะลดอายุได้เรียกว่าทำให้ดูแล้วคนมองเพราะว่ามันมีสำนวนว่าคนจะงามก็เมื่อ14 15พอเท่าชราลงไปแก่ชรามันก็ลดราคาสับเปร่อชอบแลไม่มีใครมองอย่างพิสมัยลูกหญิงหลานยายก็ทำหน้าแย่มีเงินมีทองพวกพ้องเป็นแพยากจนแล้วมันก็แย่ไม่มีคนเยื่อใยเมื่อยามบุญมากากลายเป็นหงเมื่อยามบุญลงหงกลายเป็นไก่นี่สำนวนท่านว่าไว้อย่างนั้นฉะนั้นเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็สบายใจฉะนั้นจึงขออนุโมทนาเป็นส่วนเบื้องต้นแก่ทุกคนทุกท่านวันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายเจ้าภาพหลักและเราทั้งหลายก็เป็นเจ้าภาพร่วมก็คือคุณโยมเขมพัสสรอริยะพัสสกรซึ่งก็นั่งอยู่ตรงกลางนะโยมนะรับเป็นเจ้าภาพมีประสงค์ว่าตอนนี้เรื่องราวเกี่ยวกับลูกผู้หญิงของเราก็มีข่าวเยอะพอสมควรข่าวอื่นก็มีโยมแต่ว่าวันนี้ประสงค์ว่าจะให้พระได้แสดงเกี่ยวกับเรื่องตัวอย่างของหญิงที่ดีหญิงที่เป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบในศาสนาน่ะคือใครแล้วก็จะได้น้อมมาสู่จิตใจของเราก็นำไปประพฤติปฏิบัติแล้วจะเกิดผลดีในอนาคตพ่อแม่มีความสุขตัวเองก็มีความสุขด้วยนั้นคุณโยมเขมัสสรอริยะพัสสกรจึงเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีท่านทั้งหลายมาร่วมฟังมากมายหลายท่านนะ ยกตัวอย่างเช่นรองศาสตราจารย์ดร.ปราณีนะสังฆะตวัฒน์นะท่านอาจารย์นะอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะก็แล้วก็พร้อมด้วยคุณโยมวรนุชวิจิตพิญโยนะแล้วก็ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ไม่ได้เอ่ยนามเพราะว่าถ้าเอ่ยนามอาตมารู้จักหมดนี่แหละมีแค่4คนเองอุบาสกอุบาสิกา2แล้วทายกทายิกา2แล้วรู้จักทุกคนแหละนะฉะนั้นก็จึงขออนุโมทนาอีกวาระหนึ่งอิโตปรังเบื้องหน้าต่อแต่นี้ไปการแสดงพระธรรมเทศนา2ธรรมาสก็จะต้องเปิดโอกาสขอโอกาสอีกรูปหนึ่งให้ร่วมแสดงพระธรรมเทศนาท่านสาธุชนทั้งหลายแม้อาตมภาพจะไม่แนะนำญาติโยมก็รู้จักพระเดชพระคุณเป็นอย่างดีแต่ว่าอย่าให้เสียประเพณีตันติประเพณีตั้งแต่สมัยพุทธกาลมีพระมหากัสสปเป็นต้นได้สมมุติเวลาเทศสองธรรมาสสังธรรมาสพระเดชพระคุณรูปโน้นก็คือพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานครและปัจจุบันท่านก็รับงานสนองงานคณะสงฆ์เป็นเจ้าคณะเขตดุสิตซึ่งก็ทำให้ท่านทั้งหลายได้ภูมิใจและก็สนับสนุนท่านอีกงานหนึ่งเป็นพระสังฆาธิการพระเดชพระคุณรูปนี้เรียกว่าเป็นพระนักเทศมีความรู้พอเพียงพอเพียงทุกเรื่องนั่นแหละโยมที่ท่านจะเทศโยมฟังแล้วเข้าใจซาบซึ้งมีความรู้พอเพียงเสียงกังวานมีปฏิภาณว่องไวจิตใจสะอาดฉลาดในการเทศฉลาดในการแสดงพระธรรมเทศนาส่วนหน้าตาอยู่ที่มุมมองของแต่ละบุคคลก็ขอโอกาสแล้วก็ขอถวายโอกาสให้แด่พระเดชพระคุณได้ทักทายญาติโยมหรือมีอะไรจะได้เมตตานุเคราะห์สนทนากับผมก็ขอนิมนต์ครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสันทิฏฐิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจัตตังเวทิตโภวินยูหิติอิณโอกาสบัดนี้อาตมภาพได้นั่งสดับการปรารภการสดับพระธรรมเทศนาซึ่งจัดให้มีขึ้นณพระวิหารหลวงสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครโดยผู้ที่ปรารภได้แก่ท่านพระมหาดร.กรวิกอหิงสโกปรเรียนธรรม7ประโยคเป็นปริญญาเอกเป็นประธานโครงการเปิดพระอารามภาคกลางคืนซึ่งแต่เริ่มต้นมาจนถึงวันนี้นับเป็นเวลาประมาณ20ปีที่วัดสุทัศน์ได้จัดให้สวดมนต์ไหว้พระเที่ยงวันถึงบ่ายโมงในวันราชการบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงในวันเสาร์อาทิตย์ในภาคกลางคืนทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มท่านพระมหาดร.กรวิกได้เสียสละเป็นประธานเลื่อยมาโดยที่รูปๆอื่นๆก็สิกขาราเพศไปแล้วเยอะองค์ไหนเทศดีมีความรู้รูปหล่อแม่ไม้ก็คาบไปกินหมดจะว่าคาบไปแดกก็น่าเกลียดนะสาวแค่

ไม่ก็เอาไปหมดท่านสังเกตมาท่านถ้าพระในประเทศดียิ่งเทศแหล่เสียงหวานเสร็จหมดส่วนท่านด็อกเตอร์ท่านหน้าตาไม่ดีหน้าตาผู้หญิงเห็นแล้วสิ้นกิเลสก็เป็นที่ไว้วางใจนะองค์อื่นนะเขาเอาไปแดกหมดส่วนด็อกเตอร์ท่านไม่น่าแดกเห็นแล้วมันไม่น่ากินก็เลยอยู่อันนี้ก็เป็นความสบายใจของญาติโยมส่วนอาตมาที่ท่านกล่าวว่าหน้าตาแล้วแต่มุมมองเขาไม่ต้องพูดถึงแล้วท่านอย่างที่โยมเห็นนี่แหละท่านนะมันหน้าตาดีตอนอายุ30กว่าๆท่านถ้าหน้าตาดีตอนอายุ24 25นะเสร็จเหมือนกันนะยิ่งแก่ยิ่งหล่อไอ้ที่ขาวๆเนี่ยนะไม่ใช่นั่นนะไม่ใช่งอกนะต่อมันต่อยขอบตามันย้อยไม่ค่อยพักผ่อนก็ตามอายุท่านนะโยมก็ถามอายุเท่าไหร่ท่านเจ้าคุณปีนี้บอกโอ้แก่กว่าเมื่อวานวันหนึ่งนะท่านเจ้าภาพก็เหมือนกันนะท่านด็อกเตอร์ปราณีใครก็ถามว่าด็อกเตอร์อายุเท่าไหร่แก่กว่าเมื่อวานวันหนึ่งค่ะและเราจะไม่แก่อย่าไปนับเป็นปีซะทำไมสยองใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นท่านก็รับท่านด็อกเตอร์กรวิทย์ก็รับดูแลมาตลอดญาติโยมทั้งหลายก็มาสวดมนต์ฟังเทศกันที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอย่าเอาใจไปผูกไว้กับพระสงฆ์เดี๋ยวโยมจะเสียใจเพราะพระสงฆ์นั้นสึกกันหลายรายเสียหายกันหลายรุ่นวุ่นวายกันหลายรูปถ้าโยมเอาใจไปไว้กับพระสงฆ์ก็นะฮะสึกกันหลายรายไหมดีๆก็สึกไปแล้วเสียหายก็หลายรุ่นว่าดีๆนะโอ้อยู่ป่าอยู่เขาอ้าวเสียซะแล้ววุ่นวายก็หลายรูปเอามีแต่เรื่องวุ่นๆให้เกิดขึ้นวิธีการคืออะไรท่านเข้ามาวสุทัศน์เนี่ยพระที่ไม่เคยทรยศต่อโยมคือพระพุทธเจ้าสิ้นกิเลสเกศแหลมเราจะรู้โอ้โหสิ้นกิเลสดูตรงไหนเกศแหลมตาดูหูยานนั่งนานไม่ขานตอบยิ้มปลอบประโลมใจตัดสินให้ด้วยความยุติธรรมเส้นกิเลสดูตรงไหนท่านดูตรงนั่งบนดอกบัวสิท่านดอกบัวมันมาจากโคนตมพอโผล่ขึ้นมาแล้วมันสะบัดสิ่งที่อะไรฮะสิ่งที่ติดมาออกมาจนสะอาดต่อมาน้ำขุ่นน้ำใสตกลงไปดอกบัวสะบัดทิ้งหมดผู้ที่สิ้นกิเลสก็คืออรหันต์พุทธเจ้าเป็นสัมมาอรหันต์และตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองดังนั้นสิ้นกิเลสให้ดูที่ดอกบัวเขาเรียกพระบริสุทธิคุณเกศแหลมให้ดูที่พระเกศเป็นพระปัญญาที่คุณที่ตัดธรรมะที่สอนพวกเราสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมที่พระเจ้าตรัสดีแล้วดีแล้วไปเวลาดีกว่าที่แล้วมาดีแล้วคือไม่ต้องไปเติมของท่านแล้วตำราที่อยู่สุโขทัยต้องเติมไหมต้องเติมไหมท่านอธิการตำราสุโขทัยต้องแก้ไหมต้องปรับปรุงเนื้อหาไหมต้องปรับปรุงเรื่อยๆใช่ไหมฮะแต่ของพุทธเจ้าไม่ต้องปรับปรุงดีแล้วคือดีกว่าที่แล้วดีอยู่แล้วไม่ต้องแก้ไขอีกแล้วนี่เรียกตรัสไว้ดีแล้วรัฐธรรมนูญว่าดีๆใช่ไหมท่านว่าขี่อรหันต์มาทำแก้ไหมท่านแก เพราะฉะนั้นพุทธเจ้านะท่านเกศแหลมคือพระปัญญาที่คุณศึกษาเยอะๆนี่ก็เกษียณอายุจากอธิการบดีแล้วใช่ไหมท่านเกษียณแล้วไม่รู้จะไปไหนก็มาวัดมาแบบที่ไม่ต้องเชิญไม่เชิญเขาเรียกว่าอะไรท่านมาแล้วมาโดยไม่เชิญเขาเรียกอะไรเขาเรียกสมัครใจมีศรัทธาไม่ใช่เผือกไม่ใช่เผือกมาเขาเรียกมีศรัทธามาแล้วมาแล้วก็ไม่ต้องมีเงินมาวัดสุทัศน์นะท่านดูต้องดูตู้นะไม่ต้องหรอกท่านแล้วเราไม่มีแถลงเรื่องเงินเราอายวัดสุทัศน์เป็นวัดใหญ่ที่รายได้น้อยถ้าไปขึ้นป้ายวันนี้ได้ 500,000 300,000 รวมๆแล้วเดือนนึงเนี่ยเหลือไม่ถึง 200,000ถ้าเอามาจ่ายค่าไฟกลางคืนด้วยนะขาดทุนแต่เรามีวิธีการบริหารค่าไฟนะในเขตพุทธาวาสทั้งวัดก็มากัน
มาแล้วก็นั่งสบายไหมท่านผมแดงแป๊ดไหมแดงแป๊ดใช่ท่านเออท่านนั่งให้มันเปื่อยเถอะท่านเดี๋ยวตมาก็ซื้อเองเพราะฉะนั้นอยากให้มาก็มาสวดมนต์ไหว้พระกันไม่มีเงินก็มาได้แล้วไม่ต้องอายนะไม่ใช่มาแล้วกระดาสังฆทานแล้วแต่เรามีสังฆทานอยู่ข้างหลังอันเดียวคุณจะถวายถวายปัจจงปัจจัยถวายไม่ถวายเราไม่รู้แต่หน้าที่ของวัดสุทัศน์คือจัดวัดให้เป็นที่สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแล้วไม่มีเจ้าใหญ่นายโตเกศแหลมตาดูเอาท่านดูพระพุทธรูปพุทธเจ้าไม่เคยละเลยเราเลยไปที่อื่นบางทีเขาเบือนหน้าหนีใช่ไหมท่านเป็นอะไรมันพุทธเจ้าเคยหลับตาเบื่อเคยไหมไม่เคยมองพวกเรายังเอาใจใส่ attention เอาใจใส่ใช่ไหมท่านเอาใจใส่แบบแม่ดูแลลูกไม่คลาดจากสายตาเรียกตาดูหูยานพุทธเจ้าหูนะมีวิจารณญาณฟังล่างฟังบนชนในสมองตรองด้วยปัญญากล้าตัดสินใจนั่งนานเคยย้ายไหมเนี่ยพุทธเจ้าเคยย้ายไหมในใครเคยมา20-30ปีเคยพระประธานรถสุวรรณเมื่อยจังเลยนั่นเนี่ยอาตมาเนี่ยขาข้างซ้ายบวมท่านเดี๋ยวเวลาลงจากธรรมานั้นต้องใช้เวลา10นาทีนะขาไม่ค่อยดีท่านขาประจำไม่ค่อยดีแต่ขาจรเยอะ มันหมดสภาพยังจะไปนู่นไปนี่มาไม่ค่อยเจอท่านแต่เจอพุทธรูปไหมท่านเจอเพราะเป็นอะไรอย่าเบื่ออย่าบ่นว่าเบื่อนะไปอธิการเบื่อไหมเบื่อไหมฮะเบื่อใช่ไหมวิชาการไม่เบื่อมันเบื่อตรงคนเนี่ยนะบริหารคนไอ้นั่นจะเอาอย่างนี้ไอ้นี่จะเอาอย่างนั้นอีตรงเลื่อนยศลดตำแหน่งเนี่ยท่านเลื่อนเงินเดือนเนี่ยยุ่งเขาอยากยุ่งให้เป็นนักบริหารอยากเขาด่าให้เป็นนักบริหารอยากให้เขาสาธุการให้เป็นนักเทศน์นั่นก็อนุโมทนาสุโขทัยสมัยเดิมเขาให้พระเรียนสาขาเดียวคือสาขาศึกษาศาสตร์ใช่ไหมต่อมาก็มีอธิการบดีท่านหนึ่งมาทำบุญให้คุณพ่อรูปร่างเล็กๆเชื่ออะไรด็อกเตอร์เอี่ยมฉายางามใช่ไหมบอกท่านอธิการอย่าถวายสังฆทานเลยกระป๋องเนี่ยตมาไม่เอาอยากให้พ่อได้อานิสงส์เอางี้ขอให้พระเรียนได้ทุกสาขาแล้วก็ถ้าจบสาขาศึกษาศาสตร์เหมือนกันจะไปทำอะไรใช่ไหมท่านความหลากหลายทำให้ศาสนาอยู่ได้ให้ท่านไปสั่งเจ้าหน้าที่เดี๋ยวทางนี้ตมาโฆษณาเองก็เลยได้เรียนกันเดี๋ยวนี้ก็เปิดกว้างกันหมดแล้วใช่ไหมฮะก็อนุโมทนาดร.เอี่ยมฉายางามยังอยู่ไหมเสียแล้วเหรอฮะโอ้ป่านนี้ไปสวรรค์แล้วนะใครเชื่อตมาไปสวรรค์ทุกคนแล้วท่านไปเร็วเดี๋ยวเอาไหม เพราะฉะนั้นอาหารมาดูครับนั่งนานเป็นอะไรอย่าเบื่ออย่าบ่นว่าเบื่อแม้แต่เป็นคนนะอย่าเบื่อเป็นคนจะไปกินยาตายฆ่าตัวตายผูกคอตายอย่าไปเบื่อโอ้ยเบื่อจริงๆเลยถามทำไมเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะอย่าไปเบื่อความเป็นคนอยู่กับความเป็นคนให้มันนานๆให้มันตายไปเองเบื่อกับความเป็นคนเนี่ยนะเกิดมาไม่ได้เป็นคนแล้วท่านแล้วจะเป็นอะไรอ่ะเป็นเทวดาไม่ได้นะเบื่อความเป็นคนและเป็นเทวดาไม่ได้ต้องใช้ความเป็นคนให้มันสุดขีดและก่อนจะตายเนี่ยได้ทำบุญสักนิดนั่นแหละส่งความเป็นคนให้เป็นเทวดาได้อีกด้วยถ้าพระมาหาเทวดาแล้วเดี๋ยวเทวดามารับถ้าก่อนตายนะพระมาหาคือมาทำบุญที่เตียงนะฮะตายเทวดามารับอย่าเบื่อความเป็นคนนะพระเจ้านะนั่งนานไม่ขานตอบนะเห็นไหมเคยพูดอะไรกับเราไหมทุกข์ใจก็ไม่พูดดีใจคุยกับท่านก็ไม่คุยมีความลับของใครนะรู้ความลับของพระเจ้าต่างแต่ยังทรงพระชนอยู่แต่ไม่พูดเรื่องของคนอื่นถ้าพูดตายคนทั้งหลายที่มันฆ่าพระอรหันต์ทิ้งนะท่านสมัยก่อนเนี่ยคนเลวมันฆ่าทิ้งหมดหนึ่งพระไม่มีอาวุธสองเขารวบพระมีญาณวิเศษที่จะสามารถอะไรต่ออะไรของใครได้แต่ลืมไปว่าพระถึงฆ่าอรหันต์แล้วไม่พูดเรื่องของใครฆ่าพระมันเท่ากับฆ่าแมวตัวนึงท่านไม่ใช่บาปเท่ากันนะง่ายเหมือนฆ่าแมวตัวนึงแมวเนี่ยท่านเตะมันไปนู่นเดี๋ยวมันก็เดินมาหาเราใช่ไหมเคยไหมจับมันโยนลงไปใต้ถุนนะเดี๋ยวมันแงวๆมาหาเราพระมันเชื่องขนาดแมวท่านจริงๆนั่งหลับตาโป้งส่วนพระองค์ไหนไปวุ่นวายเรื่องชาวบ้านมากนั่งหลับตาไม่ได้เด็ดนะเพื่อยิงกระบาลไตหงเพื่อพระปากไม่ค่อยดีเนี่ยอาตมาก็
ระแวง

0: กันแต่ไม่ใช่อะไรหรอกไม่ได้ไปว่าใครแล้วท่านเอ้ยคนเราเกิดมานะถ้านอนเปิดหน้าต่างไม่ได้จะเกิดเป็นคนอาตมาเปิดหน้าต่างท่านจะคุณระวังนะฮะบอกไม่ระวังหรอกท่านนอนเปิดหน้าต่างไม่ได้อย่าเกิดมาเป็นพระแสดงว่าเราเลวแล้วล่ะถ้านั่งรถการกระสุนนะท่านนะอย่าเกิดมาเป็นคนแสดงไอ้นี่ศัตรูเยอะยิ่งเป็นผู้นำนะต้องเปิดสมัยก่อนผู้นำเขานั่งรถเปิดประทุนใช่ไหมท่านผู้นำระดับชาติเนี่ยเขาต้องนั่งรถเปิดประทุนแสดงว่าเขาผูกมิตรเอาไว้นี่ติดฟิล์มกองแสงติดอะไรกระจกการกระสุนไอ้บริษัทกระจกบอกถ้าจุด38ล้านได้ไหมไหว M16 ล่ะกระจกรุ่นนี้ไหวถ้า RPG ล่ะไอ้คนติดกระจกบอกถ้า RPG อย่าอยู่เป็นคนเลยครับแสดงเขาเกียดตายหาแล้วควรตายซะเอาเงินที่จะซื้อกระจกไปทำศพซะคิดเยอะๆท่านผู้ชมที่ชมทางบ้านมาคิดตามอาตมาเยอะๆผูกไมตรีเอาไว้นี่ไม่ขานตอบยิ้มปลอบประโลมใจปลอบใจนะทุกใจมามองโอดพระประธานมองหน้าแล้วมองปากประธานไม่เป็นไรนะลูกนะไม่เป็นไรประโลมใจท่านยามประสบความสำเร็จไปบอกใครใครเขาไม่ดีกับเรานะไม่ยินดีแล้วท่านมีแต่คนอิจฉาเราแต่มามองพระประธานโอ้หลวงพ่อดีใจกับเราเราได้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนั้นองค์พ่อดีใจกับเราตัดสินให้ด้วยความยุติธรรมพระเจ้าตัดสินตามกฎกรรมเพราะฉะนั้นในการที่ท่านทั้งหลายได้มาสดับพระธรรมเทศนาในทุกวันเสาร์อาทิตย์ท่านเจ้าหน้าที่บอกท่านเจ้าคุณคนนิดเดียวบอกเถิดเดี๋ยวมาเดี๋ยวเขาก็มาเองเนี่ยนะหนึ่งเขาไม่มีที่จะไปนะสองมีใจศรัทธาสามเงินตราน้อยมาวัดเถิดท่านขืนเดินห้างนะฮะอ่วมเลยก็แล้วกันก็แล้วบัดนี้ท่านพระมหาดร.กรวิทย์ท่านได้เปิดโอกาสให้ธรรมสนทนาท่านดร.ครับ
1: ครับผม
0: ที่พูดว่าหน้าตาขี้เหร่นะเคืองไหม
1: อ๋อไม่ครับไม่
0: ฮะ
1: ครับเพราะว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงอะฮะ
0: เศร้าใจนั่งเนี้ย
1: ไม่ก็ดีคือมองในแม่ในแง่บวกก็คือว่าเมื่อโยมมาพบผมแล้ว
0: ครับ
1: สนทนาแล้วถามธรรมะอะไรก็ตามทีเถอะมาร่วมกิจกรรมทําวัดสวดมนต์พระเดชพระคุณบอกว่าโยมไม่เกิดกิเลส
0: แปลว่าหายอยากกันแล้วกัน
1: ก็แสดงว่าโยมก็เรียกว่าอะไรไม่สร้างอะไรไม่ทําให้พระลาไปอ่ะไม่ลาสึกไปอ่ะอย่างพระเดชพระคุณว่า
0: ลาสึก
1: ครับ
0: หน้าตามันป้องกันศีลเราได
1: ้ครับผม
0: บางองค์หน้าตาน่าจะศีลขาดเอ้าบางองค์เนี่ยผมดูองเนี้ยไปไม่รอดเดี๋ยวก็อยู่กับศีลขาดท่านด็อกเตอร์นี่ศีลยิ่งอยู่นานยิ่งศีลบริสุทธิ
1: ์ก
0: ็อึ้ง
1: ทึ่งก็ตั้งใจอ่ะก็อย่างนั้นนะครับ
0: อึ้งเลยเหรอแล้วแต่ตะกี้บอกแล้วแต่มุมมอง
1: ครับผม
0: มองทางมองมุมไหนมันก็ดูนะฮะมองข้างหน้า
1: เป็นยังไงเหมือนชนะอะไรฮะ
0: ชนะศรีอุบลรุ่นผมนี่
1: โอ้เงียบเลยโยมไม่รู้จัก
0: แต่ถ้ามองข้างหลัง
1: เหมือนใครฮะ
0: เหมือนชนีนี่พอผมว่าท่านนะอธิการบดีเขามองเนี่ยเขาเหลือตามองผมแค่ไปว่าเขาทำไมเขามองผมเนี่ยแค่ดุผมไปว่าเขาทำไม
1: ครับ
0: ท่านดร.มีอะไรจะสนทนาก็นิมนต์ครับ
1: ก็ปารภไปตอนต้น
0: ว่า
1: คุณโยมเขมพัสสอนเป็นต้นแล้วก็มีท่านสาธุชน
0: เฮ้ยไม่เป็นคน
1: ฮะ
0: เป็นต้นก็ต้นไม้สิ
1: อ๋อเป็นคนนะ
0: เ
1: อ้ภาษาไทยเป็นยังไงเนี่ย
0: ฮะ
1: มีคุณโยมเขมพัสสอนเป็นคนนะ
0: เป็นอาทิ
1: เป็นอาทิ
0: บางคนให้พรไม่เป็น
1: เป็นยังไง
0: ผมแล้วเสียวไส
1: ้ให้พรยังไงครับ
0: ผมไปที่ไหนนะเวลาบรรยายเสร็จพระให้พรพระก็บอกว่ากราบขอพระเดชพระคุณขอให้พระเดชคุณเป็นร่มโพร่มใสให้พระเก้ากับผมตลอดไปผมบอกให้ไม่เอา
1: ไม่อ่ะ
0: อ้าวอยู่ดีๆจะเป็นต้นไม้ทำไมล่ะให้ผมเป็นต้นโพต้นใสเป็นประดุดร่มโพร่มใสเป็นได้ประดุดซีม
1: ครับ
0: ประดุดคล้ายๆงงๆกับภาษาอังกฤษ
1: งง

0: ไม่งงหรอกแต่ว่าถ้าพูดไปแล้วมันยาว
1: เห็นขยับขาว่าทำไมคันตีนบางภาษาอังกฤษแล้วมันคันเท้าอ่ะนิมนต์จะสนทนาอะไร
0: ก็ปรารภเกี่ยวกับเรื่องลูกหลานของเราโดยเฉพาะลูกสาวหรือโยมหรือคุณโยมผู้หญิงเนี่ยนะ
1: เด็กผู้หญิง
0: ครับเด็กผู้หญิงเนี่ยก็ผมปรารภไปนิดนึงก็เป็นเกิดความเป็นห่วงญาติโยมก็เลยจะอยากให้พระแสดงเกี่ยวกับหลักธรรมหรือว่าข้อคิดหรือคำแนะนำจากทางศาสนาเนี่ยพระเดชโดยเฉพาะพระเดชพระคุณเนี่ยมุมมองเกี่ยวกับเรื่องเด็กผู้หญิงเนี่ย
1: เรื่องผู้หญิงถนัด
0: นั่น
1: ชำนาญ
0: เปิดนิดเดียวเท่านั้นเองถนัดยังไงครับถนัด
1: ก็ผมอยู่กับผู้หญิงมาตั้งแต่เป็นเด็ก
0: ๆพระเดชพระคุณเนี่ยนะ
1: ครับอุบาสิกาในวัดมันพูดผู้ชายกี่คนล่ะ
0: โอ้
1: ผมเป็นเด็กวัดตั้งแต่5ขวบ
0: เลยคลุกคลีอยู่กับโยมผู้หญิง
1: จะกินจะมีกินกับโยมผู้หญิงนี่แหละ
0: ครับ
1: ไอ้ทำครัวทำกับข้าวเป็นกับโยมผู้หญิงที่มาวัดนี่แหละ
0: โอ้ถึงว่าสิปัจจุบันนี้โยมเวลาวัดมีงานนี้ก็พระเดชพระคุณเข้าครัวเองเลยโยมนะเขาเรียกว่าครัวหลวงตาแดงโยม
1: ชื่อเดิม
0: ชื่อเล่นชื่อแดง
1: ชื่อแดง
0: ครับชื่อแดง
1: เป็นชื่อที่เกลียดมาก
0: ชื่อเนี้ยนะ
1: เกลียด
0: ทำไมล่ะครับ
1: ฮะ
0: ทำไมล่ะครับผมชื่อเพราะนะเรียกง่าย
1: ใครแม่ไม่เคยได้ตั้งใจตั้งอ่ะ
0: ก็ตั้ง
1: บ้านผมก็มีแดง
0: ครับ
1: รองจากผมก็อีหลังขาว
0: โอ้โอ
1: ้ต่อไปนะก็อีดำแล้วต้องเปลี่ยนเป็นเดือนแต่มันก็ยังดำอยู่งั้นแหละก็บอกเดือนก็ดีเดือนแรมว่ะแต่เกลียดชื่อนี
0: ้มีเหตุผลไหมครับ
1: ผมเป็นเนรผมบวชเนรผมก็เป็นบิณฑบาตใช่ไหม
0: ครับผม
1: พอบิณฑบาตตามบ้านเราก็ข้าวที่เหลือก้นขันโยมเขาก็โยนให้สุนัข
0: ใช่ครับ
1: หมามันก็มากินมาคุ้นกับเราพอไปบิณฑบาตบ้านใครก็อ้าวหมามันก็วิ่งมาก่อนเจ้าของบ้าน
0: ครับ
1: มันก็มาตะกุยไอ้เจ้าของบ้านก็ปราณประธานาธิบดีตนเองก็ไล่หมาไอ้แดงไปบ้านไหนก็มีหมาแบบอย่างเงี้ยไอ้แดงเนี่ย
0: สีแดงๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันแล้วก็มาตรงชื่อกับเรา
1: ตึ
0: โอ้
1: คืออย่างนี้ท่านดร.มองดูเด็กผู้หญิงเดี๋ยวนี้เขาเป็นเด็กผู้หญิงที่ถูกกระตุ้นเป็นลัทธิเป็นแบบเอาอย่างกันหรืออวดตัวกันเด็กผู้หญิงนี่มันอยากหมด
0: มีความอยากเป็นเบื้องต้น
1: คือเดิมมันก็ไม่อยากนะท่านดร.แต่สื่อสารทั้งหลายเนี่ยมันกระตุ้นเด็ก
0: เป
1: ็นสิ่งเราก็เลยทำให้เด็กผู้หญิงเดี๋ยวนี้นะมันอยาก
0: หลายอย่างไหม
1: โอ้เยอะครับอยากเยอะ
0: อะไรบ้างล่ะครับ
1: อยากควงคนรัก
0: อยากควงคนรัก
1: อยากสักแททู
0: อยาก
1: สักแททู
0: อยากอะไรต่อไปครับ
1: อยากดูหน้าตาดี
0: อยากดูหน้าตาดี
1: อยากขี่รถเบนซ์อ
0: ยากขี่รถเบนซ์อ
1: ยากเด่นกว่าคู่แข่ง
0: อยากเด่นกว่าคู่แข่ง
1: อยากแต่งสายเดี่ยว
0: อยากแต่งสายเดี่ยว
1: อยากเที่ยวผับบาร์
0: อยากเที่ยวผับบาร์
1: อยากกินชาเขียว
0: อยากกินชาเขียว
1: อยากมีผิวขาว
0: อยากมีผิวขาว
1: อยากเป็นสาวแบบเกาหลีญี่ปุ่น
0: อยากเป็นสาวอย่างเกาหลีญี่ปุ่น
1: อยากมีหุ่นเพรียวลม
0: อยากมีหุ่นเพรียวลม
1: อยากแต่งตัวเอวลอย
0: อยากแต่งตัวเอวลอย
1: อยากมีชายคอยตามตื้ออ
0: ยากมีชายคอยตามตื้ออ
1: ยากมีมือถือรุ่นใหม่
0: ๆอยากมีมือถือรุ่นใหม่ๆ
1: อยากใช้เงินมาก
0: ๆอยากใช้เงินมาก
1: ๆอยากกินอาหารฟาสต์ฟู้ด
0: อยากกินอาหารฟาสต์ฟู้ด
1: อยากพูดสำเนียงฝรั่ง
0: อยากพูดสำเนียงฝรั่ง
1: อยากฟังเพลงสากล
0: อยากฟังเพลงสากล
1: อยากสัปดนเปลี่ยนคู
0: ่อยากอะไรนะ
1: สัปดนเปลี่ยนคู
0: ่นั่นแหละอยากต่อไป
1: อยากสัปดนเปลี่ยนคู
0: ่ครับอีกข้อนึง
1: เดี๋ยวไม่ครบ
0: ยังไม่ครบเลยครับ
1: อยากสัปดนเปลี่ยนคู
0: ่ครับ
1: อยากดูสื่อลามก
0: อ๋อครับ
1: นี่คือนรกของเด็กผู้หญิง
0: โอ้รวมๆแล้วก็ประมาณสัก20อย่าง
1: ประมาณนั้น
0: ประมาณ
1: อยากควงคนรักเห็นไหมมันอายกันที่ไหนใช่ไหมท่านอายุน้อยๆก็ควงคนรักเออ

0: นั่นแหละมันอยากเป็นคนรัก
1: ก็แสดงว่าเอาคนรักมาโชว์ก็แสดงว่าตัวก็มีคนรักเหมือนกัน
0: ไม่ใช่มีคนรักอายุถ้า15 16เนี่ยผมไม่ว่า
1: อ๋อ
0: 15 16นะถ้าลูกใครเป็นผู้หญิงไม่มีแฟนไม่มีผู้ชายมาจีบเลยนี่ตราคิดซะหลายๆอย่าง
1: อะไรบ้างล่ะครับ
0: 1ลูกสาวเราสันดานเสียหรือเปล่า
1: โอ
0: ้2 สกปรกหรือเปล่าไม่มีใครชอบนิสัยเสียมันก็ไม่มีผู้ชายมารักใช่ไหมอยู่โรงเรียนเนี่ยสกปรกตัวเหม็นอันนี้ก็ต้องเข้าใจไว้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่อายเด็กนักโรงนักเรียนเนี่ยเห็นไหมตรงสวนลมานีนาดเนี่ยผมเห็นนะควงกันไปจูบกันไปเนี่ยข้างกำแพงวัดกำแพงวัดเนี่ยยังแต่งชุดนักเรียนอยู่นะนี่อยากควงคนรัก
1: ครับผม
0: แล้วไม่มีแล้วรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเขา
1: โอ้
0: นี่เขาเรียกอะไรเขาเรียกแก่แล้วนะแก่แดดอะไรแก่แดดแล้วมันไม่หวาน
1: ครับ
0: เด็กผู้หญิงแก่แดดแล้วมันไม่หวานชีวิตของเด็กผู้ชายที่ไปได้เด็กผู้หญิงที่ละยังไม่บรรลุนิติภาวะยังไม่มีความรู้ชีวิตไม่หวานสองอะไรที่มันแก่แดดมะม่วงแก่แดดเนี่ยมันหวานไหมดร.
1: ไม่หวานแล้วครับ
0: เอาเม็ดไปปลูกได้ไห
1: มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
0: ปลูกได้ไหม
1: ได้ครับได้ครับ
0: มันงอกงามไหม
1: มันไม่ค่อยงอกงาม
0: ชีวิตของคนพวกนี้จะไม่งอกงามน่าเป็นห่วงอยากสักแทททู
1: สักเต็มตัวเลยนะ
0: สักกันนะแอบสักกันแล้วก็เสร็จแล้วก็กลายเป็นปัญหาส่ออุปนิสัยอยากดูหน้าตาดีวันวันหนึ่งไม่มีอะไรแล้วครับเขียนคิ้วทาปากกันไปผ่ากรามอะไรต่ออะไรนะเปลี่ยนจมูกกันอยากดูหน้าตาดีอยากขี่รถเบนซ์ไม่มีอาชีพแต่ว่าอยากจะได้ก็เลยต้องหาคนรวยๆอยากเด็กฝาคู่แข่งมีการแข่งกันโจมตีกันสังเกตไหมในวงการดาราก็ใช่ไหมเขาเรียกโพสใช่ไหม
1: ครับโพส
0: อยากเด่นฝากันอยากแต่งสายเดี่ยวอยากจะโชว์เนื้อหนังท่านที่แหมท่านดร.เอ้ยบางคนอนาจใจ
1: เป็นยังไงล่ะครับ
0: แต่งสายเดี่ยวเดินผ่านมาวัดนะเดินผ่านไปที่ต่างๆผมเห็นแล้ว
1: เห็นแล้วเป็นยังไงครับ
0: หายปลายังโบอยู่เลยครับดันแต่งสายเดี่ยวอยากเที่ยวผับบาร
1: ์ครับ
0: ใช่มั้ยในผับในบาร์เด็กผู้หญิงเยอะไปหมดอยากกินชาเขียวเดินดูดน้ํากันไปเห็นมั้ยตามถนนทางสมัยก่อนเค้าห้ามเดินกินน้ํานะ
1: ไม่เสียว่าผิดธรรมเนียมด้วยผิดกฎหมายด้วยไหม
0: ไม่ผิดกฎหมายแต่เขาบอกว่าเดินกินน้ำเนี่ยจะไปโรคท้องมารใช่ไหมเวลาน้ำมันกระฉอกแล้วไปโรคจุกเสียดแล้วก็ทำให้อะไรฮะเพิกตับไตไส้พุงเนี่ยเขาเรียกท้องมารอีกหน่อยแก่ๆแล้วท้องจะป่องๆเป็นจะระบบลำไส้เสียเขาห้ามกินอาหารก็เหมือนกันเห็นเดินกินกันจับจับจับจับกัดแฮมเบอร์เกอร์กันดูดน้ำมันโกกากโกกากน่าเกลียดนะอยากมีผิวขาว
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะ
0: แต่มันเกินธรรมดา
1: เพราะว่า
0: คือถ้าใช้ครีมไวท์เทนนิ่งธรรมดาก็ไม่เป็นไรอ่ะ
1: ใช่อะไร
0: นี่มันไปฉีดสี
1: โอ้
0: อยากมีผิวขาวแต่ทั้งที่ฝรั่งอยากมีผิวคล้ำ
1: ครับ
0: ไทยอยากมีผิวขาวแต่ไทยคนเป็นคนกลัวแดดคนไทยนี่กลัวพระอาทิตย์นะ
1: กลัว
0: ฝรั่งเนี่ยวิ่งเข้าหาพระอาทิตย์ท่านดร.เห็นไหมฮะฝรั่งเดินในวัดเราเนี่ยมันเคยกางร่มมั้ยฮะ
1: ไม่นะครับ
0: ท่านที่เมืองมันเป็นเมืองหนาวทำไมไม่กางร่มอ่ะมันอยากได้สัมผัสพระอาทิตย
1: ์ครับผมแล้วก็อยากมีผิวสิวคล้ำๆหน่อย
0: วิตามินมันจะได้ดีเวลาชายหาดใช่ไหมฮะนอนกันคล้ายๆแหละปลาพยูนเกยตื้นใช่ไหมท่านนอนเรียงกันนะอยากมีผิวขาวอยากเป็นสาวแบบเกาหลีญี่ปุ่นต้องทำตรงทำตาทำคางผมจะบอกว่ามึงไปทำจมูกยาวๆเหอะทำคางแหลมๆเหอะแก่แล้วจะรู้สึก
1: เป็นไงครับ
0: พอแก่แล้วใช่ไหมครับฟันก็ไม่มีพอฟันไม่มีร่างกายก็ผอมลงจมูกก็ด่งตาก็ลึกคางก็แหลมไปนั่งหน้าบ้านนั่งเนี้ยใครนึกว่าเอาแม่มด
1: จะทำแล้วเห็นภาพเลย
0: ดูสิ
1: พระเดชพระคุณนี่มีความรู้กว้างขวางนะ
0: ไม่ใช่ครับดูสิเขาทำได้ทำ
1: รู้ทุกอย่างนะรู้ไปหมด แม้แต่มดไม่สบาย
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นั่นน้อยไป
1: น้อยอะไรอะไรมากกว่านั้น
0: รู้ไปหมด
1: แม้แต
0: ่มดมีเมนครับวัยรุ่นเขาว่างั้นอยากเป็นสามเป็นกระยิบอยากมีหุ่นเพียวลม
1: อดีตอธิการบดีบอกดูในทีวีแล้วเรียบร้อย
0: ไม่เคยดูท่านดร.เคยด
1: ูไหมมาดูสดๆอย่างเงี้ย
0: ดูบ้าง
1: เ
0: พราะนั้นจากวันนี้ไป
1: ครับเป็นยังไง
0: ไม่แล้ว
1: ไม่ดูแล้ว
0: ไม่แล้วขอเป็นครั้งสุดท้าย
1: เนี่ยชอบแบบนี้แหละ
0: ฮะ
1: และเทศให้โยมเข้าใจแล้วก็เหมือนก็ถึงใจโยม
0: ผมเทศเป็นสังคมศาสตร์นะ
1: โอ้ครับ
0: ผมเนี่ยสมัครนิติศาสตร์คนแรกนะท่านดร.อัตมาสมัครคนแรกนะสอบได้สองชุดแล้วก็เลิก
1: เพราะ
0: รัฐศาสตร์สอบได้สองชุดก็เลิก
1: เพราะอะไรล่ะครับ
0: เพราะเดี๋ยวเขาให้เป็นดุษฎีบัณฑิตเองแหละ
1: อ๋อ
0: ในเวลาเรียน
1: ปัจจุบันก็ได้หลายที่แล้วนี
0: ่ผมเทศเป็นรัฐศาสตร์เป็นสังคมศาสตร์ใช่ไหมลองเบื่อดูสิตอนผมไม่เห็นหน้าสิผมรู้จักชื่อแล้วผมจบไปแล้ว1133ผมจะโทรไปอารวาส
1: อ๋อ
0: ไม่ใช่มาครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วหายไปนะเธอลูกศิษย์นะพามาใหม่นะเข้าใจยังแล้วแต่งตัวบางเงี้ยคล้ายๆประดิวรดาเอ๊ะเหมือนไหมฉันไม่เคยดูอ่ะเหมือนไหมฮะเขาแต่งแบบนี้ป่ะฮะเหมือนป่ะนั่นแหละแต่งมาเถอะแต่งมาเถอะเนี่ยแสดงว่าเนี่ยผู้หญิงพวกนี้เขาเรียกอ่ะไม่น่าไว้ใจ
1: ทำไมว่าโยมล่ะครับ
0: นี่ไม่น่าไว้ใจเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่น่าไว้ใจยังไง
0: คนนี้กับคนนี
1: ้เอ้าแล้วชี้ด้วย
0: ชี้นี่คนนี้กับคนนี
1: ้เอาแล้วโยม
0: แต่ผมไม่ครบนะผู้หญิงแบบนี้ไม่ครบ
1: โยมอุตส่าห์มา
0: ไม่ครบจริงๆนะผมไม่ครบ
1: เขาเนี่ยฟังธรรมมาตั้งเป็นเกือบชั่วโมงแล้วเนี่ยศรัทธาพระเดชพระคุณไปว่าโยมทำไมล่ะครับไม่ครบโยมทำไม
0: ลูกไม้จัดไงดูสิ
1: อ๋อ
0: ก็ดูลูกไม้ใช่ไหมอ๋อ
1: ลูกไม้เยอะ
0: ลูกไม้เยอะลูกไม้จัด
1: โอ้แม่จริงๆเลยนะ
0: อยาก
1: เป็นสาวอย่างเกาหลีญี่ปุ่น
0: อยากมีหุ่นเพรียวลม
1: ครับ
0: แต่กินจังกินอาหารเป็นมันแล้วก็ไปซื้ออะไรยาลดน้ำหนักไขมัน
1: ลดความ
0: แล้วก
1: ็
0: ตาย
1: โอ
0: แล้วก็ตายอยากแต่งตัวเอวลอยนะแล้วเป็นไงท่านดร.ไปดูมหาวิทยาลัยหรืออะไรโรงเรียนหรือสถาบันระดับกลางๆใช่ไหมไปดูเถอะครับอยากมีถือมือถือรุ่นใหม่ๆไอ้แบบจิ้มรูดจิ้มรูดเงี้ย อยากใช้เงินมากๆนะอยากกินอาหารฟาสต์ฟู้ดนะซึ่งเป็นจริงเป็นอาหารระดับธรรมดาใช่ไหมท่านฟาสต์ฟู้ดไทยมันคืออะไรข้าวราดแกงของเราใช่ไหมฟาสต์ฟู้ดไทยอร่อยอย่าพูดสำเนียงฝรั่งใช่ไหมไม่กระชายเลยอะอะไรแบบเนี้ยคุณพ่อหนูมาทำรายงานอะบอกอีจมูกโหนะโก้ตายชักให้พูดภาษาอังกฤษจริงๆมันพูดไม่ได้หรอก
2: ท่านผู้ชมคะคนเรานั้นมักจะพุ่งเป้าไปที่ความสวยงามของรูปลักษณ์ภายนอกมากกว่าคุณสมบัติอย่างอื่นนะคะโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงผู้หญิงค่ะความเป็นกุลสตรีนั้นโดยเนื้อแท้แล้วก็คือการเป็นสตรีที่สมบูรณ์แบบตามธรรมชาติของสตรีที่ควรจะเป็นนั่นเองนะคะรวมถึงจิตใจของสตรีด้วยการเทศนาธรรมในตอนต้นแบบสตรียังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนนึงจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2 นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบ

ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

เราจะเห็นมาตลอดการเรียนรู้นะคะว่าชีวิตไม่ได้เป็นเส้นตรงไม่ได้มีเส้นชัยเพียงจุดเดียวค่ะการเข้าใจตัวเองสำคัญการทดลองสำคัญแต่สุดท้ายแล้วถ้าลองไปเฉยๆโดยที่เราไม่ได้ประเมินตัวเองว่าเราได้อะไรจากการทดลองบ้างก็จะไม่ได้เป็นประโยชน์นะคะขั้นตอนสำคัญของกระบวนการดีไซน์ thinking แม้ว่าจะจบด้วยการทดลองสิ่งที่สำคัญคือเราอาจจะต้องใช้เวลามาลองสะท้อนคิดนึกถึงประสบการณ์การทดลองที่เกิดขึ้นว่าเราได้เรียนรู้อะไรและมันให้บทเรียนอะไรกับเราบ้างปกติเวลาที่เราใช้กระบวนการดีไซน์ thinking ในการออกแบบอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์บริการหรือแม้กระทั่งชีวิตเนี่ยเราสามารถเก็บฟีดแบ็กให้กับตัวเองได้ฟีดแบ็กคือของขวัญ นะคะไม่ว่าของขวัญ นั้นจะเป็นสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบมันเป็นของขวัญที่ทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นในการเก็บฟีดแบ็กค่ะเราสามารถเก็บข้อมูลได้3ส่วนส่วนแรกคือ I like ส่วนที่2คือ I wish ส่วนที่3คือ I wonder เรามาเริ่มต้นจาก I like กันก่อนค่ะสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารู้สึกว่าประทับใจกับประสบการณ์นั้นๆเนาะถ้าเราได้ลองอาชีพอะไรได้ลองงานอะไรได้ลองฝึกงานอะไรแล้วเราลองนึกถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีอะไรที่ทำให้เรามีความสุขกับประสบการณ์นั้นบ้างก็เป็นฟีดแบ็กส่วนที่1ที่อาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นได้ย้อนกลับไปถึงตัวอย่างของพี่หมอปิงนะคะพี่หมอปิงบอกว่าการทำงานเพื่อสังคมการได้ช่วยคนเป็นประสบการณ์ที่ทำให้รู้สึกใจฟูมากตอนที่เป็นคุณหมอหรือแม้กระทั่งตอนทำงานวิจัยเองเนาะทำให้เขาได้เรียนรู้เลยว่าสิ่งที่เขามีความสุขกับงานที่เขาทำคือการที่เขาได้มีส่วนที่ทำให้ชีวิตของคนอื่นดีขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นบทสะท้อนคิดที่ทำให้พี่ปิงได้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างนึงมันอาจจะเป็นการทำงานเพื่อที่จะไปช่วยคนอื่นหรือมีบทบาทในการที่จะทำให้พัฒนาชีวิตของเขาให้ดีขึ้นในมิติต่างๆนะคะสถานที่1คือสิ่งที่เราชอบประสบการณ์ที่ดีสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากทำสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆเนาะอันที่2คือ I wish เนาะ I wish คือเรารู้สึกว่ามีอะไรบ้างที่เราอยากทำให้มันดีขึ้นหรือมีอะไรบ้างที่ยังไม่ตอบโจทย์เนาะยกตัวอย่างของพี่หมอปิงนะคะตอนที่พี่หมอปิงทำงานวิจัยพี่หมอปิงก็แชร์ว่าพอทำงานวิจัยเนี่ยแม้จะรู้สึกว่าเราเป็นจิ๊กซอว์สำคัญในงาน

ชิ้นใหญ่ที่อาจจะมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงประเทศเปลี่ยนแปลงสังคมแต่ว่าก็รู้สึกว่าโอ้มันเป็นงานชิ้นที่ใหญ่เหลือเกินมองไม่เห็นภาพเลยว่าสิ่งที่มันจับต้องได้ที่เกิดขึ้นคืออะไรแม้ว่างานวิจัยนั้นจะถูกขับเคลื่อนสังคมก็จริงแต่เขารู้สึกว่ามันไกลตัวแล้วก็มองไม่เห็นซึ่งการจับต้องไม่ได้ไม่เห็นภาพมันทำให้ไม่ได้รู้สึกอินหรือว่ามีแพชชั่นกับงานนั้นขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นบทสะท้อนคิดให้พี่ปิงได้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่างานที่พี่ปิงอยากทำอาจจะเป็นงานที่มีแอคชั่นชัดเจนเห็นภาพจับต้องได้เห็นผลงานในระยะสั้นซึ่งมันก็เป็นข้อกำหนดสำคัญในการที่พี่ปิงจะเอาไปออกแบบงานที่ตัวเองอาจจะชอบได้เช่นเดียวกันนะคะมี I like สิ่งตัวเองชอบแล้วมี I wish สิ่งที่เรารู้สึกว่าอยากให้ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นสุดท้ายค่ะการทดลองทุกอย่างจะนำมาซึ่งคำถามเนาะ I wonder นะคะคือมีอะไรอีกไหมที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้คำตอบมากขึ้นแล้วเรายังไม่ได้คำตอบซึ่งคำถามเหล่านี้สำคัญมากเพราะว่ามันจะพาน้องๆไปสู่การทดลองถัดไปตัวอย่างของพี่หมอปิ๊งเลยค่ะพอเริ่มทำงานวิจัยแล้วก็เริ่มไม่แน่ใจอะว่าจริงๆแล้วงานที่มันเป็นระยะยาวแบบนี้มันไม่ตอบโจทย์เราเริ่มมีคำถามเนาะว่าการทำงานที่ได้ช่วยคนโดยเอาเครื่องมือทางธุรกิจหรือ business model ต่างๆเข้ามาประกอบเนี่ยมันจะทำให้เขาสนุกกับงานเหล่านี้มากขึ้นไหมคำถามนี้ก็เป็นที่มาของการทดลองที่พี่หมอปิงเริ่มไปทำสตาร์ทอัพของตัวเองเริ่มเข้าไปทำงานเป็นพนักงานประจำกับธนาคารที่เริ่มเอาเทคโนโลยีแล้วก็ business model ต่างๆมาหาทางที่จะออกแบบโซลูชันใหม่ๆที่จะตอบโจทย์ในเชิงการช่วยเหลือสังคมผ่านแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าการดูแลตัวเองผ่านการพบหมอ telemedicine ต่างๆนะคะทุกคนจะเห็นว่าการทดลองมันเริ่มต้นจากการเข้าใจตัวเองก่อนอะไรที่ชอบอะไรที่อยากที่จะพัฒนาแล้วก็สุดท้ายคือเรามีคำถามอะไรที่จะทำให้เราต้องไป explore ต่อต้องออกแบบการทดลองต่อๆไปเพราะฉะนั้นทั้ง3อย่างเลยเนาะ I like ชอบอะไร I wish มีอะไรที่ยังไม่ตอบโจทย์สุดท้ายคือ I wonder มีคำถามอะไรที่ยังไม่ได้คำตอบจากการทดลองนี้และเราอยากที่จะออกแบบการทดลองใหม่เพื่อหาคำตอบต่อไปค่ะเพื่อให้น้องๆสามารถรีเฟล็กตัวเองสะท้อนคิดถึงประสบการณ์ในการทดลองของเราได้ดีขึ้นนะคะพี่เมย์มีเฟรมเวิร์กง่ายๆนะคะ I like I wish I wonder ให้น้องๆลองไปใช้ในการสะท้อนคิดแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นค่ะ

ในวิชานี้เราพูดถึงกระบวนการมากมายนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วกระบวนการเหล่านี้เชื่อมโยงกับเรื่องของกรอบความคิดหรือว่าเรื่องของ mindset อย่างมากนะคะสิ่งที่จะทำให้เราสามารถออกแบบชีวิตได้ดีคือการที่เรามีกรอบความคิดแบบเติบโตหรือที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินเรียกว่า growth mindset นะคะ growth mindset เป็นแนวคิดของอาจารย์ท่านนึงที่มหาวิทยาลัย Stanford นะคะที่มีชื่อว่า Carol Dweck ค่ะกรอบความคิดแบบเติบโตหรือว่า growth mindset คืออะไรนะคะ growth mindset คือการเปิดใจยอมรับความเป็นไปได้ใหม่ๆมีตัวอย่างมากมายในสังคมทุกวันนี้ค่ะเช่นในอดีตเราอาจจะมองว่าการที่นักเรียนคนนึงจะมีวินัยได้เนี่ยอาจจะต้องไว้ผมสั้นมีทรงผมที่ชัดเจนเลยต้องวัดกี่เซนนะคะแต่ว่าอาจจะเริ่มตั้งคำถามกับกรอบความคิดนั้นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วการที่เราอยากให้นักเรียนมีทรงผมบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยากให้เขามีวินัยหรือเปล่าซึ่งคำถามที่เราอาจจะตั้งในมุมที่เปิดใจมากขึ้นก็คือจริงๆแล้ววินัยสามารถสร้างได้ด้วยวิธีไหนบ้างมันอาจจะเป็นการทำกิจกรรมบางอย่างหรือการมีบททดสอบบางอย่างให้น้องๆทำเพื่อให้เขาได้ฝึกความอดทนซึ่งก็อาจจะไม่ได้เป็นการไว้ทรงผมในแบบที่เราเคยทำมาในอดีตเพียงอย่างเดียวนะคะการที่เราเปิดใจแล้วก็ตั้งคำถามใหม่ๆกับสถานการณ์เหล่านี้มันจะทำให้เราเห็นมุมมองต่างๆในการแก้ปัญหามากยิ่งขึ้นค่ะGrowth Mindset หรือว่ากรอบความคิดแบบเติบโตนะคะคือการเปิดใจยอมรับความเป็นไปได้ใหม่ๆซึ่งตรงข้ามกับ Growth Mindset นะคะเราเรียกว่า Fixed Mindset หรือว่ากรอบความคิดแบบยึดติดเชื่อในความเชื่อเดิมๆมองว่าปัญหาที่มีเป็นสิ่งที่แก้ไม่ได้ยกตัวอย่างรอบตัวที่อาจจะทำให้ทุกท่านเห็นภาพมากขึ้นนะคะเช่นปัญหารถติดในสังคมปัญหามลภาวะในสังคมเราอาจจะบอกโอ้โหเป็นปัญหาที่เราอยู่กับมันมานานมากเลยไม่มีทางแก้หรอกเป็นไปไม่ได้หรอกคนที่มี fixed mindset อาจจะมองปัญหาเหล่านี้แบบนี้มองว่าเราคงต้องอยู่กับมันตลอดไปเนาะแต่คนที่มี growth mindset ก็อาจจะตั้งคำถามกับสถานการณ์ที่เจอว่าเอ๊ะจริงๆมันอาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆมีวิธีการใหม่ๆมีวิธีการจัดผังเมืองใหม่ๆที่อาจจะทำให้ปัญหาโครงสร้างทั้งมลภาวะหรือรถติดแบบนี้มีทางแก้ในอนาคตก็ได้การตั้งคำถามแม้ว่าอาจจะยังไม่มีคำตอบแต่เป็นการเปิดโอกาสให้เรารู้สึกว่ามันมีความเป็นไปได้มากขึ้นมาทำให้เรามีทางเลือกต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ตันนะคะหรือว่าตัวอย่างในโรงเรียนค่ะเรามักจะเห็นตัวอย่างในอดีตที่เราต้องการที่จะพัฒนาวินัยของเด็กๆผ่านการตัดผมเนาะน้องๆจะมีทรงผมประจำเด็กผู้ชายจะต้องยาวกี่เซนเด็กผู้หญิงจะต้องถึงหูเท่านั้นมันเป็นแนวทางที่เราพัฒนาขึ้นมาด้วยความเจตนาที่ดีคืออยากจะให้เด็กๆมีวินัยเรียกว่ามีหลักการในการยึดติดเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนนะคะแต่ว่าถ้าเราเจาะลึกไปถึงเหตุผลที่ซ่อนอยู่เนาะการสร้างวินัยก็อาจจะทำได้ด้วยวิธีที่หลากหลายที่อาจจะยืดหยุ่นมากขึ้นรวมไปถึงอาจจะมีทางเลือกต่างๆอีกมากมายที่จะพัฒนาวินัยของเด็กคนหนึ่งได้การตั้งคำถามแบบนี้ก็ทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการไปตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไปค่ะเพราะฉะนั้น Fixed กับ Growth Mindset คือการมองโลกและการมองปัญหาในมุมที่แตกต่างกันวิธีหนึ่ง Fixed Mindset อาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเรายึดติดรู้สึกว่ามันกดดันมันเปลี่ยนยากบริบทมันเป็นแบบนี้แหละนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราพยายามจะสร้าง Growth Mindset กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีสิทธิ์มีโอกาสมีอิสรภาพในการที่เราจะคิดสร้างสรรค์หาทางออกใหม่ๆให้กับสถานการณ์ที่เจอมากขึ้นค่ะการมีกรอบความคิดแบบยึดติดหรือว่า fixed mindset ไม่ได้เป็นเรื่องผิดนะคะแต่ว่ามันจะทำให้เราปิดโอกาสในการหาทางเลือกใหม่ๆให้กับตัวเองค่ะหากน้องๆย้อนกลับไปถึงกระบวนการ design thinking ในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็น heart head หรือ hand นะคะน้องๆจะเห็นว่าแนวคิดของ growth mindset ซ่อนอยู่ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ design thinking ค่ะเริ่มต้นจาก heart ก่อนนะคะการทำความเข้าใจ growth mindset ซ่อนอยู่ในกรอบความคิดที่ให้ความสำคัญกับการเปิดใจเอาตัวเองเข้าไปเรียนรู้รับข้อมูลใหม่ๆเราอาจจะมีแนวคิดในอดีตว่าอาชีพที่ใช่คืออะไรอาชีพที่ไม่ใช่คืออะไรแต่เมื่อไหร่ที่เราเปิดใจทำความเข้าใจตัวเองมันก็ทำให้เราได้ข้อมูลใหม่ๆในการที่จะรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ออกแบบชีวิตได้ดีขึ้นในขั้นตอนของ head นะคะ growth mindset ก็อยู่ในจุดสำคัญตอนที่เราพยายามที่จะหาทางเลือกใหม่ๆนั่นเองเนาะบางครั้งเรายึดติด กับทางเลือกเดียวที่มีอยู่ในใจแต่ว่ากรอบความคิดแบบตบโตหรือว่า growth mindset ก็จะช่วยให้เราคิดทางเลือกได้มากขึ้นพยายามตั้งคำถามกับตัวเองว่านอกจากทางเลือกที่คิดได้หนึ่งอันเนี่ยมันมีอื่นๆอีกไหมที่เป็นไปได้เมื่อไหร่ที่เราไม่ยึดติด กับทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งมันก็ทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นในชีวิตนั่นเองนะคะ
growth mindset ในขั้นตอนของแฮนนะคะคือการกล้าล้มกล้าลุกกล้าเรียนรู้ไม่มองว่าความผิดพลาดเป็นการเสียโอกาสมองว่า feedback คือของขวัญเช่นตัวอย่างของพี่หมอปิงแล้วก็พี่ยีราเป็นต้นค่ะเมื่อเราเจอปัญหาค่ะเราสามารถพูดกับตัวเองได้2แบบและการพูดของเราก็อาจจะเปลี่ยนโลกเราอย่างสิ้นเชิงนะคะพี่เมย์มีเฟรมเวิร์กง่ายๆนะคะเป็น Growth Mindset Framework ที่อาจจะทำให้น้องๆสามารถปรับเปลี่ยนประโยคที่จะพูดกับตัวเองมากขึ้นเนาะแล้วพูดกับตัวเองว่ายังไงแล้วมันรู้สึกปิดกั้นนะคะลองเปลี่ยนประโยคนั้นเป็นประโยคคำถามที่ทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นได้ด้วยการใช้เฟรมเวิร์กนี้ค่ะเช่นเวลาที่เรามี fixed mindset นะคะแล้วเราเจอปัญหาเราก็อาจจะพูดกับตัวเองว่าโอ๊ยทำไมโชคร้ายแบบนี้ทำไมจะต้องเกิดมาเจอปัญหาแบบนี้ด้วยเนาะยกตัวอย่างเช่นในช่วงโควิดนะคะทุกคนเราอาจจะบอกกับตัวเองว่าโอ๊ยโชคร้ายจังเลยทำไมต้องเกิดมาเจอโควิดพอดีนะคะแต่ถ้าเรามองสถานการณ์นี้ในมุมของคนที่มีgrowth mindset เนาะเราอาจจะตั้งคำถามก็ได้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วสถานการณ์ที่เราเจอจริงๆเราจะแก้ปัญหามันยังไงหรือว่าเราจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสยังไงบ้างการที่เราใช้ชีวิตในช่วงโควิดมันทำให้เราได้เรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ๆหรือเปล่าอาจจะทำให้เราได้พัฒนาทักษะดิจิตอลใช้เครื่องมือทางด้านดิจิตอลมากขึ้นเข้าถึงวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆช่วงเวลาที่เราเรียนในช่วงโควิดเป็นต้นนะคะหรือว่าถ้ามองในมุมของอาชีพหรือสายงานที่ทำเนาะบางคนบอกว่าโอ้โหเรียนมาตั้งนาน 4-5 ปีปรากฏว่าทำงานสายนี้ไม่ชอบเลยถ้า fix mindset เรามองปัญหานี้แล้วก็อาจจะรู้สึกว่าแย่จังเลยทำไมเราเรียนอันนี้มาตั้งนานทำไมเราไม่รู้จักตัวเองว่า4ปีที่แล้วสายไปแล้วล่ะเสียเวลาชีวิตไปตั้ง4ปีอยู่ในมหาลัยเรียนมาแล้วไม่ชอบนะคะแต่ถ้าเรามองสถานการณ์นี้ในมุมของคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปเราอาจจะตั้งคำถามก็ได้ว่าไม่เป็นไรปีนั้นเราก็ได้พัฒนาทักษะอื่นๆแต่ว่ามีอะไรอีกไหมนะที่เราจะสามารถมาเพิ่มเติมให้กับตัวเองมีทักษะอะไรที่สามารถเรียนรู้ต่อยอดเพื่อให้เราเป็นคนที่พร้อมมากขึ้นประสบการณ์ที่มีในอดีตอาจจะไม่ใช่เรื่องของการเสียเวลาเสมอแต่อาจจะทำให้เรามีมุมมองแตกต่างจากคนอื่นก็ได้ค่ะหรือในมุมมองเดียวกันนะคะบางทีเราอาจจะคิดไม่ออกเลยว่าเราจะหาอาชีพอะไรดีทำงานอะไรดีรู้สึกตันทำไมคนอื่นมีแพชชั่นแล้วรู้แล้วว่าอยากจะเป็นนักดนตรีรู้แล้วว่าอยากจะเป็นหมอนะคะทำไมเราไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรทำไมเราคิดไม่ออกทำไมเราถึงโชคร้ายแบบนี้นะคะอันนี้คือการมองสถานการณ์แบบคนที่มี fixed mindset เนาะถ้าสมมติเราใส่กรอบความคิดแบบเติบโตเข้าไปในสถานการณ์นี้เราจะเริ่มตั้งคำถามว่าเฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงล่ะเราถึงจะรู้จักตัวเองมากขึ้นเราจะต้องเริ่มเดินออกไปคุยกับคนอื่นหรือเปล่าอาจจะต้องเริ่มหางานหรือว่าอาชีพหรือว่ากิจกรรมที่ทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นหรือเปล่านะคะการมองโลกแบบ fixed mindset ทำให้เรามองปัญหาที่เราเจออยู่ในโซนของปัญหาเราจะมองมันเป็นปัญหาแล้วเราก็จะเห็นมันเป็นปัญหาเสมอไปนะคะแต่เมื่อไหร่เราเริ่มตั้งคำถามใส่กรอบความคิดแบบเติบโตเข้ามามันจะทำให้เราเริ่มเห็นปัญหานั้นเป็นโอกาสมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญเริ่มต้นในการที่จะทำให้เราเริ่มก้าวออกมาเป็นนักออกแบบได้ค่ะเมย์มักจะได้รับคำถามเสมอนะคะว่าเราจะสร้าง growth mindset ได้ยังไงให้กับเด็กๆ เนาะเยาวชนนะคะต้องไปเรียนวิชาอะไรไหมต้องไปเทคคอร์สอะไรหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วผู้ใหญ่คนรอบตัวมีบทบาทอย่างมากในการที่จะทำให้เยาวชนลูกหลานลูกศิษย์ที่เราดูแลอยู่มี growth mindset หรือว่ากรอบความคิดแบบเติบโตที่ดีขึ้นนะคะสิ่งสำคัญคือการพยายามสร้างบริบทแล้วก็สร้างสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถมองโลกในมุมที่มีความเป็นไปได้ได้มากขึ้นแล้วทำยังไงได้บ้างนะคะยกตัวอย่างอันที่หนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูสามารถทำได้เลยก็คือเราสามารถเป็นตัวอย่างได้ค่ะเวลาที่เราเจอสถานการณ์ที่รู้สึกว่ายากเนาะปัญหาที่รู้สึกว่าแก้ไม่ได้จริงๆวิธีการที่เราแก้ปัญหากับสถานการณ์เหล่านั้นก็เป็นตัวอย่างให้น้องๆเห็นได้เหมือนกันว่าเราจะรับมือกับปัญหายังไงการที่เราไม่ได้รู้สึกตันกับปัญหาทำให้เขาเห็นว่าจริงๆเรามองปัญหาในแง่บวกก็อาจจะเป็นตัวอย่างนึงที่เขาได้จากคนใกล้ตัวซึมซับได้ในทุกวันเวลาที่เขามีปฏิสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูนะคะอันที่2ก็คือการให้ความสำคัญกับสิ่งที่อาจจะสำคัญกว่าผลลัพธ์ค่ะหลายครั้งเรามองปลายทางเนาะต้องได้รางวัลต้องจบวิชานี้จะต้องเรียนอันนี้ให้ได้นะคะแล้วเราก็ไปวัดความสำเร็จจากผลลัพธ์ของเด็ก
หรือว่าลูกหลานที่เราดูแลอยู่นะคะพอผลลัพธ์นั้นไม่ได้เป็นอย่างที่คิดมันก็อาจจะทำให้น้องๆรู้สึกว่าเป้าเขามีแบบนั้นอย่างเดียวมันจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นแล้วเมื่อเขาทำไม่ได้มันก็เป็นความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในใจเนาะแต่ว่าถ้าหลายครั้งเราดึงเรื่องของ growth mindset เข้ามาเราอาจจะลองมองมุมที่เปลี่ยนนิดนึงว่าจริงๆความสำคัญในชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้วัดที่ผลลัพธ์เพียงเดียวแต่มันอาจจะวัดที่กระบวนการก็ได้เนาะการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างทางนะคะไม่ว่าจะเป็นบทเรียนที่ได้การที่เขาได้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรถ้าเรามองว่านั้นเป็นกำไรชีวิตเนาะมันก็อาจจะทำให้น้องๆให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิมไม่ได้มองว่าผลลัพธ์สำคัญเพียงอย่างเดียวแต่กระบวนการก็สำคัญนะคะสุดท้ายเลยก็คือเราจะเห็นระหว่างทางที่เราเรียนหลักสูตรนี้มาตลอดเลยนะคะว่าคนรอบตัวมีบทบาทมากๆในการช่วยตั้งคำถามไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามให้เขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นในขั้นตอนของฮาร์ดไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามเพื่อให้เขาสร้างทางเลือกมากขึ้นในขั้นตอนของเฮดนะคะหรือแม้กระทั่งการตั้งคำถามให้เขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นในขั้นตอนของแฮนในการออกแบบการทดลองใหม่ๆว่าเขาทำอะไรได้อีกไหมหรือว่ามีส่วนช่วยในการสร้างทางเลือกให้กับเขาแล้วก็ช่วยเขาในการออกแบบการทดลองแต่ระหว่างทางสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือเราอาจจะต้องคอยเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ให้เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสมการเนาะไม่เอาความฝันของตัวเองหรือประสบการณ์ในอดีตมาชี้นำเด็กๆเนาะเพราะว่าโลกที่เราเจอในอดีตคงต่างจากโลกที่น้องๆจะต้องไปเจอในอนาคตอย่างสิ้นเชิงนะคะบางทีเราอาจจะมีความคิดว่าอาชีพใดอาชีพหนึ่งเป็นอาชีพที่มั่นคงเนาะรับราชการมั่นคงต้องเป็นหมอต้องเป็นทนายเท่านั้นนะคะแต่ว่าในโลกในอนาคตอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากมายที่ทำให้บริบทอาชีพเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องเปิดใจแล้วก็อย่าลืมว่าเรากำลังช่วยเขาออกแบบชีวิตของเขานะคะการให้เขาเป็นคนถือเข็มทิศเป็นสิ่งที่สำคัญมากในขั้นตอนนี้ค่ะ

หวังว่าวิชา Design Thinking for Student Life นะคะจะเป็นทั้งกำลังใจแล้วก็เป็นทั้งแนวทางเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆออกแบบชีวิตออกแบบการเรียนออกแบบสายชีพตัวเองให้ชัดเจนขึ้นนะคะวันไหนที่เรารู้สึกว่าเราตันไม่รู้จะไปยังไงดีนะคะลองกลับมาที่แนวคิดของนักออกแบบเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจตัวเองลองหาแนวทางในการฟุ้งคิดหาทางเลือกให้กับตัวเองแล้วก็ลองทดลองเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ Hard Head Hand เป็นสิ่งที่เราจะใช้แล้วก็อยู่กับตัวเราได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงจังหวะไหนของชีวิตขอให้ผู้ใหญ่ที่ชมอยู่ค่ะใช้แนวคิดของนักออกแบบในการช่วยน้องๆในการเข้าใจตัวเองออกแบบทั้งเรื่องในการเรียนแล้วก็พัฒนาอาชีพของตัวเองค่ะผู้ใหญ่ทุกท่านสามารถใช้

วคิดนี้ในการออกแบบชีวิตตัวเองเช่นเดียวกันเพราะว่าไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่เราก็ต้องคอยออกแบบชีวิตไปเรื่อยๆมันคือกระบวนการเรียนรู้ที่ต้องเรียนรู้ผ่านการลงมือทำขอให้ทุกคนสนุกกับการออกแบบชีวิตนะคะ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวลังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีนี่นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลง

ด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าTarget Dateดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณนั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: นกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาราพารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่68อาสวะตอนที่3
1: เราสมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครอบงำพวกมันไว้อย่าให้มันหนีรอดไปได้ไป
2: ลุยเลย
3: นะ
4: เฮ้ยเจ้าปานโดนสิงไปแล้วเหรอเอ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
2: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ย
3: เออข้าอยากกินซาลาเปาอยากกินของอร่อยอยากกินอยากกินอยากกิน
4: ไม่ได้การแล้วเกล็ดอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
3: เอ๋เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
4: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิน้อยอยู่ๆ ก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วว้าย
3: ไอ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วเนี่ยๆนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
4: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
3: โอ้ย
5: หมดแล้ว
3: แย่แล้วแบบนี้สู้ไปก็ไม่มีทางชนะศิลารีบได้สติแล้วหนีเถอะ
4: อ่ะไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี่ออกไปให้พ้น
1: แล้วว่าเราสู้แล้วแต่ว่ามันสู้กลับ
3: หนีกันเถอะ
4: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าอย่ามาทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนเออหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
3: มันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิไปนะ
6: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
1: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
4: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
3: เอ้ยแสงอะไรเนี่ยกันเข็มทอง
7: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
8: เย้ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
3: พวกเจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟพังไปแล้วไง
7: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้า
4: ไปเร็วไปเร็วเจ้าปัน
8: อย่าหนีนะ
7: เฮ้ย
8: นี่แน่น้อยเจ็บใจนะ
1: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
4: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
3: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
7: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ทันเวลาพอดี
8: เรื่องความไวขอให้บอก
4: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
7: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดสั่นไหวอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
8: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
7: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
8: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะ
7: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึบ
9: เจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
4: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
3: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
6: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
1: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
8: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มี
6: ีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย
4: นั่นท่านยายในเมืองชรามรณะนี
3: ่จริงจริงด้วย
9: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
4: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
7: นมของเด็กชาตินี่ความแก่ความเจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมาย

0: ้นอยู่แก่กาลเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่กาลเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
1: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ล่ะ
2: ฮะ
3: เฮ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
2: อ๋อฮะจริงเหรออ๋อเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
4: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
5: ข้าก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
4: เข็มทอง
1: ไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
3: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
4: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
6: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
4: อ๋อลิฟต์กลับมาแล้ว
3: เฮ้ย
4: โอ้ย
3: โอ้ยเฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
6: นั่นสิเออร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
7: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
6: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
4: ฮะ
3: เกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟต์ใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
7: ถามข้าแล้วข้าจะรู้มั้ยเนี่ย
6: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
7: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ้ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
6: กดๆไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มน่ะนะ
1: ศิลาเจ้าปันและกันจะเดินทางกลับไปยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนใหม่

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขา

อยากจะรักกันออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมี3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: ทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3เฮ้ย
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆบัวทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว้
2: แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: ในข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
4: เยี่ยมเลยครับคุณปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำ มาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะ
5: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
4: สงพระเจริญ
3: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
4: ครับคุณครู
5: DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
4: ้ครับ
6: คุณครู
0: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับทราบครับ
2: ไว้พบกันใหม่นะ
0: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหาก

0: ีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
2: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัสOT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2-15% 2. เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่2-15%ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมติอายุ22 ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1.7 ล้านบาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7.2 ล้านบาทครับเพื่อนๆ เห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7.2 ล้านบาทกับ 1.7 ล้านบาทต่างกันตั้ง 5.5 ล้านบาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วก็อย่าพลาด

จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวการของชั้นอนุบาลปีที่กับคุณครูณรัตน์ราชนิตกุลหรือคุณครูแพรวค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรวก็สังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆเนี่ยหน้าตาแจ่มใสกันทุกคนเลยใช่ไหมคะใช่แล้วอากาศในวันนี้เป็นยังไงคะร้อนมากๆเลยแล้วเด็กๆทางปลายทางล่ะคะอ๋อเพื่อนๆปลายทางก็บอกว่าร้อนมากๆเลยบางพื้นที่นะคะก็มีฝนตกด้วยอย่าลืมดูแลอะไรคะสุขภาพของใครคะลูกของตัวเองเก่งมากๆเลยค่ะแล้วในวันนี้นะคะคุณครูแพรวก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาสนทนากับเด็กๆค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเลือกซื้ออาหารคุณครูแพรวนะคะได้ไปเดินตลาดนัดแถวบ้านของคุณครูแพรวคุณครูแพรวก็สังเกตนะคะว่าแต่ละร้านนะคะก็มีอาหารขายเยอะแยะมากมายเลยแต่คุณครูแพรวสังเกตเห็นบางร้านเขานะคะค่อนข้างที่จะสะอาดหนึ่งเลยนะคะแม่ค้าเนี่ยเขาใส่ผ้ากันเปื้อนใส่หมวกและที่สำคัญใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือด้วยเวลาที่ตักอาหารและพูดคุยกับลูกค้าเด็กๆคิดว่าแบบนี้ดีไหมคะดีสิแต่บางร้านที่คุณครูแพรวสังเกตเห็นใช่ไหมแม่ค้าเนี่ยโอ้โหแมงวันเต็มเลยแล้วไม่ไล่ด้วยเด็กๆคิดว่าแบบนี้สะอาดไหมคะไม่สะอาดเราจะต้องเลือกดูร้านนะคะที่เราเนี่ยมั่นใจได้ว่าเขาประกอบอาหารได้สะอาดเพื่อที่สุขภาพของเราเนี่ยจะเป็นยังไงคะมันจะดีถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยเห็นร้านหนึ่งโอ้โหแมงวันตอมเต็มเลยแล้วเด็กๆไปเลือกมารับประทานเข้าไปเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอ๋อจะดีไหมอย่างนี้อาจจะเป็นอย่างไรด้วยปวดท้องและที่สำคัญถูกต้องเลยค่ะและเวลาท้องเสียนะคะโอ้โหร่างกายก็จะขาดน้ำทีนี้แย่ไหมคะแย่สิใช่และที่สำคัญเลยนอกจากการเลือกซื้ออาหารที่ปรุงสุกสะอาดแล้วนะคะมือของเราก็สำคัญเพราะต่อให้อาหารสะอาดแล้วเลือกร้านที่ดีแล้วแต่ถ้ามือสกปรกไม่ล้างเลยเอาไปจับอาหารหมับเข้าไปในปากก็เป็นยังไงอยู่ดีก็ปวดท้องอยู่ดีถูกต้องไหมคะใช่วันนี้ใครตัดเล็บแล้วบ้างยกมือขึ้นโอ้โหขอชื่นชมเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะใครตัดเล็บแล้วยกมือขึ้นโอ้เด็กๆปลายทางหลายคนก็บอกว่าตัดแล้วครับตัดแล้วค่ะถ้าใคร

0: ยังไม่ได้ตัดนะคะให้โอกาสเนาะไปตัดแล้วก็ดูแลเล็บให้สะอาดด้วยนะคะเพราะว่าต่อให้เด็กๆล้างมือแต่ถ้าเล็บเรายาวแล้วมีขี้เล็บดำๆก็จะเป็นยังไงสะอาดไหมแบบนี้ไม่สะอาดอยู่ดีโอ้เก่งมากๆเลยค่ะวันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวให้คุณครูแพรวฟังบ้างนะวันนี้คนแรกคุณครูแพรวขอเชิญพี่ใบบุญค่ะยิ้มมาเลยพี่ใบบุญเล่าเลยจ้ะ
1: ตอนที่ไปเที่ยวสวนน้ำ
0: ค่ะเป็นอย่างไรคะลูก
1: หนูได้ไปที่น้ำตกด้วย
0: เพื่อนบอกว่าตอนไปเที่ยวที่สวนน้ำเพื่อนเนี่ยไปที่น้ำตกด้วยเป็นอย่างไรคะลูก
1: สนุก
0: สนุกมากๆเลยใช่ไหมคะใช่แล้วหนูชอบไหมคะแบบนี
1: ้
0: ชอบเล่นคนเดียวได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะอะไรอะลูก
1: เดี๋ยวมีคนแปลกหน้าจับ
0: เดี๋ยวมีคนแปลกหน้าจับไปใช่เดี๋ยวก็จมน้ำอันตรายไหมคะแบบนี้อันตรายเอาปรบมือให้ใบบุญด้วยต่อมาขอเชิญปังหอมค่ะพี่ปังหอมมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะลูก
1: หนูเคยไปน้ำตก
0: หนูเคยไปน้ำตกเป็นอย่างไรคะลูก
1: และหนูก็เล่นน้ำ
0: หนูก็เล่นน้ำใช่ไหมคะหนูเล่นคนเดียวไหมลูก
1: หนูเล่นกับป้าของ
0: อ๋อเล่นกับคุณป้าแล้วเวลาหนูเล่นมีอุปกรณ์ในการเล่นน้ำไหมคะ
1: หนูไม่มี
0: ไม่มีได้ใส่ชูชีพไหมเอาแล้วทำตาลึกล่ะแสดงว่าน้ำตรงนั้นลึกไหมอ่ะอาจจะไม่ลึกใช่ไหมคะคุณป้าก็ดูแลอยู่แต่อย่าลืมนะคะเราก็ควรที่จะมีอุปกรณ์ในการเล่นน้ำที่มันอาจจะเซฟตัวของเราเองได้เช่นห่วงยางหรือชูชีพใช่ไหมคะเด็กๆใช่ปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะขออีกสักคนหนึ่งขอเชิญใครดีเนาะเบคอนครับชูสูงถึงเพดานเลยแขนใช่ไหมอ่ะเล่าเลยค่ะเอามือลงก่อนอย่าเบคอนเขินอ่ะพี่เบคอนมีเรื่องราวอะไรคะวันนี
1: ้วันนี้เป็นนั่งรถมา
0: แล้ว
1: ประจำรถประจำ
0: โอ้นั่งรถประจำมาโรงเรียนใช่ไหมคะพบเจออะไรบ้างคะระหว่างทางมาโรงเรียน
1: เจอตึก
0: เจอตึกเจออะไรอีกคะลูก
1: เจอ
0: ค่อยๆนึกแสดงว่าข้อมูลเยอะมากเลยใช่ไหมเจอตึกเจอรถไหมคะเจอเบคอนชอบรถอะไรมากที่สุดคะอะไรนะโอ้แสดงว่าชอบหลายรถเลยเอาไม่เป็นไรปรบมือให้กำลังใจเบคอนด้วยเก่งมากๆเลยวันนี้กล้าหาญมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพลวก็อยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางนะคะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้เพื่อนๆแล้วก็คุณครูแพลวฟังบ้างดังนั้นนะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในช่วงของสรุปดีไหมคะดีเอาไปกันเลย

เด็กๆหลายคนนะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะบางคนนะคะเล่าเกี่ยวกับการเดินทางมาโรงเรียนนะคะว่านั่งรถรับส่งมาระหว่างทางเนี่ยพบเจอสิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าต่างๆนะคะที่ขายของรวมถึงเห็นเพื่อนๆระหว่างการเดินทางด้วยแล้วมีเด็กๆนะคะเล่าให้คุณครูแพรฟังค่ะว่าเวลาเดินทางมาโรงเรียนนะคะก็มาด้วยรถจักรยานยนต์และที่สำคัญเพื่อนใส่หมวกกันน็อกด้วยเป็นวิธีที่ดีไหมคะดีสิเพราะว่าจะปลอดภัยกับใครตัวเองเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่นะคะพร้อมหรือยังดังนั้นนะคะเราจะไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและถูกต้องเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ค่ะถ้าคุณครูแพลวเคาะจังหวะแบบนี้ไหนลองปรบมือให้ตามจังหวะสิลูกเก่งมากต้องเคลื่อนไหวช้าหรือเร็วนะไม่ได้ยินเลยค่อยชื่นใจหน่อยแล้วถ้าคุณครูแพลวเคาะแบบนี้ล่ะให้เร็วขึ้นแต่ต้องตรงจังว่าถ้าคุณครูแพลวเคาะแบบนี้ล่ะคะให้ทำไมหยุดต้องยื่นขาออกมาไหมคะนั่งให้เรียบร้อยดูซิเก่งมากๆเลยลองสังเกตบริเวณรอบๆห้องดูซิ
1: มีกล้อง
0: อ๋อพี่เช่บอกว่ามีกล้องอ่างเปาล่ะจ๊ะ
1: มีทีวี
0: หรือว่าโทรทัศน์ด้วยพีคละลูกมีเพื่อนๆด้วยเก่งมากอนนท์ล่ะครับมีพื้นด้วยอ่ะออมทรัพย์ล่ะจ๊ะเอามีโต๊ะเอามือลงได้แล้วเด็กๆปลายทางล่ะอ๋อเด็กๆปลายทางก็บอกเหมือนกันนะแม็กว่ามีเก้าอี้แล้วก็มุมประสบการณ์แบบนี้เราจะเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งเหล่านี้ได้ไหม
1: ได
0: ้ต้องทำอย่างไรดีหาพื้นที่เป็นของตนเองด้วยกัน
1: ได้
0: ทีนี้ยืนขึ้นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งเอามือแนบลำตัวต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางหาพื้นที่เป็นของตนเองด้วยการกางแขนออกถ้าใครได้พื้นที่แล้วให้ทำอย่างไรให้ยืนกางแขนเอาไว้ใช่หรือไม่ใช่พร้อมหรือยังคะขออีกครั้งพร้อมหรือยังคะน่ารักมากๆอ่ะเริ่มเลยตรงจังหวะด้วยนะใครหาพื้นที่ได้ตรงจังหวะแสดงว่าประสาทการฟังเสียงเก่งมากพี่เบครูแพลวให้หาพื้นที่ก่อน
1: ขวัญ
0: เอ๋ยไม่สบายค่ะลองกางให้กว้างที่สุดยังชนไหมคะ
1: ไม
0: ่ชนแล้วเด็กๆปลายทางล่ะเพื่อนๆบางทางบอกว่าก็ยังชนอยู่ดังนั้นให้ขยับอีก2ครั้งเรียบร้อยเอามือลงต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันคุณครูแพลวนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วบริเวณห้องเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางด้านซ้ายหรือไปทางด้านขวาก็ได้แต่จะต้องฟัง
1: จังหวะ
0: เริ่มแล้วนะ

0: สโนหยุดอยู่ในท่าอะไรคะลูก
1: กระรอก
0: กระรอกใช่ไหมคะแสนดีละคะหยุดอยู่ในท่าอะไรคะลูกไม่เป็นไรตอบในใจใช่ไหมคุณครูแพลไม่เห็นได้ยินเลยใบเตยละคะ
1: เล
0: ่นกีตาร์ใช่ไหมแม็กละลูก
1: ข
0: ับ
1: รถ
0: ขับรถเก่งมากจริงหรือเปล่าใช่ไหมนะไอขอถามเด็กๆปลายทางบ้างหนูหยุดอยู่ในท่าอะไรนะคะเพื่อนบอกว่าหยุดอยู่ในท่าเป็นกุ้งแล้วหนูล่ะคะอ๋อเพื่อนบอกว่าหยุดอยู่ในท่าเกี่ยวข้าววี

ระวังด้วยนะคะให้เด็กๆนั่งลงต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหากันซึ่งในวันนี้เรานะคะจะให้เด็กๆเนี่ยไปหยิบอุปกรณ์นะคะต่างๆตามมุมประสบการณ์จากนั้นเราจะไหวกันหยิบกันคนละกี่ชิ้นดี1ชิ้นพร้อมหรือยังคะตั้งใจฟังจังหวะนะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางปลายทางไปหยิบอุปกรณ์แล้วระวังชนกันนะคะได้แล้วเดินออกมาเลยลูกไหนดูซิเด็กๆได้ของครบหรือยังนะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะทีนี้ลองเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์โดยไม่ใช้มือจับเอาแล้วทำยังไงดีอ่ะเริ่มเลยค่ะดูซิว่าจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนะระวังด้วยนะเดี๋ยวเจ็บนะให้เด็กๆสลับอุปกรณ์กันค่ะใจเย็นๆใจเย็นๆแค่สลับอุปกรณ์เองออกไหมโอเคใครยังไม่ได้สลับอุปกรณ์ยกมือมีไหมคะลองแลกกับฟ้าใสก็ได้ค่ะนั่นแหละระวังนะไหนใครสลับเรียบร้อยแล้วชูขึ้นเยี่ยมเลย

เริ่มแล้วนะคะคุณครูแพลวจะเคาะจังหวะให้เด็กๆนำอุปกรณ์ต่างๆไปเก็บคืนที่ให้เรียบร้อยยังไม่ได้เคาะเลยวิ่งไหมคะตั้งสติก่อนเอ้ายืนนิ่งๆวิ่งไหมคะถ้าวิ่งใครจะเจ็บคะใช่ค่อยๆเดินไปคุณครูแพลวไม่ได้เร่งนะ

ากนั้นให้หาพื้นที่และนั่งลงในท่าที่สบายได้เลยค่ะถ้าเท้ายังชนเพื่อนแสดงว่าได้ไหมคะอ่ะถอยหลังลงไปหน่อยค่ะให้เด็กๆทางต้นทางและปลายทางยืดขาออกมายืดออกมาเลยจากนั้นนวดไปที่ขาตนเองพร้อมร้องเพลงว่านวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาให้เด็กผู้หญิงเอากระโปรงคุมหัวเข่าด้วยขอบคุณค่ะอ้าวสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาให้นั่งขัดสมาธิจากนั้นนะคะประสานมือยืดออกไปทางด้านหน้านับ1ถึง10พร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยืดขึ้นด้านบนนับ1ถึง10ช้าๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สะบัดมือพร้อมกัน10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นนวดไปที่ฝ่ามือตนเองพร้อมกัน10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกข้างหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นนะคะลง

เราขอสมาธิจากเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางก่อนค่ะดูซิว่าวันนี้เด็กๆเนี่ยสามารถทำได้ไหมนะปลายทางล่ะคุณครูแพลวรอเด็กๆหลับตาอยู่นะสโนหลับตาหรือยังนะเรียบร้อยแล้วเก่งมากเลย

ให้เด็กๆนะคะค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วกลับไปนั่งที่ด้วยเสียงที่เบาที่สุดเลยนะคะไหนดูซิเด็กๆของคุณครูแพล

0: นั่งเรียบร้อยหรือยังนะใครนั่งเรียบร้อยแล้วนั่งตัวตรงโอ้โหทั้งต้นทางและปลายทางเก่งมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเคลื่อนไหวพื้นฐานและเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาในวันนี้เคลื่อนไหวอย่างไรคะอ๋อประกอบอะไรอุปกรณ์เก่งมากๆเลยถามพี่เช่วันนี้พี่เช่เลือกเคลื่อนไหวกับอุปกรณ์อะไรคะจำได้ไหมอ่ะพี่เช่จำได้ไม่เป็นไรอั่งเปาวันนี้เคลื่อนไหวกับอุปกรณ์อะไรคะ
1: ต
0: ุ๊
1: กตา
0: ตุ๊กตาแล้วพี่พาคินล่ะลูกตุ๊กตาเหมือนกันเอามือลงได้เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องใหม่แล้วใช่ไหมคะลองสังเกตป้ายนิเทศคุณครูแพลวก่อนเด็กๆคิดว่าในสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้กันในหน่วยอะไรขอถามพี่นิลินคิดว่าในสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะเก่งมากปรบมือให้นิลินด้วยถูกต้องเลยค่ะพูดตามคุณครูแพลวนะคะสั
1: ปดาห
0: ์
1: น
0: ี
1: ้
0: หนูเรียนหน่วย
1: อาหารดี
0: มีประโยชน์ถูกต้องหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นะคะขออีกหนึ่งทีได้ไหม
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: หน่วย
1: อาหารดี
0: มีประโยชน์ถูกต้องเลยค่ะอาหารเนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันเด็กๆไหมคะ
1: อย
0: ู่สิเพราะว่าเรารับประทานอาหารกันทุกวันใช่หรือไม
1: ่
0: ใช่เด็กๆรู้ไหมว่าอาหารเนี่ยเขาถูกแบ่งออกเป็น5หมู่ถูกต้อง5หมู่นะคะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราและในวันนี้ค่ะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารหลัก5หมู่ถูกต้องก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวมีภาพปริศนามาฝากเด็กๆตั้งใจนะคะนับ1 2 3ปุ๊บขอถามโอติครับคิดว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรมันอาจจะมีผักผลไม้อยู่ด้วยใช่ไหมคะแล้วใบเตยล่ะลูกหนูคิดว่าเป็นภาพอะไรคะมีผักด้วยใช่ไหมอนนท์ล่ะคะมันมีบรอกโคลีอ่ะเดี๋ยวขอเฉลยก่อนเอามือลงนับ1 2 3ติ๊งรู้จักอะไรบ้างดูทีละภาพนี้ล่ะ
1: บรอกโคล
0: ีภาพนี้ล่ะคะมะเขือม่วงนี่ล่ะแตงกวาแล้วก็มีผลไม้ใช่ไหมคะรู้จักนี่ไหม
1: Avocado
0: ถูกต้องอะโวคาโดแล้วนี่ล่ะถูกต้องมะเขือเทศเอามือลงได้เด็กๆทราบไหมว่าอาหารหลักห้าหมู่เนี่ยมีอะไรบ้าง
1: ประโยชน์
0: เอามือลงก่อนตั้งสติคุณครูแพลวถามว่าอาหารหลักห้าหมู่มีอะไรบ้างขอถามพี่สโนหนูรู้จักหมู่อะไรปะรู้ถูกต้องอ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันที่ป้ายนิเทศของเราดีกว่าว่ามีหมู่อะไรบ้างอ่ะลองนับซิว่า5หมู่จริงไหมหมู่แรกดูนะหมู่ที่1

0: นะคะหนูเห็นอะไรที่หมู่ที่หนึ่งบ้างขอถามพี่อนนท์หนูเห็นอะไรบ้างลูกเห็นเนื้อพี่พีกล่ะเห็นปลาการ์ตูนล่ะลูกเห็นไข่ด้วยใช่ไหมคะใบเตยล่ะคะเห็นน้ำตรงนี้ใช่ไหมขวดนี้นะคะก็คือนมนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะหมู่ที่หนึ่งนะคะชื่อว่าหมู่โปรตีน
1: หมู่โปรตีน
0: พูดตามนะหมู่ที่หนึ่ง
1: หมู่ที่หนึ่ง
0: โปรตีน
1: โปรต
0: ี
1: น
0: โอ้โหเน้นเชียวโปรตีนนะคะก็จะประกอบไปด้วยนมไข่เนื้อสัตว์ต่างๆแล้วก็ปลาเด็กๆเชื่อไหมว่าหมู่นี้นะมีประโยชน์มากๆเลยเพราะจะทำให้ร่างกายของเด็กๆเนี่ยแข็งแรงนะคะใช่เลยค่ะต่อมานะคะเราจะไปหมู่ที่สองกันแล้วพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: หมู่ที่สองอยู่ตรงนี้เอามือลงก่อนยังไม่ได้ถามพูดตามหมู่ที่สอง
1: หมู่ที่สอง
0: คาร์โบไฮเดรต
1: คาร์โบไฮเดรต
0: ถูกต้องคาร์โบไฮเดรตนะคะเด็กๆเนี่ยรับประทานทุกวันเลยไม่ว่าจะเป็นแป้งถูกต้องขนมปังมีอะไรด้วยติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องมีข้าวที่เราเนี่ยทำอย่างไรรับประทานทุกวันเลยใช่แต่รับประทานในปริมาณเยอะมากๆได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เพราะอะไรอ๋อมันอาจจะจุกและที่สำคัญคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันจะเปลี่ยนสภาพหลังจากที่เด็กๆเนี่ยรับประทานไปมันจะกลายเป็นแป้งและเป็นน้ำตาลถ้าไม่แปรงฟันเป็นยังไง
2: ฟ
0: ัน
2: ผ
0: ุถูกต้องเลยใช่ต่อมาเราจะพาเด็กๆไปรู้จักกับหมู่ที่3หมู่ที่3อยู่ตรงนี่อ่ะถูกต้องตรงกลางพี่แม็กไม่ปรบมือหมู่ที่3พูดตามค่ะหมู่ที่3
1: หมู่ที่3
0: เกลือแร
1: ่
0: เกลือแร่
1: เกล
0: ือ
1: แร
0: ่เกลือแร่ได้จากอะไรบ้างขอถามขอถามแซนดี้เกลือแร่ได้จากอะไรบ้างลูกยังไม่ถูกค่ะพี่พีคค่ะเกลือแร่เราเนี่ยรับประทานได้มันได้จากอะไรบ้างดูที่ภาพเด็กๆตั้งสติแล้วฟังก่อนคุณครูแพลวถามว่าเกลือแร่เนี่ยเราได้จากอะไรคุณครูแพลวชี้อยู่เลยเนี่ยพวกนี้เนี่ยได้จากพวกนี้ทั้งหมดเลยได้จากพักเก่งมากๆเลยเด็กๆปลายทางเพื่อนๆตอบแล้วว่าได้จากอะไร
1: พ
0: ักต่างๆไม่ว่าจะเป็นโอ้โหบรอกโคลีใช่ไหมคะคะน้าแครอทผักชีต้นหอมกระหล่ำถูกต้องถ้าเราไม่รับประทานผักเหล่านี้เลยเราจะได้เกลือแร่ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ถูกต้องแล้วจะแข็งแรงไหมแบบนี้ไม่ใช่ถ้าเรารับประทานเกลือแร่ในปริมาณที่เหมาะสมเราก็จะทำไม
2: แข็ง
0: จะป่วยง่ายไหม
2: ไม่ป่วย
0: ไม่ป่วยง่ายต่อมาหมู่ที่4
2: หม
0: ู่
2: ผล
0: ไม้ปุชอ่ะพูดตามหมู่ที่4
1: หมู่
0: ที
1: ่4วิตามิน
0: ถูกต้องวิตามินได้จากที่ไหนบ้าง
2: ผลไม
0: ้อ๋อได้ยินเพื่อนๆตอบมาว่าผลไม้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแตงโม
2: แก้
0: วมังกรองุ่นผลไม้นะคะจะให้วิตามินถ้าเด็กๆเอามือลงก่อนไม่รับประทานผลไม้เลยจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายถามขอถามพี่เตยจ๋าถ้าเราไม่รับประทานผลไม้เลยร่างกายของเราจะเป็นยังไงลูกไม่แข็งแรงนะคะขอถามปังหอมจะเป็นยังไงอีกลูกจะขับถ่ายลำบากไหมใช่เก่งมากๆเลยค่ะวิตามินนะคะได้จากผลไม้นะคะและหมู่สุดท้ายหมู่ที่เท่าไหร่แล้วหมู่ที่5ใช่ไหมใครรู้จักหมู่นี้บ้างอ่านตามหมู่ที่5
2: หมู่ที่5
0: ไขมัน
2: ไขม
0: ัน
2: ไขม
0: ัน ถูกต้องไขมันเนี่ยมันก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะแต่ว่าถ้ารับประทานมากๆเป็นอย่างไรหือเป็นยังไงนะตั้งใจฟังเลยไขมันถ้าเด็กๆรับประทานในปริมาณมากมันจะทำให้ร่างกายของเรา
2: อ้วน
0: อาจจะทำให้น้ำหนักเกินใช่ไหมคะใช่และที่สำคัญถ้าหากว่าเราไม่ออกกำลังกายรูปร่างของเรามันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ดีไหมคะไม่ดีถ้าสมมุติว่าหนูตัวใหญ่แต่สุขภาพหนูแข็งแรงไม่เป็นไรแต่ถ้าหนูตัวใหญ่แล้วสุขภาพหนูมันไม่แข็งแรงแบบนี้ผลมีผลเสียไหมมีผลเสียสิใช่ไหมคะใช่อ่ะลองดูที่โต๊ะของคุณครูแพรวปิ๊งเด็กๆลองดูซิว่ามีอะไรบ้างขอถามถ้าใครจะตอบคุณครูแพรวให้ทำอย่างไร
2: ยกม
0: ือแล้วพูดคำตอบออกมาเลยได้ไห
2: ม
0: ต้องรอให้ใครเรียกก่อนถูกต้องถามฟ้าใสเพื่อนที่เหลือเอามือลงค่ะฟ้าใสจ๋าฟ้าใสสังเกตเห็นอะไรบ้างลูกเห็นองุ่นใช่ไหมคะเห็นโอตีครับโอตีเห็นอะไรอีกลูกเห็นส้มด้วยใช่ไหมคะเหล่านี้ก็จะเป็นผลไม้ใช่ไหมคะใช่แล้วข้างๆนะคะเป็นอะไรลูกเป็นผักต่างๆนะคะใช่ไหมใช่และต่อมาเห็นอะไรอีกนะคุณครูแพลวจะไม่เรียกคนที่ไม่ทำตามกติกาคุณครูแพลวจะไม่ถามคนคนนั้นเลยคุณครูแพลวขอถามออมทรัพย์พอออมทรัพย์ทำถูกกติกาออมทรัพย์จ๋าออมทรัพย์เห็นอะไรอีกลูกนอกจากผักและผลไม้อ๋อออมทรัพย์เห็นไข่ใช่ไหมลูกถูกต้องออมทรัพย์เห็นไข่พี่ต้นน้ำน้องเห็นอะไรอีกลูกอะไรนะคะเห็นไข่เหมือนกันใช่ไหมแล้วหอมละลูกหอมเห็นอะไรอีกลูกแครอทใช่ไหมตรงนี้เป็นผักนอกจากผักและผลไม้ฝั่งนี้แล้วให้ดูฝั่งนี้นะเพื่อนบอกว่าเห็นนมไปแล้วขอถามอั่งเป่าค่ะ
2: เห็นข้าว
0: เห็นข้าวด้วยเก่งมากๆเลยแล้วพี่พีกล่ะพี่พีกเห็นอะไรอีกลูกเห็นขนมปังอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่และตรงนี้ล่ะมีเนื้อสัตว์และมีอะไรด้วยนมนี่ถูกต้องนมที่เราเนี่ยดื่มกันทุกวันใช่ไหมคะใครจำได้บ้างว่านมอยู่ในหมู่ที่เท่าไหร่ใครคิดว่าอยู่หมู่ที่หนึ่งยกมือเอามือลงได้ถูกต้องเลยค่ะอาหารที่อยู่ด้านหน้าของเด็กๆนะคะก็คืออาหาร5หมู่นั่นเองเหมือนที่เราดูในชาร์ตไปเลยใช่ไหมคะหมู่แรกเนี่ยจะเป็นหมวดหมู่ของเนื้อสัตว์ที่เป็นโปรตีนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไข่นะคะเนื้อสัตว์แล้วก็อะไรด้วยนมถูกต้องหมู่ที่2จำได้ไหมชื่อยาวๆ
2: หม
0: ู
2: ค่ะโปรตีน
0: ขอถามอั่งเปาค่ะหมู่ที่2คืออะไรนะใบให้คาอะไรนะ
2: คาร์โบไฮเดรต
0: คาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะก็จะมีจำพวกแป้งขนมปังแล้วก็อะไรด้วย
2: ข้าว
0: ใช่ไหมต่อมาหมู่ที่3ใครจำได้บ้างนะขอถามครูแพลวขอเลือกคนที่ทำถูกกติกาค่ะใบบุญค่ะหมู่ที่3คืออะไรลูกนี่ชี้เลยปึ๊ดคืออะไรคะเกลือแร่ปรบมือให้ใบบุญดังๆเลยนอกจากทำถูกกติกาแล้วยังตอบคำถามถูกด้วยเกลือแร่คืออะไรผักต่างๆใช่ไหมคะแล้วหมู่ที่4คืออะไรตอบพร้อมกัน
2: วิตามิน
0: คือผลไม้และหมู่ที่5ชึบ
2: ไขมัน
0: ได้จากอะไร
2: น้ำมัน
0: ต่างๆแต่รับประทานในปริมาณมากได้ไหม
2: ไม่ได้
0: นอกจากที่จะน้ำหนักเกินแล้วมันจะส่งผลคือไขมันนะคะมันจะไปอุดตันในเส้นเลือดด้วยเข้าใจไหมคะแย่ไหมแบบนี้แย่รับประทานได้แต่ว่ารับประทานให้พอเหมาะและต้องออกกำลังถูกต้องวันนี้คุณครูแพลวเตรียมเกมมาฝากเด็กๆแต่ตอนนี้เกมอยู่ตรงนี้แล้วหรือยัง ไม่ดังนั้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโต๊ะเพื่อเอาอุปกรณ์ในการเล่นเกมออกมาดีไหมคะ
2: ดีค่ะ
0: ช่วยเสกพร้อมกันได้ไหม
2: ได
0: ้อ่ะเอาคาถาว่าอะไรดี
2: โอภาโอมเพียง
0: อ่ะไม่เอาอันนั้นเอาโอมเพียงดีไหมนับพร้อมกัน1 2 3โอมเพียงโอ้ว้าวทีเดียวเองเหรอขอ3ว้าวได้ไหมเอาใหม่ว้าวว้าวว้าว
2: ว้าว
0: เก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้เด็กๆสังเกตที่บนโต๊ะของคุณครูแพรวมีอะไรอยู่บ้าง
2: ม
0: ีสิ่งนี้เรียกว่าอะไรหื้อตะกร้าถูกต้องมีอยู่กี่ใบเอานับพร้อมกัน
2: 1 2 3 4 5 5 ใบ
0: แสดงว่า5ใบนี
2: ้
0: ถูกต้องคุณครูแพรวมีเกมนะคะตะกร้าของคุณครูแพรวเนี่ยจะแบ่งออกเป็น5ใบ5หมู่อาหารไม่ว่าจะเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตนะคะเกลือแร่วิตามินและไขมันสิ่งที่ให้เด็กๆทำเด็กๆคุณครูแพรวมีภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นผลไม้นะคะขนมปังเนื้อหรือว่าไข่
2: ไข
0: ่
2: ต
0: ้
2: ม
0: ใช่มีหลายภาพมากเลยคุณครูแพรวจะนำมากระจายลงที่พื้นใช่ค่ะนี่คือเนยหนูคิดว่าเนยอยู่ในหมู่อะไรโอ้ความจำดีมากถูกต้องใช่พร้อมที่จะฟังกติกาหรือยัง
2: พร้อมแล้วค
0: ่
2: ะ
0: ใครพร้อมแล้วให้นั่งตัวตรงคุณครูแพรวนะคะจะให้อาสาสมัครช่วยกระจายบัตรภาพที่พื้นจากนั้นคุณครูแพรวจะเลือกผู้เล่นออกมา2คนคุณครูแพรวจะมอบหมายภารกิจให้ตามหาอาหารหมู่ที่คุณครูแพรวอยากได้จากนั้นให้เอามาใส่ในตะกร้าให้ถูกต้องมาดูที่ตะกร้าแรกตะกร้าแรกหนูคิดว่าตะกร้าหมู่ที่1คืออะไร
2: โปรต
0: ี
2: น
0: โปรตีนนะคะถูกต้องอ่ะหมู่ที่1
2: หมู
0: ่ที่1
2: โปรตีน
0: ถูกต้องแล้วหมู่ที่2ล่ะ
2: คาร์โบไฮเดรต
0: ถูกต้องเนี่ยคาร์โบไฮเดรตถูกต้องเลยค่ะหมู่ที่3ล่ะคะ
2: เกล
0: ือ
2: แร่
0: เกลือแร่อ่ะพูดตามเกลือแร่
2: เกลือแร่
0: ถูกต้อง
2: วิตามิน
3: ว
2: ิ
3: ตาม
2: ิน
0: แสดงว่าเริ่มจำได้แล้วใช่ไหมวิตามิน
2: ว
0: ิ
2: ตาม
0: ิน วิตาม
2: ิน
0: ถูกต้องและหมู่สุดท้าย
2: ไขม
0: ัน
3: ไขม
0: ัน ไขมันถูกต้องจากนั้นนะคะเราก็จะทำการตามล่าหาอาหารมาใส่ในตะกร้าให้ถูกต้องพร้อมไหมคะ
2: พร้อมแล้ว
0: ขออาสาสมัครนำบัตรภาพไปวางไว้ที่พื้นหน่อยขอเชิญคนแรกนะคะคนแรกคุณครูแพรวขอเป็นพี่ต้นน้ำค่ะคนที่สองที่จะมาช่วยพี่ต้นน้ำกระจายบัตรภาพขอเป็นพี่ปั้นครับน้องวางไว้ที่พื้นได้เลยกระจายกันนั่นแหละวางได้เลยค่ะพี่ปั้นวางได้เลยลูกไม่โยนนะเนี่ยเพื่อนตั้งใจวางเห็นไหมวางเลยด้วยความรวดเร็วอ่ะเก่งมากแล้วเพื่อนๆที่นั่งอยู่น้องจะเอาเท้าเขี่ยได้ไหมคะไม่ได้
2: เพราะว
0: ่
2: าเพ
0: ื่อ
2: นจ
0: ั
2: ด
0: ใช่เพื่อนจัดแล้วใช่ไหมแล้วเป็นมารยาทที่ดีไหมไม่คุณครูแพรวมั่นใจว่าเด็กๆของคุณครูแพรวเก่งเสร็จแล้วนั่งที่ได้เลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ปั้นต่อไปขอเลือกอาสาสมัคร2คนคนแรกคุณครูแพรวขอเป็นพี่โอติครับคนที่2คุณครูแพรวขอเป็นพี่นิรินทร์ค่ะน้องอย่าเดินเหยียบนะขอบคุณค่ะคนละฝั่งเลยภารกิจแรกที่จะให้2คนนี้ตามหาอาหารคุณครูแพรวจะให้ตามหาอาหารหมู่ที่4ชื่อว่าอะไรวิอะไร
2: ว
0: ิ
2: ตาม
0: ิ
2: น
0: C วิตามินเฉยๆไม่มี C นะคะตอนนี้นะ ชื่อหมูว่าวิตามินวิตามินอ่ะพร้อมหรือยังคะไม่วิ่งนะค่อยๆเดินนะคะนับ3 2 1เชิญวิตามินคืออะไรวางให้ถูกตะกร้าด้วย
3: หม
0: ูดิซีอ่ะไม่เป็นไรอ่ะเชิญกลับไปนั่งที่ใบเดียวค่ะลูกสาวเชิญกลับไปนั่งที่ดูตะกร้าก่อนปุ๊บนี่เลขอะไรนะเลข5แสดงว่าเพื่อนหยิบใส่ถูกไหมไม่ถูกหาคนมาช่วยย้ายดีกว่าขอเชิญปิมจ้ะพี่ปริมย้ายให้หน่อย2ภาพเลยขอบคุณค่ะชแวบพี่ปริมย้ายถูกหรือยัง
2: ถ
0: ูกแล้วทีนี้มาดูภาพเขาสิแวบ
3: แตงโม
0: ภาพแตงโมแตงโมเป็นอะไรลูกผลไม้ผลไม้อยู่หมู่ที่เท่าไหร
2: ่
0: 4ก็คือวิตามินแสดงว่าโอติหยิบมาถูกไหมถูก
3: แต่
0: ว่าใช่ไม่เป็นไรนะคะต่อมาปึ้ง
2: อ
0: ะไรนะ
2: อง
0: ุ่นใช่องุ่นเป็นผลไม้ไหม
2: เป็น
0: พี่ปริมย้ายถูกตะกร้าหรือยังถูกแล้วปรบมือให้ปริมด้วยเก่งมากๆขออีก3คนขอเชิญภาคินค่ะภาคินแสนดีค่ะฟ้าใสค่ะอย่าลืมว่าเราต้องให้เกียรติใครด้วยเพื่อนๆต้องน้อยใจไหมไม่ขอส่องก่อนทีนี้คุณครูแพลวต้องการหมู่ที่2นั่นก็คือคาร์โบไฮเดรตหมู่นี้คุณครูแพลวจะไม่ได้ให้หา3คนนะคุณครูแพลวจะมอบให้ภาคินหาคาร์โบไฮเดรต1ภาพส่วนฟ้าใสคุณครูแพลวจะมอบหมายให้ฟ้าใสหาหมู่ที่1หมู่ที่1คืออะไรโปรตีนและแสนดีคุณครูแพลวมอบหมายให้แสนดีหาหมู่ที่5เอาแล้วเอาแล้วพาคินหาหมู่ที่เท่าไหร่นะ2ก็คือคาร์โบไฮเดรตให้ฟ้าใสหาหมู่ที่เท่าไหร
2: ่
0: 1หาหมู่ที่1นะแล้วแสนดีล่ะหมู่ที่5พร้อมหรือยัง
4: พร้อมแล้วค่ะ
0: 3 2 1 let's go ไหนหาเจอไหมนะหาเจอไหมนะมานี่เลยมานี่เลยค่ะพาคินตรวจสอบความถูกต้องคุณครูแพลวให้พาคินหาหมู่ที่เท่าไหร
2: ่
0: 2นั่นก็คือคาร์โบไฮเดรตพาคินหามาถูกต้องไหมคะถูกต้องฟ้าใสคุณครูแพลวมอบหมายให้ฟ้าใสหาหมู่ที่เท่าไหร่
2: 1
0: ฟ้าใสหาถูกไหมปุ๊บ
2: ถ
0: ูกนี่คืออะไรเนื้ออ่ะถูกต้องเก่งมากและแสนดีหมู่ที่เท่าไหร่นะแสนดีหาถูกไหมไข่อะไรนะไข่มันเก่งมากๆปรบมือให้เพื่อนทั้ง3คนด้วยอ่ะกลับไปนั่งที่ได้ขอคนสุดท้าย2คนสุดท้ายหรือ3ดีนะ
2: 3
0: ดีกว่าเชิญเบคอนครับเชิญเบคอนค่ะเชิญข้าวหอมค่ะเชิญพี่ปริมค่ะทีนี้ให้พี่เบตามหาหมู่ที่3หมู่ที่3คืออะไรลูกเกลืออะไรนะเกลือแร่ให้ข้าวหอมตามหาหมู่ที่4และให้พี่ปริมตามหาหมู่ที่5ทวนนะเบคอนตามหาหมู่ที่เท่าไหร่3ข้าวหอมหมู่ที่4และปริมหมู่ที
2: ่5
0: พร้อมหรือยังคะนับถอยหลัง 3 2 1 Let's go ปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งเจอไหมนะเจอไหมนะเจอไหมนะ

0: หมดเวลาเช็คแป๊บพี่ปิมถือรูปอะไรมาคะ
1: เนย
0: เนยเนยจัดอยู่ในหมวดหมู่อะไรไข่อะไรนะ
1: ไข่
0: มันเก่งมากเลยแล้วข้าวหอมเอาภาพอะไรมา
1: เบ
0: เอาเบเหรอขอโทษพี่เบเอาภาพอะไรมา
1: บรอกโคล
0: ีเป็นผักอยู่หมู่ที่เท่าไหร่3นั่นก็คือหมู่เกลือแร่เก่งมากและข้าวหอมชวบ
1: ส
0: ้มส้มอยู่หมู่ที่เท่าไหร่คะ
1: ที
0: ่4นั่นก็คือวิตามินเก่งมากปรบมือดังๆให้เพื่อนด้วยขอเชิญพี่ BM เก็บบัตรภาพทุกบัตรภาพให้คุณครูแพลวหน่อยค่ะส่งใครไปช่วยดีส่งพี่เตยพี่เตยช่วยเก็บบัตรภาพหน่อยขอบคุณค่ะเอามาคืนคุณครูแพลวบัตรภาพที่เหลือเดี๋ยวเราเล่นกันนอกรอบดีไหมดีขอบคุณค่ะขอพี่เตยด้วยเก่งมากๆเลยนั่งตัวตรงตรงก้มหัวลงปรบมือแปะคุณครูอยู่ทางไหน
1: หันหน้าไปทางนั้นแหละ
0: เก่งมากวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับอาหารกี่หมู
1: ่
0: ทบทวนได้ไหมได้หมู่แรกคืออะไร
1: โปรตีน
0: โปรตีนใช่ไหมคะเราก็มีทั้งเนื้อสัตว์ต่างๆมีนมมีไข่นะคะหมู่นี้เรียกว่าโปรตีนเก่งมากๆเลยหมู่ที่สองมีแป้งมีอะไรอีกขนมปังมีข้าวใช่ไหมเก่งมากๆเลยค่ะแล้วหมู่ที่สามล่ะ
1: เกล
0: ือแร่อะไรเอ่ยผักต่างๆใช่ไหมหมู่ที่สี
1: ่
0: วิตามินเก่งมากๆและหมู่สุดท้าย
1: ไข่ม
0: ันเก่งมากๆเลยแล้วอย่าลืมว่าเราจะต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้งเพื่อสุขภาพของไข่และอย่าลืมว่าเมื่อรับประทานอาหารแล้วจะต้องดื่ม
1: น
0: ้ำอัดลมหรือเปล่าน้ำเปล่าหรือว่าน้ำสะอาดใช่ไหมคะทำยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ใครสัญญากับคุณครูแพลวได้บ้างว่าสามารถรับประทานอาหารได้ครบ5หมู่และดื่มน้ำสะอาดได้กระดิกนิ้วก้อยเก่งมากๆเลยเอามือไว้ที่ตักต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่พร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ใครพร้อมแล้วขอมินิฮาร์ทถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมนะคะศิลปะมาฝากเด็กๆอยู่ถึง4กิจกรรมเลยเยอะไหมคะเยอะมากเลยแต่ก่อนอื่นขอมาเตรียมความพร้อมเด็กก่อนได้ไหม
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะให้เด็กๆทำท่าทางตามคุณครูแพลวนะคะนิ้วหัวแม่มือแตะแตะแตะนิ้วชี้แตะแตะแตะนิ้วกลางแตะแตะแตะนิ้วนางแตะแตะแตะนิ้วก้อยแตะแตะแตะนิ้วทั้ง10แตะแตะแตะเอามือไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมปั้นนั่นเองค่ะกิจกรรมที่2นะคะวาดภาพด้วยสีเทียนกิจกรรมที่3นะคะวันนี้เราจะกลิ้งสีและกิจกรรมที่4ในวันนี้นะคะ

กกระดาษเป็นภาพอาหารปะติดและต่อเติมเยอะไหมคะเยอะดังนั้นวันนี้คุณครูแพลวจะขอสาธิตอยู่2กิจกรรมนั่นก็คือกลิ้งสีเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันนะคะกลิ้งสีมีอุปกรณ์ดังนี้

0: ของเรานะคะเราจะมีกล่องนะคะกล่องกระดาษนะคะถ้าคุณครูปลายทางไม่มีสามารถหาได้ตามบริบทนะคะไม่ว่าจะเป็นถาดก็ได้นะคะหรือฝาให้พอดีกับกระดาษนั่นเองค่ะเราก็มีกระดาษ100ปอนด์นะคะมีอะไรเอ่ยดินสอเก่งมากๆสีน้ำนะคะลูกแก้วถ้าหากว่าคุณครูปลายทางไม่มีลูกแก้วสามารถใช้อย่างอื่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกกอล์ฟก็ได้ใช่เลยหรือวัสดุอื่นๆก็ได้นะคะมีช้อนพลาสติกด้วยและมีอะไรไว้เช็ดมือผ้าเช็ดมือเก่งมากๆเลยค่ะขั้นแรกเลยเราจะถูกต้องเราจะต้องเขียนอะไรด้วยชื่อเขียนตรงไหนข้างล่างถูกต้องเลยค่ะถ้าหากว่าเด็กๆ เขียนไม่ได้ให้ทำอย่างไรดีให้ขอความช่วยเหลือที่ใครคะคุณครูแต่คุณครูแพลวมั่นใจว่าเด็กๆของคุณครูแพลวหลายคนเป็นอย่างไรเขียนได้แล้วคุณครูปลายทางนะคะสามารถเขียนเป็นแบบอย่างให้เด็กๆ ดูนะคะแล้วให้เด็กๆสังเกตลีลามือนะจากนั้นเมื่อเราเขียนชื่อเสร็จแล้วเราจะทำการนำกระดาษนะคะใส่ลงไปในฝากล่องของเราจากนั้นคุณครูแพลจะใช้ช้อนพลาสติกปึ๊บในการตักลูกแก้วจึ๊บใส่เบาๆถ้าใส่แรงจะเป็นอย่างไรมันจะกระเด็นใช่ใช่แบบนั้นดีไหมอ่ะไม่ดีเดี๋ยวนะลูกแก้วนะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้ขนาดต่างๆได้นะคะไม่ว่าเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่หรือจะใช้ลูกกอล์ฟแทนก็ได้ปึ๊บจากนั้นนะคะคุณครูแพลวก็จะใช้ช้อนพลาสติกนะคะในการนำสีนะคะตักราดลงไปที่ลูกแก้วนะคะของแต่ละสีเพื่ออะไรเพื่อให้สีติดที่ไหนลูกแก้วถูกต้องในขั้นตอนนี้คุณครูปลายทางอาจจะทำเอาไว้ให้เด็กๆ ก็ได้นะในการเตรียมสีจากนั้นคุณครูแพลวก็จะเลือกตักลูกแก้วนะคะขึ้นมาแล้วใส่ไปที่กระดาษขนาดนั้นเลยจึ๊บใส่ลงไปเบาๆถ้าน้องใส่แรงๆจะเป็นยังไงกระเด็นจากนั้นเด็กๆก็ทำการจับกล่องให้แน่นและค่อยๆกลิ้งค่อยๆเอียงกล่องให้อะไรกลิ้งไปมาคะลูกแก้วใช่ไหมโอ้โหถ้าเด็กๆกลิ้งแรงจนเกินไปเป็นอย่างไรลูกใช่เมื่อเด็กๆกลิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำอย่างไรนำลูกแก้วไปที่ไหนเก็บนะคะจะมีช่องหนึ่งที่ว่างอยู่นะคะเด็กๆสามารถเอาลูกแก้วเนี่ยไปเก็บได้นะคะยากไหมคะกิจกรรมนี้เสร็จแล้วเอาผลงานไปไหนเอาไปเก็บที่ช่องเลยได้ไหมคะไม่ได้เอาไปไหนก่อนเอาไปตากให้เรียบร้อยใช่ไหมคะกิจกรรมนี้ยากไหม
1: ไม
0: ่ยากนะคะพร้อมที่จะรับชมกิจกรรมต่อไปหรือยังนี่คุณครูแพลวจะสาธิต2กิจกรรมเลยวันนี้กิจกรรมต่อไปก็สนุกไม่แพ้กันนะคะฉีกกระดาษใช่วันนี้เราจะฉีกกระดาษเป็นรูปอาหารแล้วก็ทำอย่างไรต่อเติมนะคะอุปกรณ์ของเรานี่เลยค่ะเดี๋ยวนะขอเอาผ้าเช็ดมือวางให้เด็กๆ ดูด้วยปึ๊บนี่เลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีนะคะทั้งกระดาษนะคะ A4 ดินสอสีเทียนกระดาษสีกาวไม้สำหรับทากาวและผ้าเช็ดมือเก่งมากขั้นตอนแรกเลยเราก็จะทำการเขียนอะไร ขียนชื่อลงไปที่ไหน